สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็

0: บุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
1: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
2: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุม นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจน

0: ณบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
2: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซครีน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
2: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
2: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียราแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิราภีวันณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตร ีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
9: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะโดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่า
17: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
18: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ตมหยังตมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: จาโกะบอกกับเขาว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่รับรองแขกของปราสาทผีสิงผู้ที่จะเข้ามาพบกับสถานที่นี้ย่อมจัดว่าเป็นแขกผู้ทรงเกียรติของคัสตาฟาครั้นแล้วสุราอาหารก็ถูกนำมาประเคนสิงออกเสียงหัวเราะร่าเป่าเป่าเปี้ยวเรียกเจ้าโกะเข้ามาเฮ้ยชุมนุมดาราผีของมึงทุกตัวมาให้กูชมเดี๋ยวนี้ตอนมาให้หมดเขียวนาว้อยโกะกูจะดูและให้มันรู้จักกูสองคนไว้ซะด้วยเอาตั้งแต่ผีชั้นโคสตาริงขึ้นมาจนกระทั่งผีชั้นอะแคดมี่รีเวิร์ดอย่าให้ตกหล่นเป็นอันขาดคืนนี้ไอ้สิงจะแดกเหล้ากับผีให้จมไปเลยฮ่าฮ่าแต่อย่าลืมนะสิงแหกปากออกมาด้วยเสียงอ้อแอเพราะฤทธิ์เหล้าที่สวาปามเข้าไปอย่างตะกละตบอกผังผางลุกขึ้นยืนกะอย่าลืมถ้าไอ้สิงโกรธมันร้ายยิ่งกว่าคนรักโดนรังแกของจะเด็ดห้าปายปายป่าร้องเกณฑ์ผีพวกมึงมาไอ้โกชีพชูชัยซ่อนยิ้มขบขันไว้อย่างมิดชิดผสมโรงแผลงศักดาปล่อยให้สิงสำแดงเดชเต็มที่เจ้าโกพ่อบ้านเองอาจจะเคยกลัวคัสตาฟามาแล้วเช่นไรก็ตามบัดนี้กลัวเดชของจอมวายร้ายทั้งสองที่เข้ามาปราบดาพิเศษเสียยิ่งกว่ากระโดดผลุงออกไปป้องมือเป่าปากด้วยลีลาของน้ำเสียงแปร่งหูชวนขนลุกครู่เดียวราวกับบันดาลขึ้นด้วยอาคมเรียกบรรดาผีนานาชนิดก็โผล่เข้ามาในห้องนั้นจากทิศทางต่างๆทีละตัวสองตัวจนกระทั่งสะพรึบพร้อมเต็มไปหมดนับจำนวนไม่น้อยกว่า20ตัวลักษณะแปลกๆชวนดีฝ่อทั้งสิ้นรวมทั้งเจ้าเปรตตัวโตซึ่งให้คนสองคนต่อตัวกันเดินงุ่มง่ามเข้ามาด้วยจอมวายร้ายทั้งคู่พิจารณาดูนานาผีเหล่านั้นแล้วก็กุมท้องหัวเราะจนคอหายอยู่กับพื้นจากก็ต้อนผีเหล่านั้นเข้ามารวมกันอยู่กลางห้องแต่ละผีตีหน้าไม่สนิทนักบางตัวหน้าตาฟกช้ำดำเขียวเพราะถูกมนุษย์ชั้นยอดเหนือกว่าผีซ้อมเอาเมื่อตอนประจันบานที่แล้วจำนวนสุดท้ายประมาณ6ตัวหน่วยนาดกระมิกระเมียนลับๆล่อๆเข้ามาทั้งสิงและชีพเมื่อเหลือไปพบก็อ้าปากค้างดวงตาขยายกว้างสิงถือแก้วเหล้าค้างยกมือลูบค้างตาลุกวาวเฮ้ยๆไอ้ชีพผีอย่างนี้ละเว้ยที่กูบอกมึงไอ้ย่านี่ถ้าพอรู้ว่าตึกเขียวของคัตตาฟ้ามีวิเศษอย่างนี้พอเข้ามาสนานแล้วโอ้ยเข้ามาอีหนูผีอย่าทำเป็นก้าวขาไม่ออกอยู่เลยให้ยมบาลให้ถนัดเนตรหน่อยเธอแม่คุณผีชุดนี้มีผิวตึงเปรี้ยราวกับขึงไว้ตะโพกแน่นกลมกว้างสวงอกพุ่งแทบจะปริและเวลาที่เคลื่อนไหวเยิบยาบสั่นริกไปตลอดทั้งตัวเกือบจะเรียกได้ว่าเปล่าเปลือยหากไม่มีหนังเสือแบบบิกินีปกปิดเท่ากระแบะมือไว้กลางตัวและหน้าอกทุกตัวย้อมผิวไว้แดงเข้มเล็บยาวแหลมสีทองตาคมวาวเขียนไว้เขียวอื้อบนเปลือกตาและริมฝีปากย้อยยั่วเคลือบสีแดงแจ๋ปาเลือดสวมหน้ากากสัตว์น่ากลัวนานาชนิดมีหมาป่าเสือดาวแมวงูค้างคาวและกระทิงซึ่งบัดนี้เลิกขึ้นไว้บนหน้าผากมันเปรียบไม่ผิดอะไรกับนางระบำผีของพอลลี่แบร์แยทั้งหมดจับกลุ่มกันแน่นและจ้องดวงตามายังยมบาลทั้งสองอย่างตื่นกลัวอ้าวแล้วกันบอกไว้เข้ามาทำยืนบีบขาตัวสั่นอยู่ได้ประเดี๋ยวพอพี่โลดขึ้นมาก็เสียงแผดเสียงราวกับฟ้าผ่าผีสาวๆเคลื่อนเข้ามาโดยประกาศสิทธิ์นั้นทันทีจองวายร้ายแหกปากหัวล้อขับห้องเทเหล้าลงแก้วและดื่มพรวดพิจารณาด้วยตาอันเบิกโพลงดูหญิงสาวชุดนุ่งน้อยนั้นพร้อมกับควายคว้าอย่างขนองมือร้องสั่งให้บรรดาพูดผีปีศาจทั้งหลายร่วมวงดื่มเหล้าเฮฮาด้วยไม่มีใครบังอาจจะขัดคำสั่งเมื่อกี้เนี้ยพวกมึงหลอกกูสองคนซะขี้แทบแตกสิงยืนเด่นอยู่กลางวงล้อมถือแก้วเหล้าขึ้นชูกวาดสายตาแดงกล่ำด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ไปรอบด้านประกาศก้องทีนี้พวกมึงต้องทำอะไรสักอย่างนึงเป็นการแก้ตัวให้กูหายขวัญเสียกูต้องการดูระบำเว้ยระบำผีคนลุกขึ้นจับระบำเต้นรำผีตามประสาของมึงให้กูดูเดี๋ยวนี้สิงอ้อแอตบมือเป็นจังหวะพยักพะเยิดไปทางบรรดาผีทั้งหลายผีทุกตัวมองตากันเงียบกริบจอมวายร้ายร้องออกมาเหมือนงิ้วตอนบู้คว้างแก้วเหล้าเปรี้ยงลงไปแตกกระจายเป็นเสียงกลางกลุ่มศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักผีน้อยผีใหญ่ทั้งตัวผู้ตัวเมียอกสั่นขวัญแขวนลุกขึ้นเต้นกระย่องกระแย่งไปตามเรื่องสิงและชีพ กุมท้องหัวร้อจนตัวงอแหกปากร้องเพลงตบมือกระทืบเท้าไปเป็นจังหวะเป็นที่คลึกครื้นสนุกสนานยิ่งและเพื่อเป็นการสำทับขวัญเพิ่มขึ้นจอมวายร้ายงัดเอาระเบิดมือลูกหนึ่งขึ้นมาวางไว้ตรงหน้านั่นเองจึงไม่เป็นที่กังขาว่าบรรดาผีฝ้าประสาทเขียวของคัตตาฟาจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งชนิดอกสั่นขวัญหายโดยไม่กล้ามีปฏิกิริยาเช่นไรสิงกลับขึ้นนั่งเอเต้ดื่มเหล้ามองดูภาพโลดเต้นบ้าบ้าบอบอเหล่านั้นอย่างชอบใจจนเห็นว่าเป็นการทรมานที่เพียงพอและคุ้มกันกับความไร้กาศของเจ้าพวกนั้นจึงสั่งให้หยุดโดยฉุดเอาผีสาวอกเต่งตะโพกตึงไว้คนละสองตัวกระชากลงมาเคล้าเคลียบปนิบัติพัดวีอยู่ใกล้ๆทั้งคู่เกือบหายเมาอย่างสนิทเมื่อจากโกะเมียงมองเข้ามากระซิบอย่างเกรงใจว่าเจ้านายมาแล้วกำลังอยากจะพบพี่ทั้งสองสิงห์ไม่ยอมฟังเสียงโบกมือไล่จากโกะออกไปหันไปลูบคลำหญิงสาวที่ปนิบัติอยู่ข้างๆต่อแต่ชีพชูชัยวางแก้วเหล้าผุดลุกขึ้นยืนพร้อมกับหิ้วขอสิงขึ้นมาด้วยกระซิบอย่าเสียงานสิงคัตตาฟามาแล้วสิงเป็นโรคร้ายอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเล่าเข้าปากแล้วไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งสิ้นและอาจจะเห็นช้างตัวเท่าหมูแต่บัดนี้ผู้เตือนสติลากคอมันออกมาจากความเมามายเพื่อให้จิตสำนึกมุ่งอยู่กับงานคือชีพชูชัยเป็นการประหลาดอยู่เหมือนกันที่จอมวายร้ายชั้นจักรพรรดิอย่างสิงยอมจำนนโดยดีทั้งสองถูกนำมาเผชิญกับคัสตาฟาผู้นั่งไขว่ห้างคาบซิก้าอยู่บนเก้าอี้ใหญ่สวมเสื้อคลุมสีดำหุ้มมิดชิดมีปีศาจข้างขาวรูปร่างยั่วตายั่วใจเพราะความอวบอัดลับล่อของร่างกายสุดเคียงข้างอยู่ปลายเท้าบนแท่นเบื้องล่างส่วนที่แวดล้อมถือหอกเงาและอาวุธต่างๆน่ากลัวเป็นบรรดาผู้นรกร่างกายใหญ่โตซึ่งถ้าหากจะใช้พละกำลังกันแล้วผู้ที่รายล้อมคัสตาฟาอยู่ในขณะนี้มีภาษีกว่าพวกผีกระจอกงอกง่อยที่เกะกะอยู่ทั่วตัวตึกเขียวมากมายนักชีพเดินเข้ามาด้วยมือเปล่าแต่สิงยังถือดิ้วอยู่ในมือซ้ายมีหนำซ้ำยังดอกไข่เหล็กขึ้นขึ้นลงลงเป็นที่น่าหวาดเสียวยิ่งนักอาการอันบ้าระห่ำผิดมนุษย์เช่นนี้เองเปลี่ยนสีหน้าถมึงถึงปานจะกินเลือดกินเนื้อของคัตตาฟาให้กลายเป็นความอึดอัดไม่เป็นสุขตาจับอยู่ที่สองวายร้ายไม่กระพริบก่อนอื่นฉันจะขอบใจมากหากนายจะวางไอ้ที่นายดอเล่นลงซะคัสตาฟาเสียงห้วนกระด้างสิงยิ้มกวนๆดอระเบิดสูงขึ้นไปอีกแล้วทำพลาดเกือบจะพลาดหลุดจากมือแต่แล้วก็ตะครุบไว้ได้อย่างหวุดหวิดทั้งคัสตาฟาและบรรดาบริวารที่แวดล้อมตัวแข็งทื่อแทบจะไม่หายใจนายอย่ากังวลไปเลยเสียงของสิงห์ดังอ้อแอตามเดิมปลายหางตามาทางชีพเป็นความหมายถ้ามันจะระเบิดโตมขึ้นมาไม่คัตตาฟาจะแหลกไปคนเดียวเมื่อไรไอ้สิงห์หรือไอ้ชีพมันก็มรณังสังขารไปด้วยกันเหมือนกันแล้วฉันอยากจะวางอยู่ล็อกแต่ให้ลากเรือสินายรับรองกับฉันได้หรือไม่ล่ะว่าจะไม่สั่งคนของนายให้ช่วยกันลุมกระเถิบฉันสองคนเหมือนอย่างที่เคยมาในทุกครั้งที่นายเรียกฉันมาพบน่ะริมฝีปากเฟิร์มเส้นหนวดของคัตตาฟากระดิกเฉออกไปด้วยรอยแสยะตาคมหรี่ลงไม่ยอมกระพริบในที่สุดก็หัวเราะห้าวต่ำนายสองคนเข้าใจผิดมากธุระอะไรที่ฉันจะต้องทำกับนายอย่างนั้นทั้งที่ลักษณะของนายทั้งสองขณะเนี้ยมันเป็นศัตรูมากกว่ามิตรรหัสนัดหมายสำหรับเข้ามารับงานในที่นี้ก็ได้ไปแล้วนายไม่มาตามนัดมิหนำยังไม่ยอมใช้รหัสบุกเข้ามาอาละวาดโดยพละการเล่นงานลูกน้องฉันเสียป่นปี้ค้างเหลืองไปตามๆกันนายสองคนจะให้ฉันเข้าใจว่ายังไงก็ทีไอ้พวกผีของนายช่วยกันรุมหลอกเล่นงานฉันสองคนเกือบจะดีฟอร์ไปนั่นล่ะนายจะว่ายังไงสิงเถียงอย่างชนิดเอาสีข้างเข้าถูตามนิสัยเดิมคาสตาฟาโกรธจนตัวสั่นและถ้าหากในขณะนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าสิ่งที่มีอนุภาพเหนือสิ่งใดซึ่งสิงกรรมอยู่ในมือแล้วลักษณะการประจันหน้าของจอมวายร้ายทั้งสองกับประมุขแห่งปราสาทผีสิงก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งมองเห็นได้ถนัดว่าคัสตาฟาพยายามจะระงับโทสะลงและหัวเราะเสียงพิกลปาซิก้าไปในที่เขี่ยเท่าซึ่งทำเป็นรูปหัวกะโหลกผีนายควรจะรู้ดีอยู่แล้วตึกเขียวของฉันไม่ต้อนรับมนุษย์หน้าไหนทั้งสิ้นนอกจากพวกของเราทั้งนั้นแล้วนายกระเร่อกระร่าเข้ามาในแบบที่ไม่สัญญาณนัดหมายเช่นนี้ค คนของจะเข้าใจได้ยังไงเอาเถอะฉันไม่ติดใจในเรื่องของความมุทะลุของนายสองคนหรอกเดี๋ยวนี้เรามีงานที่สำคัญยิ่งไปกว่าและนายก็ผิดนัดไปซะจนเกือบเสียงานทั้งสิงและชีพไม่ต้องระแวงฉันว่าจะตอบแทนแก้ลำอะไรและก็เลิกตั้งท่าจะลองดีกันสักทีสิงยักษ์ไหลกิริยายียวนโทสะคาสตาฟาอยู่เช่นเดิมไอ้ฉันน่ะไม่ลองดีอะไรนายหรอกแต่นายลองดีฉันมานักต่อนักแล้วถึงก็ต้องเล่นน้ำใบบัวบอกทุกทีวิสัยเสือไอ้จะไม่ซ่อนเล็บไว้มันก็ไม่ใช่เสือเท่านั้นแหละเขี้ยวเล็บของฉันมีไว้ไม่ใช่ระรานลองดีอะไรนายหากแต่มีไว้ป้องกันตัวเท่านั้นฉันสองคนนายก็แจ่มแจ้งดูอยู่แล้วนี่ว่าทำงานในฐานะเป็นลูกตีนายอีกทีนึงต้องยอมทุ่มเทสารพัดแม้กระทั่งชีวิตผลรายได้เมื่อเทียบกับนายแล้วก็ประมาณกันไม่ได้แต่งั้นยังจะต้องระวังตัวแจนายนึกไม่ชอบหน้าขึ้นมาก็สั่งลูกน้องทำกระชั้นต่างๆนานาบอกก่อนนะไอ้สิงหรือไอ้ชีพไม่เคยใครทำแบบนี้มาก่อนและถ้าถูกใครทำเป็นตอบแทนกันด้วยชีวิตเลยทีเดียวทว่าก็ต้องยอมให้นายทำมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วโดยไม่เคยแต่สักครั้งที่จะตอบแทนนายเอาเถอะที่แล้วมาให้มาแล้วกันไปต่อไปอย่าไปเห็นฉันเป็นบอลซ้อมชกหรือว่าประหลอดวัดน้ำหนักมือเต็งของลูกน้องนายอีกนาทั้งเนื้อทั้งตัวฉันสองคนไม่มีอะไรมาล็อกมีไอ้น้อยนานี่ลูกเดียวเท่านั้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันแกะขั้วมันออกพวกนายก็เพ่นกันให้ดีก็แล้วกันคาสตาฟาถอนใจอย่างอึดอัดอีกครั้งสิงซ่อนยิ้มคลึงระเบิดในมืออยู่ครู่ก็หย่อนลงกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตก้าวเข้ามาจับมือคาสตาฟาชีพก้าวตามเข้ามาด้วยบรรยากาศเครียดภายในนั้นแปลงไปเราขอโทษที่ผิดนัดไปบ้างและได้เกิดเรื่องเลือดตกยางออกขึ้นเล็กๆน้อยๆในระหว่างลูกน้องของนายและเดี๋ยวนี้เราพร้อมแล้วที่จะรับงานชีพพูดเรียบๆน้ำเสียงสุภาพอ่อนโยนคาสตาฟามีอาการโปร่งใจขึ้นเล็กน้อยแต่กระนั้นโดยการลอบสังเกตใกล้ชิดของชีพชูชัยพบว่าสีหน้าของคาสตาฟาเครียดเคร่งมีแววกังวลจัดอยู่ตลอดเวลาสง่าราศีและความลำพองอันเห็นอยู่เมื่อสมัยหนึ่งดูจะจางสีไปนั่นเป็นสิ่งที่เขาแน่ใจว่ารัศมีที่มีอำนาจเหนือกว่าของจางซูเหลียงกลืนศักดิ์ศรีของคาสตาฟาซิจนหมดสิ้นคนสำคัญของคณะกู้ชาติมาลายูซึ่งบัดนี้ตกอยู่ในอำนาจควบคุมของจางซูเหลียงได้นำเขาและสิงให้ไปพบกับความเร้นลับอัศจรรย์ของตึกเขียวโดยไม่มีการปิดบังอำพรางเพราะเปิดเผยให้เห็นหมดทุกซอกทุกมุมแสดงถึงศิลปะการตกแต่งสถานที่ให้ดูน่ากลัวการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยเกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์ของบรรดาพูดผีและทางเดินพิเศษของบรรดาบริวารซึ่งเลี้ยงไว้โดยเจาะเข้าไปในผนังห้องไม่ให้ออกมามีส่วนสัมพันธ์กับพื้นห้องเบื้องนอกเพื่อไม่ให้ปรากฏรอยเท้าเครื่องทำฝุ่นละอองเครื่องทำลายใยแมลงมุมตลอดจนสัตว์ประกอบต่างๆซึ่งความจริงเลี้ยงเอาไว้อย่างดีทั้งสองพบกับข้อของหมาผีที่คาสตาฟาเลี้ยงไว้ในแบบที่หิวโหยเพื่อสามารถจะฉีกเนื้อสัตว์ทุกชนิดอันตกเป็นเหยื่อของมันกินได้หมาพวกนี้จะถูกปล่อยออกให้ตระเวนอยู่ในอนาบริเวณของตึกเขียวเป็นหมู่ๆ หรือมิฉะนั้นถ้าจำเป็นจริงๆอาจจะปล่อยออกมาทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังปะทะเปิดโอกาสให้คนซึ่งหลบอยู่ในตึกผละหนีออกไปได้คาสตาฟาไม่ได้อธิบายอย่างจะแจ้งว่าสถานที่นี้เป็นเพียงสถานที่หลบพักอุปกรณ์ต่างๆของเล็บครุฑและหลบซ่อนตัวของบรรดาสมาชิกชั้นนำยาเมื่อเกิดความจำเป็นขึ้นเท่านั้นมิได้มีความหมายเป็นซ่องที่พร้อมกำลังรบสำหรับต่อต้านกำลังปราบปรามเช่นซ่องของฟงเทียนหรือกองบัญชาการใต้ดินใจกลางพระนครอย่างใดไม่ที่ทำผีหลอกก็เพื่อให้ปรากฏกิตติศัพท์ลือชาไม่มีใครสนใจจะเข้ามายุ่งย่ามเกี่ยวพันด้วยเท่านั้นมันจะให้ประโยชน์แก่เราไปอีกไม่นานนักคาสตาฟาบอกอย่างเปิดอกเพราะเมื่อไรก็ตามตำรวจหรือนักสืบดมกลิ่นมาถึงที่นี่ก็ย่อมหมายความว่าเป็นการอวสานอย่างง่ายดายของตึกเขียวเรามีอยู่ทางเดียวคือหนีไม่มีการสู้เลยที่นี่มีห้องใต้ดินอยู่มากมายเหมือนกันแต่ไม่ได้เจาะซอกซอนออกไปโผล่ที่ไหนสำหรับหนีได้สะดวกหรอกเราอาศัยภูมิประเทศที่รกทึบและก็สายของเขาซึ่งจะบอกให้ทราบว่ากำลังตำรวจยกมาเพื่อล่วงรู้ล่วงหน้าถือโอกาสเคลื่อนย้ายหนีไปเสียก่อนเท่านั้น ระยะเวลาระหว่างนั้นมีโอกาสอยู่มากที่เขาจะส่งสารลับจากปรีดาหันนำให้แก่คัสตาฟาโดยมิให้สิงหรือบริวารคนใดของคัสตาฟาเห็นแต่มันก็ถูกซ่อนเงียบอยู่ในกระเป๋าด้านในของกางเกงซึ่งเย็บไว้เป็นพิเศษโดยจะยังไม่ถูกงัดขึ้นมาตามคำสั่งของจอมจารสตรีเจ้าเล่ห์จนกว่ามันจะถึงเวลาอันวาดไว้แล้วของเขาซึ่งมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรือคืนนี้ครั้นแล้วงานสำหรับคืนนี้ซึ่งเขาไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าว่ามันคืออะไรก็พลันมาถึงคาสตาฟานนำลงไปยังห้องใต้ดินอันทึบและมืดที่สุดโดยมีเจ้ายักษ์ขโมดกำยำราวกับกำแพงถือใต้เป็นมกุเทศนำหน้าไปมาหยุดอยู่ที่กรงตาข่ายขนาดใหญ่ลูกหนึ่งแอบซ่อนไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดของห้องพอใต้ซึ่งถืออยู่ในมือของเจ้าผีนั้นชูสูงขึ้นทับทิมหลายพันคู่แวววาวสะท้อนแสงจับปอบไฟมาเต็มพืชไปหมดมันคือฝูงค้างคาวนับพันชนิดเดียวกับที่ฮักเหลี่ยมนำเข้าไปพบเห็นภายในกองบัญชาการใต้ดินกลางอาณาจักรอินทรีกระพือปีกดำพรึบเป็นก้อนอยู่ในนั้นส่งเสียงร้องแซดรุ่นแรกเดี๋ยวมีอยู่ 1,800 กว่าตัวคาสตาฟาบอกมาด้วยประโยคสั้นห้วนมันจะถูกส่งไปเก็บไว้ในกองบัญชาการกลางทั้งหมดแต่สำหรับคืนนี้นายจะต้องเอามันไปพักไว้ที่สำนักชีมืดคลองเตยชั่วคราวก่อนสิงหายมึนราวกับปลิดทิ้งจ้องตาค้างอยู่กับฝูงข้างคาวเหล่านั้นหันมามองดูตาชีพเหมือนหนึ่งจะถามอะไรออกมาแต่เขาเหยียบเท้าไว้เป็นสัญญาณให้สงบปากเสียงอย่างกระทันหันสิงสงบเป็นปกติในทันทีหีบอลูมิเนียมขนาดย่อมหลายหีบชนิดที่เจาะรูทั่วฝาถูกขนส่งลำเลียงเข้ามาเทียบบรรดาพูดผีปีศาจซึ่งประจำอยู่ในปราสาทเขียวถูกเรียกลงมาประจำการเปิดกรงใหญ่เป็นที่ขังสัตว์ครึ่งนกครึ่งหนูเปิดออกและบริวารเหล่านั้นหลายคนก้าวเข้าไปพร้อมสวิงตาข่ายกวาดต้อนข้างคาวลงบรรจุใส่หีบจนเต็มแล้วผนึกเรียบร้อยขนลำเลียงส่งขึ้นไปจนกระทั่งกรงตาข่ายนั้นว่างเปล่านับจำนวนหีบหนักกองนั้นได้4หีบแต่ละหีบไม่ต้องสงสัยว่าจะไม่ยัดเยียดแน่นเป็นอาหารกระป๋องไปด้วยสัตว์หน้าขยะแขยงเหล่านั้นตลอดเวลาทั้งสิงและชีพได้แต่ยืนมองดูเฉยๆทุกระยะพร้อมทั้งความนึกคิดคาดคะเนไปคนละแบบแต่จุดหมายปลายทางแห่งคำถามเก็บซ่อนไว้ในใจตรงกันนั่นก็คือเล็บครุฑสะสมข้างคาวเหล่านี้ไว้ด้วยจุดประสงค์อันใดนายจะต้องนำเจ้า 1,800 ตัวเนี่ยไปให้ถึงสำนักชีมืดโดยเร็วที่สุดคาสตาฟาออกคำสั่งแล้วก็จัดแจงขยับขยายมันไว้ในกรงตาข่ายซึ่งเตรียมไว้พร้อมแล้วในห้องใต้ดินในทันทีมิฉะนั้นแล้วความยัดเยียดจะทำให้มันตายทั้งสองรับคำหีบข้างคาวทั้ง4ถูกเคลื่อนอย่างประคับประคองตรงมาที่รถบรรทุกซึ่งจอดรออยู่ในทันทีสิงชีพและคาสตาฟาตามติดมาด้วยก่อนที่จะถึงรถเล็กน้อยสิงผิวปากเป็นเสียงนกร้องโดยคาสตาฟาหรือสมัครพรรคพวกของมันไม่คิดระแวงสงสัยอะไรเลยเป็นสัญญาณให้สมุนทั้ง5ที่ซุ่มอยู่ในรถเตรียมตัวหลบเสียอย่างมิดชิดดังนั้นเมื่อหีบถูกลำเลียงมาถึงและก็ขนเข้าไปเก็บไว้อย่างดีอย่างดีจึงไม่พบคนของสิงซึ่งความจริงก็ซ่อนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นชีพชูชัยเดินทอดระยะตกลงมาเกือบรังท้ายใกล้กับคัตตาฟาครั้นแล้วก็ทำเป็นหยุดเยี่ยวที่โคนต้นไม้เสียดื้อๆพร้อมกับกระซิบแผ่วต่ำก่อนที่คาสตาฟาจะผ่านหน้าไปมีข่าวร้ายจากตัวกูปรีดาหนำศักดิ์สิทธิ์ชะงักนั้นคาสตาฟาห้ามล้อจนตัวโก่งชะงักนิ่งอยู่กับที่ไม่อาจจะผ่านไปได้แล้วหันขวับมาในทันทีด้วยดวงตาอันเบิกวาวชีพซ่อนยิ้มอยู่ในเงามืดแผนการเล่นกลของเขาบัดนี้โอกาสมาถึงแล้วหล่อนกำลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายและก็รอรับความช่วยเหลือจากนายจางซูเหลียงจับได้ว่าหล่อนทรยศต่อองค์การเล็บครุฑและก็คิดที่จะปลีกตัวหนีคาสตาฟาตาเหลือกมือกำแน่นสั่นเทิมไปหมดทั้งตัวชีพกล่าวต่อมาโดยเร็วอย่างแคล่วคล่องพรุ่งนี้4โมงเช้านายไปพบฉันให้ได้ที่โรงแรมสุขเกษมสีลมแล้วนายจะได้รายละเอียดทุกอย่างแต่ถ้านายไม่ไปฉันก็เสียใจให้แก่วาระสุดท้ายของตัวกูปรีดาหันนำโรงแรมสุขเกษมสีลมเสียงคาสตาฟาละล่ำละลักทวนการบอกเล่าของเขาอย่างหายใจหายคอไม่ทันเวลา4โมงเช้านั่นเป็นการบอกเล่าที่ดีเกินกว่าวาจาหรือคำสัญญาอะไรแล้วในข้อที่ว่า คาสตาฟาจะต้องไปพบเขาตามลูกไม้ลวงนั้นอย่างไม่มีการบิดพริ้วตราบเท่าที่ชีวิตของปรีดาฮันนำอันเป็นชีวิตซึ่งทรงคุณค่าที่สุดสำหรับคณะกู้ชาติมาลายูเขาไม่เปิดโอกาสให้คาสตาฟาได้ซักถามอะไรทั้งสิ้นก้าวสวบสวบกลับเข้าไปถึงรถซึ่งสิงรอคอยอยู่ก่อนแล้วในทันทีการหยุดพูดกับคาสตาฟาเพียง 2-3 ประโยคไม่มีการสงสัยใดๆจากสิง
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกิน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

0: สูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม

0: นั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: บ่คิดดอกบ่มีดอกเมื่อว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
3: ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
3: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน
2: 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
2: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรั

0: บอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: อชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: คนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรตกไทยบ้านหน้าบ้านๆแซวเป๊ะๆปากแป๊ะๆ

0: พี่น้องเอ๋ยขั้นได้ขึ้นนางบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวู้วู้เสียงเลียนคนทางใครสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีน้อดอมเบาขั้นหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดห้าเดินมาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในน้อไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไวถ่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านโคศกไทยบานหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะท่านกอมกอกอมก้อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะหมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่าการเงินกับสั้นกับบ้านกับซองกับพี่กราบน้องสู่ผู้สู่คนนำพี่นำน้องเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ090-292-7444เบอร์ที่อีพออีแม่สามารถสื่อสารเว้าจากับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเขาว่าใดครับ090-292-7444ครับขอบคุณคุณพลูไกรรักจากตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมครับกาแฟ2กล่อง600บาทคุณอภิชาติออกเอกจากกล้องนำใสอรัญญประเทศนวดเย็นซีอานวดร้อนซีน้ำมันเขียว3ขวดแถมนวดเย็นคุณสรัญญาภาพิรมจากหนองกุง2ดาวสกลนครครับกาแฟ2บำรุงสายตา1แถมน้ำมันเขียวคุณแม่เดือนมุทุวงครับจากนุ่นสมบูรณ์น่าจะรวยกาแฟ1กล่องอีเมลสังเยี่ยมจันทนามจากน้องอ่อนน้องวัวซ้อกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูสีชมพูคุณน้อยพานรงจากสางท่อน้อยหัวตาพานอำนาจเจริญกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนครับค่ำของเฮาหน้า090-292-7444นี่คือบรรยากาศสดๆครับใครที่สั่งสินค้าก็รักษาเครดิตตัวเองให้ดีนะครับเพราะถ้ามีสินค้าตีกลับมาแล้วคุณเสียเครดิตคุณจะไม่ได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยโทรสั่งแล้วจดจ่อกับการรอรับสินค้าพร้อมได้ของแล้วอย่าลืมโทรมาบอกลูกชายนำได้สินค้าแล้วอย่าเอากล่องพัสดุขึ้นให้พนักงานเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีเคสนะฮะพออีเมลใจเงินปั๊บเขาเอากล่องมาเดี๋ยวไปทิมให้ยังเสียนะครับเขาเอากล่องเป่าใส่ก้อนหินใส่ยังส่งขึ้นมาหาลูกแล้วเขาบอกว่าอีเมลนั้นปฏิเสธรับสินค้าแล้วเขาเก่าเงินไปใส่ตอนนี้มีที่หนองวัวซอเจอนะครับแต่ว่าเป็นความผิดของพนักงานด้วยครับอีพออีแม่ขอความร่วมมือนำอีพออีแม่ซื้อๆสวัสดีครับแม่คำศรีชัยเดชครับสวัสดีครับคุณแม่คำศรีชัยเดชตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วครับแม่จ้า
1: ไม่ได้ไปนั่งดูแล้วแม่ลืมแล้วมือมันลืม
0: จ้า
1: เนี่ยค่ะหมากัดแม่แม่ด้วย
0: แม่เป็นจังไดเป็นจังไดอีแม
1: ่แม่เคยอย่างช่างหย่านั่นล่ะ
0: อีแม่เอาอย่างแน่จ้า
1: แม่เอาอัน
0: นี่แม่ฟังจากมือถือนะครับวิทยุมันจะซากว่าอีแม่พอวิทยุสายตาจะกระปุกจ้า
1: สองกระปุกแค่บาท
0: สองกระปุกขั้นสามค่ะแม่แ
1: ม่แม่เนี่ย
0: อีแม่แม่ยังแถมอีแม่ยังแถมจ้า
1: แม่อันไหนก็เอาหมดแล้วจะเขียวนิดนึง
0: ครับจังไดดีน้ำมันเขียวเคยได้ใส่ไป
1: ได้เล่นใส่เพื่อครบเบิร์ดแล้วสบู่ก็เอาแล้ว
0: อืมจ้าเอาเลือกเบิ้งครับแม่หรือว่าให้ทั้งนี้ซุ่มเอาไปให้คันซุ่มก็ซุ่มเลยเด้เออแล้วแต่สิจัดไปเลยเด้เอาจังได
1: จังไดก็เอา
0: เออ
1: ไม่ความเบิร์ด
0: เลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้เด้อแม่เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ลูกแม่ได้รับของแล้วเด้อ
0: ครับผม
2: โอ้ยานั้นดีจริงๆเด้อลูกแม่ปวดกินลงไป
0: ยานั้นคือยาอะไรครับแม่ยานั้นคือยาอะไร
2: โอ้ยแกะกระสายเส้นน่ะคลายเส้นน่ะ
0: กระสายเส้นยี่ห้ออะไรครับแม่
2: อ้าวของก้อนคำนี่แหละ
0: เออกะว่าให้ซึ้งใจในว่ายานั่นยานั่นคนเขาบ่รู้เรื่องน้ำความหมายนั่นน่ะผู้เขาฟังอยู่เขา
2: สิ
0: รอดตัดสินใจ
2: ขึ้นเก้าอี้แล้วลงไม่ได้รู้มั้ย
0: ทำไมจ้ามันสูงเหรอหรือยังไง
2: ไม่มันจังน่ะเอ็นมันจังน่ะ
0: โอ้เป็นเอ็นญี่ปุ่น
2: ก้าวไปไม่ได้เด้อลูก
0: เป็นเอ็นญี่ปุ่นเนาะเคยเห็นแต่ชินจังชิโนกุจิจังอันนี้เอ็นจัง
2: แม่ขอฟังเพลงหน่อยลูก
0: เพลงอะไรจ๊ะ
2: ปั้นดินให้เป็นดาวนะคะคุณลูก
0: ได้ครับคุณแม่ขอยัดรับสายซ้อนนะจ๊ะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ครับเดี๋ยวเอากาแฟสี่กล่องครับ
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทพ่อวนาดแม่แซวนี่เนาะ
3: ครับ
0: ครับผมเอาอย่างแถมล่ะพ่อ
3: เนี่ยเอาสูตรเย็นนะคร
0: ับ แถมหนวดเย็นบ่พ
3: ่
0: อ
3: ครับ
0: ครับผมได้ครับได้ครับลูกไส้จัดทรงให้ที่อยู่เดิมเนาะพ่อเนาะ
3: ครับเนี่ยเดี๋ยวขอเพลงงานผู้เฒ่าเฒ่าโอ้ครับเด้อครับเด้อ
0: สาวเฒ่าอกหักติพ่อ
3: ครับครับ
0: สาวเฒ่าอกหักได้เลยได้เลยเด็กหน่อยทั้งใดละมาตัวผู้เฒ่านั่นน่ะ
3: แล้วเจ้าแล้ว
0: ขอบคุณครับขอบคุณพ่อวนาดแม่แซวครับ
3: ไปเลยเนาะครับ
0: ครับ
3: แค่นี้นะครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเว้ากันในแง่กันไปนําพอได้คลายความเครียดพอได้กระเบียดความเหงาพี่น้องครับสั่งของถ้าในเขตอีสานนะยกเว้นสระแก้วนครนายกและก็เพชรบูรณ์ถ้าเกิน3วันไปแล้วบ่ได้ของเฝ้าโทรตามเลยออเดอร์ท่านอาจจะตกหล่นฮะลังคนรอบเป็นอาทิตย์ค่อยโทรก็มี คือปกติท่านอยู่ในอีสานบ้านเฮานี่สั่งตอนเช้าก่อนเที่ยงนี่จะได้วันถัดไปยกเว้นวันนี้นะใครที่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ลืมครับมื้อนี้พนักงานเพิ่นที่เพิ่นแพ็คของเพิ่นยุดนะครับเพราะฉะนั้นมื้อนี้บ่ได้ส่งออกสิส่งออกพร้อมกันมื้ออื่นสิฮอดอีพ่ออีแม่มื้อฮื้อพุ่นเด้อผู้ใดสั่งมื้อวันยามมื้อแลงแล้วก็มื้อนี้นะครับสิบ่ได้ของมืออื่นครับเราจะส่งออกพรุ่งนี้ถึงวันมะรืนในเขตอีสานยกเว้นสระแก้วนะครับหนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับหรือว่าจะเป็นนครนายกนะครับม่วนนั่นนะครับจะได้หลังจากนั้นไปอีกหลายวันนะครับเพราะว่านะฮะระบบขนส่งของเขาคือมันส่งไปหลายต่อนะฮะสระแก้วเร็วสุดนะครับปกติได้ส่งสั่งวันนี้เนี่ยได้3บ่เกิน4มื้อได้เลยนะฮะยังเร็วนะครับแต่ถ้ายังช้าช่วงน้ำท่วมนี่ก็5 6วันก็มีนะครับอีพออีเมลต้องอดใจรอเด้อสำหรับสายแก้วส่วนนครนายกไม่เกิน4วันครับ3ไม่เกิน4วันได้เลยนะฮะหนองไผ่เพชรบูรณ์ก็เหมือนกัน3ไม่เกิน4วันส่วนสายแก้วนี่เขาสิส่งไปชลบุรีก่อนเขาค่อยตีกลับมาสายแก้วมันก็เลยส่งหลายต่อในจักหน่อยนะครับจากบึงการบ่าวต่ำส่งเนาะนะฮะมาเขาอุดรไปขอนแก่นคัดแยกอยู่โคราชเข้ากรุงเทพไปภาคกลางชลบุรีแล้วค่อยตีเขามามันก็เลยหลายต่อนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
4: เพิ่งเลยฮอดเลยปัญญาเลย
0: คุณพ
4: ่อได้รับแล้ว
0: คุณสมนึกสายทองได้รับของแล้วนะครับ
4: ครับผมไล่เอาอยู่มองน้อง
0: ครับ
4: น้ำแดงมองบ้าน
0: โอ้ครับพ่อขอบคุณหลายๆที่โทรมาแจ้งครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้าเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันยืดเปิดภูมิใหม่ความเว้าปันแห่งหลายหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันนาลา0902927444ปั้นดินให้เป็นดาวตามด้วยสาวเฒ่าอกหักจบสาวเฒ่าอกหักเดี๋ยวเฮามาคุยกันต่อครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ับได้ครับแม่นางเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้
1: แต่เพชรก็สิสร้างอีกอยู
0: ่ได้ได้ครับอีแม่เพิ่นย่ําใดเคยสร้างเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจากของแม่เป็นยอด 1,050 บาทนะครับ
1: จ้า
0: แถมเป็นนวดร้อนเหมือนเดิม
1: จ้า
0: แสดงว่ามักสูตรฮ้อนใส่สูตรฮ้อนแล้วมันถึงกว่าบ่หรือจังได
1: ๋เออสูตรฮ้อนบ่ได้สิหนักอะไร
0: จ้าโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
1: แถมกับฮ้อน
0: จ้าโอเครับทราบครับ
1: เออเพิ่นว่ามันถือเพิ่นว่านะ
0: โอเค
1: มันถือกับลูกทุกคน
0: โอเคครับแม่ขอบคุณครับผม
1: จ้าจ้า
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเขามานะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับฮัลโหลสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ค่ะสร้างเงินยาที่เป็นเขาเอ่ยอย่างยารักษาตาเนี่ยจ้ะ
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะครับ
2: จ้าจ้า
0: ครับกระปุกละ450บาทครับรับกี่กระปุกดี
2: อ๋อ1กระปุกจ้า
0: ไอ้บำรุงสายตา650เนี่ยเห็นบ่กระใสเส้นค่อย450
2: จ้าเอา1กระปุกจ้า
0: 1กระปุก650บาทนะครับส่งคุณอะไรครับ
2: แม่จันทีไพศาลพันธ์จ
0: ้
2: ะ
0: แม่จันทีไพศาลพันธ์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 17หมู่5นะจ๊ะ
0: 17หมู่5ตำบล
2: สำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้ะ
0: ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรก็ติดต่อพี่เบอร์นี้เนาะ
2: จ้าจ้าจ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับยอด650นะพี่นะบำรุงสายตา
2: จ
0: ้าโอเค
2: ขอบค
0: ุ
2: ณหลายค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับพี่
2: สว
0: ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เกดครับ
3: อันนี้ว่าอยู่ในแต่หาหมอดีไหม
0: จ้าแม่
3: อ
0: ัน
3: น้ำตาลแม่ก็ได้125
0: นั่นดีตะเกาเท่าไหร่ตะเกา
3: ตะเกาก็บ่หลายเดี๋ยวตะเกาให้หลายหน่อยกว่านี
0: ้เอาตะเกาหน่อยกว่านี้
3: หน่อยแต่หน่อยนี่ดีขึ้นเมื่อยืมหามาบ้าง
0: อ๋อครับผมครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
3: จ้า
0: จ้า
3: ความดันก็ดี
0: ความดันก็ดีอยู
3: ่แต่ว่าไปฟังนะ
0: ครับแม่ใครแน่อยู่เนาะแม่เนาะได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะ
3: จ้าจ้า
0: จ้า
3: เดี๋ยวเราไปฟังที่นี่นะเดี๋ยวเราที่นี่นะ
0: ครับแม่เกียรติยินดีด้วยครับกับสุขภาพที่ดีขึ้น
3: จ
0: ้
3: าจ้า
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณอีพอผมอีแม่ผมหลายๆเด้อครับ0902927444ครับ0902927444อีกเบอร์หนึ่งผมบ่ได้รับสายเดี๋ยวกดเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับกดรับไม่ทันนะฮะ0902927444ครับ0902927444นะครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อมาได้เลยรักษาเครดิตเจ้าของให้ดีนะครับสำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำครับอีพออีเมลสั่งของแล้วนะครับโทรศัพท์ตั้งต่อเด้อเปิดเสียงไว้หาลังคนโทรเป็นซื่อๆแล้วก็ทิมไว้เลยรับสายบ่เป็นคนโทรหาจนวิ่นก็บ่รับสายเมื่อไรก็ตามที่สินค้าตีกลับคุณพ่อคุณแม่จะเสียสิทธิ์นะครับในการรับเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นอยากได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่ก็จงนะครับรักษาสิทธิ์เจ้าของให้รับของทุกรอบที่สั่งไปนะครับ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาบักลานาไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับหาลังคนอยากโทรตะหลังไม่เด้หน้าไม่บ่กล้าโทรจังซี่นะครับ ก็โทรเป็นหลังไม่ได้เลยนะครับเนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: ันบ่บ่อยแม่สิบอกเด้อถ้าใครเป็นลิสิดวงให้เขากินเลยกาแฟน่ะ
1: เอาบ่แม
0: ่เออเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะแม่จะเป็นมาประจำเนาะ
1: ครับแม
0: ่บัดนี้แม่ละปวดเปือกมาละออกบัดนี้ออกมาหลุดอ้าวเมื่อคืนนี่แม่ละนอนนอนละหลุดเหี้ยไปเลยได้บ่บ่อยเ
1: ว้
0: ยอ๋อแม่มันก็เลยบ่ปวด
1: โอ้ลิสิดวงนี่ติแม
0: ่จ้าลิสิดวงถึกเลย
1: ครับแม่
0: จ้ะอันนี้กับแม่ก็แนะนำให้พ่ออันให้แฟนอันแม่นี่แหละอันให้เพื่อนกินอันกาแฟเพื่อกะตะกี้เพื่อกะบริจาคกินดอก
1: อ
0: ันแบบว่าเพื่อนเนี่ยออกมาแล้วมันอันแบบมันคัดมันหยั่งหนาเนี่ยยอดเนี่ยหยั่งอันนะ
1: ครับแม่ครับ
0: จ้ะแม่ก็เลยพี่เพื่อนกินเบิ่งเดียวนี่ครับกินซองเพื่ออะไรล่ะ
1: เนาะไอ้พ่อกินร้องมึงได้แม่
0: จ้ะนั่นเลยเบื่อแม่ว่าเพราะว่าแม่ไปลิสัวแม่ก็ยังอันแบบว่ามันยังเศร้าเลยหนาจ้ะแม่ก็เลยแนะนำจากให้เบาบอยบอกให้คนหนา
1: โอ้ใดแม่ใดใดเด้อก็เลยบอกคนน้ำเนาะ
0: จ้าจ้า
1: เราได้กินร้องมึงเนาะเป็นยังไง
0: จ้าโอ๊ยแม่ละวะอ้ามันปวดแบบนี้โอ๊ยตายแม่ลิสีดวงอกเจ็บกระคักแม่ว่าเจ็บอะไรเบาบอยเอ้ยบัลลังก์แม่ละกินเลยเมื่อคืนนี่แม่นอนตื่นมาอ้ามันหลุดหายไปเลยระเบิดมันหลุดบวมปวดบวมหยังหนา
1: แม่โอ้
0: ตะกี้แม่นั่นระเบิดตะกี้แม่สิปวดเนาะอันนี้แม่อะแต่ว่ากาแฟนี่ถือกับแม่แล้วนี
1: ่ครับแม่ครับ
0: จ้ะ
1: ถือโอ้ยดีแล้วดีแล้วอีแม่ทุ่มเบาสู้ฟังเพราะว่าจะได้บอกเพื่อนน้ำเนาะจะได้มีข้อมูลเพราะว่าจากคนกินจริงใช้จริงน่ะ
0: จ้ะ
1: จะได้บอกเพื่อนถือว่าผู้นี้เป็นนิ่งสันนิ่งสีแล้วแม่เพื่อนกินแล้วเพื่อนไข้ที่เนาะ
0: แม่ก็เลยโทรบอกบ่อยๆก่อนว่ะ
1: ได้ครับโอ้ยขอบคุณอีเมลหลายๆข้อเทียมไปออกอากาศได้เด้อ
0: เลือกเต้
1: ได้ครับแม่ได้ครับ
0: จ้าจ้าเจนส์บอยบอยเด้อจ้าจ้าขอบคุณ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: มีมีมีชาว
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
3: 022-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

ลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วย

0: ai ye mue ne
1: bo mi do
0: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: เออบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

าสตร์เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: ยชุนท่อนใช่ครับ
1: จ้าลาบอยจ้า
0: จ้าแม
1: ่ยายเทียนจ้า
0: แม่เทียนพักดีสุวรรณ
1: โอ้ยน้ำมันหมวกน้ำมันหนวดขึ้นมาดีค่ะเสีย
0: บอกแม่ดีจังไหนบอกสู้ฟังแ
1: น่ดีดีแบบว่ายายปวดแอว
0: ครับผม
1: ปวดแอวแล้วก็มาหนวดมายังสินะจ้า
0: อืมครับแม่
1: มันก็ไข้ไข้กุก

0: กินแค่ขวบมันก็แค่นะจ๊ะ
1: ครับแม
0: ่เออดีดีมากมากเลยจ้ะคะแนนเต็ม200เลยจ้ะ
1: ป๊าดคือให้คะแนนหลายแต่ให้คะแนนเต็ม200เลย
0: เออดีกว่าครับนี่จ้ะ
1: ครับแม่ครับ
0: ปวดแอวมาโดนกันแม่จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้ตอนนี้คือมั่นใจเลยเนาะแม่เนาะหมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องของไอ้ทั้งกาแฟก่อนค่ำเรื่องน้ำมันนวลนี่คือแม่มั่นใจ 100% เลยเนาะ
0: จ้ะจ้ะแล้วก็เวลายางที่ยายที่เป็นหลังก้องๆไม่จ้ะ
1: ครับคุณยายครับ
0: ยันมันนั่งยางตรงแล้วจ้ะ
1: อืม
0: ยางตรงเลย
1: โอ้ยลูกคือดีใจแท
0: ้อันชื่อแบบบ้านอันมอเขาเข้าอันมาเขาอยู่นะจ้ะ
1: ครับแม่
0: เจ้าลูกเราก็ไปย่อมอเขาไปข้างนอกเต้นอันเซอร์ทีเนี้ย
1: ครับผม
0: ยางตรงใดเนี้ยมันย่อใดเนี้ยเดี๋ยวแต่เก่ามันย่อแต่มันจะโกงต้องได้นี่จ้ะ
1: อืมโอ้ดีใจดีใจ
0: มันดีสักครับเลยจ้ะที่ให้คะแนนเต็ม200นะจ
1: ้
0: ะ
1: เออให้คะแนนเต็ม200ลูกแม่อยากฟังเพลงใดบ่เดี๋ยวลูกเปิดให้ฟัง
0: ฟังเพลงอันโบรักสีดำจ้ะ
1: โบรักสีดำเนาะได้เลยได้เลยครับแม
0: ่
1: ขอบคุณครับแม่เทียนขอบคุณหลายๆเด้อ
0: ขอบคุณหลายๆจ้ะจ้ะ
1: ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับพ่ออ
3: ันตั้งยา
2: ได้ครับพ่อสุดใจ
3: ยาลูกวัด
2: ครับน้ำมันนวด
3: สองฟองคือเก่า
2: สูตรร้อนสูตรเย็นคือเก่าตี
3: บ่เราจะสูตรร้อน
2: พอจะสูตรร้อนคือเก่าเนาะพอสุดใจสีน้ำคำนี่เนาะ
3: ครับผม
2: ได้ครับพ่อได้ครับ
3: ครับครับ
2: ได
3: ้ยาเสียดียานี
2: ่ครับพ่อ
3: ครับครับแน่นอนแน่นอน
2: ใจดีขนาดเล่นว่าพ่อพ่อมักจะสูตรร้อน
3: อืมจากลูกพ่อได้กันย่างไปเกี่ยวหญ้าได้สบายพอแล้ว
2: โอ้จากลูกพ่อได้ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้เลยที่พ
3: ่อลูกพ่อได้ลูกร้อนนี่เปิดย่างมาเศร้าตื่นขึ้นไปเกี่ยวหญ้าเสียพอแล้ว
2: โอ้
3: คนแน่นอนแน่นอน
2: ครับพ่อโอ้ขอบคุณนี่พ่อหลายหลายให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
3: ครับผม
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: แม
4: ่จ้าลูกมื้อใดมื้อใดสิได้ลูกเพื่อนเพื่อนเขาให้ถามเพื่อนเขาเอาน้ำแม่อีกสองกล่อง
2: ขอพรุ่งนี้ครับแม่พรุ่งนี้ได้ครับ
4: พรุ่งนี้บ่เออบอยแม่จะให้ฟังแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะ
2: ครับผม
4: อันเต็มวันที่17นั่นแหละบอย7ปี
2: คร
4: ับ
2: แม่
4: แต่ปีนี้แม่กินอันนี้มาแม่วางจักรยานวางอะไรได้นะลูกเพราะว่าเดินไปได้หลัก2หลักกิโลเดี๋ยวได้เดินกลับเดินกลับไปกลับมาลูก
2: แม่กินกาแฟก้อนคํานี่นะ
4: อ้า
2: วอ๋อครับแม
4: ่แม่ยังว่าอู้ดีแล้วก็บอกพวกบอกให้ว่าพูดให้เพื่อนฟังนะลูกกับเพื่อนนั่นก็ให้สร้างคนที่สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะสั่งให้เพื่อนเขานําลูกก็เข้ากันคนละกล่องก็ยังมาสั่งนะลูก
2: โอ้ขอบพระคุณแม่มาก
4: หมอจนบอกว่าบ้าป้าอมีดินกี่ไร่เขาบอกเอ้าคุณหมอคือถามเอ้าป้าถ้าป้าผ่าป้าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเข็นเขาว่าแล้วแม่ก็มากินอันนี้แม่ปล่อยได้เลยนะจักรยานแต่ก่อนแม่จะเอาจักรยานเป็นแหงลูกแม่ไปไหนแม่จะเอาจักรยานไปด้วย
2: ครับแม่
4: แม่เดินไม่ได้มันปวดปวดมากๆเลยปวดจนร้องไห้ลูก
2: ครับ
4: ตอนนี้แม่มากินมีหมด3กล่องกล่องที่4ก็เหลือ4เนี่ยแม่ก็เลยปล่อยจักรยานได้ไปไหนมาได้เดินได้2หลักกิโล3หลักกิโลเนี่ยได้ลูก
2: โอ้ดีใจจังเลยครับ
4: แม่ก็ยังว่าแม่พูดให้เพื่อนก็ฟังแม่เขาก็คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเขาเห็นแม่ตะกอนเขาเห็นแม่ไปไหนไม่ได้แม่เวลามันปวดมาแม่จะร้องไห้น้ำตาไหลเพื่อนเขามาโอ้ปวดจริงๆเดี๋ยวยายโอ้ปวดทีนี้เห็นยายแข็งแรงเห็นแม่แข็งแรงเขาเดินไปนั่นเขาก็ถามว่ากินอะไรแม่ก็บอกว่ากินนั้นกาแฟนี่แล้วอ่ะเขาเพราะนั้นก็สั่งให้หน่อยพวกนี้ก็สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะเพื่อนเขาเข้ากันคนละกล่องละกล่องก็สั่งนะลูก
2: ครับแมวละไทยครับ
4: จ้าจ้าลูกโอ้ดีดีลูกดี
2: ขอบคุณแม่มากนะครับ
4: เห็นแม่สั่งบ่อยๆสั่งให้เพื่อนด้วยนะลูก
2: ใช่แม่อรสันสั่งบ่อยมากครับบางที2วัน3วันสั่งทีละ4กล่อง4
4: นั่นแหละเพื่อนแม่ไปพูดเขาเห็นแม่เดินได้นะลูกเขาเห็นแม่เดินแข็งแรงแต่ก่อนแม่เดินไม่ได้แม่เดินในแม่ก็จะเอาจักรยานเป็นไปด้วยกันเนี่ยกับจักรยานนะลูกเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยแล้วแม่เดินไปนาไปไหนได้2 3หลักกิโลแล้วไปกลับนะลูกไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาเดินมา
2: ค่ะแม่ขอบพระคุณ
4: ดีดีจ้าลูกเอ้ยขายดีๆด้วยลูกเด้อค
2: ุ
4: ณป้าคุณแก้วคุ้มครองลูกเฮงๆลูก
2: ค่ะแม่ก็ให้แข็งแรงกลับมา
4: ครับลูกครับครับครับครับลูกครับสวัสดีครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมาย

เลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: มันว่าเจียวเมาแม่ว่าที่ว่าเราสร้างอันแม่เอาไม่กินเราโดนแม่เราไข่ยังว่า
1: โอ้ไข่จะไหนแม่
0: งานนักเรียนบริษัทไม่กันเท่าเด้เรื่องฟ้าไม่กันเท่า
1: เห็นบอก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
0: จ้าจ้า
1: แต่ก่อนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี
0: ่แต่ก่อนมันยางว่าได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไอ้กระเดซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
1: ้นั่นแหละน้ำมันไขคอเฮาเบิดเออ
0: บาดนี่ว่าเขาพอดีไม่กินเบิดซ้อมฮ้อนคือจังว่าบ่ขัดยางใส่น้ำเฮียน
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เดี๋ยวกินเบิด2ฮ้อนึงทีเดียวนี่ไข่อันได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
0: กินสองฮ้อนแล้ว
1: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี
0: ้แต่ว่าแม่กินตื่นขึ้นมาแม่กินโดนเรื่อยๆท้องว่างกินหมด
1: แม่นครับแม่กินเนี่ยมื้อเช้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี
0: ้อัน
1: 74ปั๊ดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เฮาต้องใส่แม่กันเท้าค่ำนี่เป็นมาโดนปานใด
0: โอ้เป็นมาโดนแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล้มนะล
1: ้
0: มวันนี้ไปว่าได้ย่างที่ขาพุ่นเด้
1: ครับแม่ครับ
0: มาเฝ้าคนน่ะ
1: โอ้
0: วันนี้ก็มาเพิ่นมาอยู่บ้านไปหาหมอซะเพิ่นก็ไปโรงเรียนเพิ่นก็ว่าอยากกินไปแล้วไปเสียเงินซื้อๆแต่แล้วกินยาไปแล้วกินยาแล้วค่อยกินน่ะแม่เด้อย
1: ่
0: างซี่ขาพุ่นเด้
1: ไ
0: ปย่างขาก็กินว่าได้ว่างซี่ขาได้บาดนี
1: ่
0: ถ้าว่าหังบ่ได
1: ้ครับแม่
0: ย่างไปมันจะคัดจะปวดอยู่เพิ่นว่าประดูกก็เป็นหมอว่าน่ะ
1: ครับผม
0: บาดนี่ป้าก็สิกินเอียงนกก็ยางขัดแท้ซั่น
1: ครับแม
0: ่ปวดมากล่ะคุณแล้วไปฉีดยาเด้อ
1: ครับแม
0: ่ไปฉีดยาอันใหม
1: ่
0: บาดนี่ถ้าผัดแม่ไม่กินมันจะซ้ำมากวันที่30
1: ครับแม
0: ่อันบ่ได้ไปฉีดยาจักเทื่อ
1: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
0: เอามากินด้วยสวยค่อยดึงเบาไปเรื่อยแบบ
1: โอ้
0: เอาน้ำยาเตียงมาถือเรื่องใหม่เลยยางน้ำเทียนเข้าไปจะกินไปไม่ได
1: ้เออเขาสีหูภายในร่างกายเขาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเขาไหวบอขันร่างกายเขาบอกไหวนี่เขาสิบอกาทิมไม่ขันเท่าเนาะจำได้จำหนึ่งเนาะ
0: จ้าจ้า
1: อืมนั่นแล้ว
0: จะกินยางเข้าไปหอดปุ่งแต่ปุ่งไว้ขามมันนอนบุญแต่ว่าแม่นี่ก็แม่แม่ว่าจะเป็นว่าเป็นหลายปีแม่จะไข้กว่านี้เลย
1: ต้องมึงอันนี้ขนาดเป็นมาหลายปี
0: มาโลนปีแล้วเนาะ
1: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
0: เนาะแต่ว่ากันขั้นเงินเดือนออกก็ได้กินเรื่อยๆอันนี้ก็เงินเดือนออกก็ได้ซ้ําเล่นอย
1: ู่เออแล้วลูกเต้าเขาให้บ่ลูกเต้าเขาให้บ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
0: ่บ่
1: ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
0: จ้
1: าๆอันนี้แม่ยังครับ
0: แม่สอน
1: เอาเป็นยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแม่ว่าเป็นยัง
0: เว้าพี่น้องฟังว่าท่านผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหาอยากกินเอาอื่นแม่ไม่กินไข่นะแม่กินเอาอื่นบ่ไข
1: ่โอ้
0: แม
1: ่
0: เอานี่ไข่
1: ครับกิน
0: บ่เข้ากันพอเขาหมอทั้งวันน้ำมันไปคอแทง
1: ครับแม่
0: น้ำหมอติดยาแค่นี้หมอว่าโอ้พอเข้าห้างก็ตัวไว้ท่านหมอช่วง
1: นั่นล่ะครับแม่เพราะว่าอย่างเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทอเก่าก็เลยแนะนำอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ำคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
0: ถูกใจแล้วบัดนี้ท่านคนว่าเอาเจ้าคุณกากินมันมีกาแฟผสมตัวว่าจันบรรวาล
1: คนอ๋อมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำไหมครับแม่ที่เฮาเน้นส่วนผสมก็คือสมุนไพรกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายไหมครับแม่
0: จ้ะ
1: แม่กินแล้วแม่หัวใจแม่หัวใจแม่หัวใจสั้นแม่ยังบ่สั่นแม่กินแล้วแม่หัวใจสั้นแม่ยังบ่
0: บ่เป็นหยังกินแล้วก็บ่ตามว่าหยัง
1: ดีใจน้ําอีแม่หลายให้อีแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่สอนเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นวิทยาทานให้ผู้เพิ่นฟังอยู่เพิ่นที่จะได้ตัดสินใจง่ายๆเนาะแม่สอนเนาะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ขอบคุณครับบ่าวบ่อยขอบคุณลิงแม่หลายๆเด้อ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ทีมกีฬาครับ
3: แล้วแม่ที่เว้าต่อแม่ใหญ่นั่นล่ะ
2: ครับผม
3: ม่เจ็บขามาแล้ว4เดือนแล้วหมอได้แม่ก็ไปเบิด
2: ครับแม
3: ่มันปวดแบบแห้งเด้
2: อืมแม่ครับ
3: บาดนี้แม่ก็สั่งนั่นกาแฟมาที่แรกแม่สั่งมากล่องนึง
2: ครับ
3: กับไส้กล่องนึง
2: ครับผม
3: เอามากินแล้วมันก็อ่อนลงบ่ะแม่ก็เลยไปสั่งอีกอย่างละพัน
2: ครับแม
3: ่โอ้ยเดี๋ยวนี้ย่างไปได้สบายเลย
2: โอ้ได้ย่อนได้ย่อนอยู่ตัวเสร็จเนาะกาแฟก่อนครับ
3: โอ้ยเจมมันดีพะโล่กันยังวะ
2: โอ้ยขอบคุณครับแม่ขอบคุณยืนยันอีกหนึ่งเสียงที่แม
3: ่ตะกี้แม่กับบอสเซียได้แม่กับฟันอยู่ได้สบายกับแม่กับบอสเซีย
2: จ้าแม
3: ่มามันเจ็บมากพ่อๆเลยห่วยเลือดทางไปเลยตัวนี่วะหมอได้กูก็ไปเปิดแล้วมากินมันกับบอสูนบอสตอมเลย
2: ครับแม่ครับ
3: มาท้ากาแฟมากับกระไซเซ็นมันเบาลงเบาลงได้นี่มันเศร้าปวดอะไตได้สบาย
2: โอ้ครับอีเมย์กินต่อเนื่องเด้อมันกำลังไข้มันกำลังฟื้นฟูร่างกายเฮา
3: บาดตาเมื่อยากบ่แม่น่ะมันเศร้า
2: อย่าป๋าครับแม่อยู่ที่ล่าอีเมย์อยากฟังเพลงฟังละบ่ลูกไส้เปิดซูฟัง
3: มันจะมันดีพะโล่ก็ฟังน้ำโมนั่นแหละน
2: อ
3: น
2: เลยขอบคุณอีเมย์ด้วยครับเด้อ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444090 292 7444

0: ครับของเมียสั่งกระเป๋าอยู่มันบ่ทันรอบขนส่งหรือว่านี่เขาจะส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นครับ
1: จ้า
0: จ้าแม่จ้า
1: เพราะว่าเมียสั่งตอนคํา
0: แม่แม่มันเลยส่งออกบ่ทันครับเดี๋ยวฮอดอีแม่มื้ออื่นได้ครับเด้อ
1: จ้าๆๆจ้า
0: แม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับแม่แม่อมร
1: จ้าอันตั้งได้บ้านเพิ่นก็มาบอกให้สร้างให้น้ํานะ
0: อ๋อครับแม่ครับลาซาเน่เพราะว่าบ่ทันรอบขนส่งนะครับ
1: เออไงก็เจ้าก็เจ้าเห็นแม่ย่างไงล่ะ
0: อืมนั่นแล้วนั่นแล้ว
1: แต่ว่าคนในบ้านนี่เห็นไปสร้างเสื้อขายแล้วล่ะเพราะว่าแม่ก็บอกนั่นล่ะ
0: จ้าบ้านเฮาส่งสร้างหลายอีหลีล่ะครับทั้งน้องปิงน่ะ
1: แม่อยู่ค่ะกับแม่นี่ล่ะเป็นผู้บอกแนะนําบ่ก็เจ้าเพราะว่าพวกเขาเสียมเขาหยังนี่ก็ดีเด้อแต่ดอกน้องสาวน้องสาวแม่แม่ก็บอกแล้ว
0: อืม
1: อีมาขอกินน้ำนั่นก็แต่ว่ากูว่าเจ้ากินดอกบานี่กูสิซื้อกินไปตลอด แต่บานี่น้องพูดติดแม่นี่บานี
0: ่ครับ
1: ตามันบ่เห็นหงนี่ตอนนี้ตามันบ่เห็นหงงงๆเจ้าทําอยู่ว่าอันซื้อยาอันบำรุงสายตากินน้ำแต่ดอกก็มีเงินจะไปหาแต่นั่นจะของไหนคือแนวบำรุงจะของน้ำแม่ก็บอกอยู
0: ่ครับแม
1: ่แม่บอกไงแต่ว่าแกมาสร้างมาให้แม่สร้างให้สองเตียงแล้วหรอวะ
0: จ้าแม่ข้าเจ้าว่าเคยสร้างเตียงข้าเจ้าก็จักสิไปหาผู้ใด
1: อันมันแบบว่าก็ได้เงินก็ได้หลายก็แม่เนาะได้ทั้งอันพิการได้เงินเดือนอันผู้เฒ่า
0: ครับแม่ครับ
1: ถ้าแม่เนี่ยได้เดียวนึงเนาะได้ละเจ็ดร้อยกว่าบาทเดี๋ยววันนี้ก็เอาไปกินวันนี้ก็ว่ามันปวดดิวันนี
0: ้ครับแม่ครับ
1: ขาจะปวดอันในภาคไปฉีดยาแม่ได้มาจะหลายมันหนีแสบไตไตติดพัง
0: แม่ก็ปวดแม่ครับ
1: เพราะว่ากินยาอันลงไปกินยากาแฟลงไปแล้วมันก็สิไหลมันถืออันใดอันใดว่าก็สิครับจะดอกมันสิไปซูนจะดอกไม่บอก
0: ครับแม่
1: ให้ครับบางให้ผัวให้ผัวพาไปฉีดยา
0: อืมข้าเจ้าในทั้งฉีดยาเนาะแม่เนาะ
1: ในทั้งฉีดยาแล้วมันสิตายไว
0: ้เพราะว่าพี่ข้าเจ้าบ่ย่านเนาะแม่เนาะ
1: สิยิ่งมันตายแล้ววันเนาะ
0: อือ
1: ว
0: ่
1: ามันจะได้ก็ไปฉีดอีกล่ะใส่ไว้พันเลย
0: แม่ๆอันตรายแม่อันตราย
1: เอาว่าก็วัดเนาะอันน้องสาวนี่น้องสาวพูดติดแม่ยะเลยนี่ก็ให้ยังให้ผัวอันมาไปฉีดยาให้แต่ก็แต่ก็แต่ว่าที่ว่าอันก็บอกมันกินไปเรื่อยๆเฮาจะแต่เวลานั้นล่ะมันไปซื้อโรคเจ้าของเป็นต้องมาให้อยู
0: ่ครับ
1: ซื้อน่ะมันก็กินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิดีขึ้นเองแม่ก็บอกอยู่
0: ครับแม่ครับ
1: ซื้อคนละคนละคนโรคซั่นดอกมันสิถือไปถือมันซั่นดอก
0: ครับ
1: แต่ว่าแม่มันก็ว่ามันเข้าเสียมนี่แม่ก็ว่ามันไข้นี่ล่ะมันคือนี่มันบ่คําโคโยแล้วมันก็บ่ดังกบกับเพราะว่ามันอีกมันสิฝืนผู้เจ้าของกันมาโลดนะติไม่กินหรือสาวหาใหม่สักเท่า
0: ครับแม
1: ่อืมถ้าหิวน้ําอยู่น้ําเรียกกับเขาแม่ก็หิว2มื้อได้อยู
0: ่อือครับผม
1: ทางตะวันอยู่ใต้เงี้ยเจ้าของนี่ล่ะตะวันกันไปทางอื่นก็ถือคือเก่าละว่าแม่เฒ่าเพราะว่าวัดป่ามันก็บ่ทันนานปานใด
0: ครับแม่ครับ
1: ทางว่าแม่ว่าโอ้ยมันออกอันอยู่คุมทั้งน้องสาวหลาเพิ่นก็ว่าย่างได้แล้วแล้วนี่ก็ไปบ่ได้คือกันล่ะแต่ว่าเขาขี่รถเป็นครับรถเป็นขี่มาเลย
0: ครับแม
1: ่ตอนนี้ว่าขี่รถอันว่าย่างได้แล้วว่าย่างดีแล้วอันนี้ต้องพูดอย่างเนี่ยเลยว่าโอ้ยมันกับว่ามันกับแฟซองละ3บาท4บาทเนาะสนอก
0: ก็ต้องซื้อกินเองแล้วเนาะแม่เนาะพูดถึงว่าจ้า
1: ขอกันกินได้สนอกแต่ว่าก็ให้ซิปแม่ก็ให้ซิปนี่หรอก
0: เอ้ยขอบุญนึงแค่เดียวมันก็ได้อยู่นี่ขอตลอดไปมันก็บ่คือคือว่าจ้าแม่อังกันเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นของอีแม่ก็สิฮอดเด้อ
1: จ้าๆ
0: จ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่อมรครับจ้าจ้า
2: จ้าขอสั่งกาแฟนะจ้า4กล่อง
3: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเนาะคุณแม่เนาะ
2: จ้า
3: คุณแม่ฟังอยู่จังหวัดใดครับนี
2: ่ร้อยเอ็ด
3: 101 7ย่านน้ำ
2: สั่งแล้วกินแล้ว2กล่อง
3: กินแล้ว2กล่องบอก
2: สร้างสองกองอะได้กับยาหนวดยางหลักกองสร้างยางหลักขวดแล้วบาดเนียนตะกี้บาหวาน200 222
3: ครับแม่
2: มากินกาแฟเพราะท่านนั่นพ่อกองไปตรวจบาหวานได้82
3: โมเมนต์ว่าให้ลูกดีใจซื่อๆบอกคุณแม่สุดใจสงวนรับ
2: จ้า
3: โอ้ครับ
2: หมอวานยายได้กินของหวานบ
3: ่ครับแม่
2: กันบาหวานซ้ำนี่สิได้เศร้ากินยาเด้กันได้ซ้ำนี่ตลอดพระนพนว่า
3: บุ้ง
2: ใจคันตะกี้เมื่อ200กลัว300หวานนี่82
3: โอ้ยลูกไส้คือดีใจน้ำเทมแม่อันนี้คือเสียงจากคนที่กินจริงนะครับอันนี้อันบ้าบอยได้จ้างมาเบาบ่นี่แม่บ้าบอยได้จ้างมาเบาบ่
2: บ่ได้จ้าง
3: กาแฟบ้าหวาน
2: กาเป็นหลาย
3: กาแฟบ้าบอยได้ให้กินฟรีบ่
2: วันบอบอได้กินฟรี
3: นั่นเห็น
2: บ่300เอา2กล่อง600
3: นั่นเห็นบ่บัดนี้4กล่อง 1,000 นี่แถมแก้วกาแฟพร้อมเด้บัดนี้แม
2: ่จ้า
3: ความมั่นใจครับแม่สุดใจ
2: เอาอีกก็ได้ว่าที่เข้าไปตรวจรุ่นไหนบ่ได้ว่ายาว
3: เด้อหนูคือดีใจน้ําอีแม่ไทยจาก200กว่าเหลืออยู่82
2: โอ้ยจังว่าหมอจะว่าท่วงแล้วเนาะ
3: ดีใจครับคุณแม่อายุหลายปานใดล่ะปีนี้แม่สุดใจครับ
2: แม่81จ้ะ
3: โอ้ยปัดโทษปัดโทษโอ้ยดีใจแล้วกินแล้วหัวใจสั่นไหมคุณแม่กินแล้วหัวใจสั่นไหมกาแฟควันทำ
2: บ่จ้าถ้าเก่ากินกาแฟกินแล้วสิบ่อยากเก่าอันนี้อยากเก่าแล้วก็อยากนอนคือเก่าน
3: านแน่นเพราะว่าตัว
2: กับว่าเป็นหยัง
3: นั่นมีแต่ว่าน้ำตาลลดนี่เนาะแม่เนาะ
2: จ้าผู้ใดก็ท่านได้กินได้กินลดเด้อถือกักเบาหวาน
3: อันนี
2: ้ใจเบาหวานมีแต่200กลัว300กลัววันนี้ไปตรวจแล้ว82หมดหมอว่าแม่นโอ้คือหัวขึ้นขึ้นน้อยเนาะว่าตัวหมอจนว่าท่านได้ซ้ำนี่ตลอดได้เศร้ากินยาได้ย่ายวะนะหมอว่าม
3: าสั่งเห็ดลูกคือมีกำลังใจจัดรายการแท้บัดนี้อันนี้คือเสียงจากคนที่กินจริงครับแม
2: ่อย่าเลยว่าเอาอีกแค่ขี้กองก็น่าว่ะ
3: ได้เลยได้เลยคุณแม่สุดใจฟังเพลงหยังบ่มื้อนี้ขอฟังเพลงบ่ลูกที่เปิดสู่ฟัง
2: ฟังน้ำมูล่ะจ้าฟังเพลงหยังก็ได้ฟังอยู่ตลอด
3: โอ้ครับแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สุดใจเด้อ
2: จ้า
3: จ้าขอบคุณคุณแม่ครับ
2: จ้า
3: สวัสดีครับ
4: เสด็จสู่สวรรค์
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
6: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
4: เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10 ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามบวงสรวงเทพพยดาสวดทุกภาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันได้ซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย

0: 092-7444 092-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
1: โอ้ยบ่คิดว่าบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังทําให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นนะ

าแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927

0: 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บูบองไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บองไทยเงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้า ราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

你疼的外带我

มาวัดนี้มาสิขอเก้าเรื่องดอกชีวิตสัตสาพี่แล้วน้ำตามาให้ยายฟังนั่งสลอนท่อนทอน้ำตามาไผเคยพอมาฟังเอาพวกพ่อใหญ่มีนิทานเก่าไว้ดอกเป็นเรื่องดอกเรื่องเราชื่อว่าพ่อใหญ่เฒ่าบ้านเราอยู่สาวทีเราเป็นคนกินดีดอกมักแข็งก็คือเนื้อก็วางหัวควายมากมากก็กินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นหัวควายแลนลัดหน้าน้ำลายย่อยดอกเหี่ยวควายแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ปู่ปกหาอาหารมาหลายดอกสวนถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อหัวควายมาบ่อยๆตากแข็งให้ลูกน้อยถนอมก่อนดอกก่อนคำเมื่อนึงตากเนื้อไว้หลังคาสดดีๆบังเอิญลมมาพัดสาดกระเซ็นหลอกไฟฟงลมมาปิ้วเอาดงตกลงดินสิ้นแสเฮียดเด้อพ่อเด้อมาตัวเมียแม่เลี้ยงมาเห็นแล้วเรากินมากะหิวโพดให้แม่ลูกก่อนของเจ้าของแสงตามองเหลียวเห็นกะเรามากินเกียงมากะมาอวยเล่าเลี้ยงมันหิวสุกแม่ลูกอ่อน

อ่อนๆ นมนั้นบ่ได้กินคันสิตายแท้ๆให้ลูกแม่กินนมมากระทมทมเสียงดอกเสียงพ่อ

าทแลเพื่อนางลูกคำเตือนน้ำตาพังลิ้นไหลหำขันลูกยังหน่อยความกินน้อย

ดแต่แล้วโลดสะท้อนน้ำตาย้อยรอกยาวดำเลยคิดไปสู่กำหนกชีวิตสัตว์สาเคยข้าตายมาหลายลูกมัน

นลูกซาน้ำตาออกคือกันฟันก็เลยเป็นจริงเมื่อยมาโนบัดมาพอมาเลยหมอละน้ำเมียนตายไปจากลูกตอนเด้อแม่เด้อน้ำตาเล่าก็ออกย่อนโตขาดดาตีเอาละโนบัดมีความคิดก็เลยพันจิตใจมันก็เลยหวนห่วงคดิ้งหลายเรื่องใจกระดิ่งไปเบื้องสัตว์สาตายนั่นกองเตือนโตเคยเป็นผู้ฆ่าเขานั่นหรอกเขาตายคงสิเป็นบาปหายบาป

0: ครับ
1: จ้าแม่อยากสั่งกาแฟ
0: จ้าแม่แม่บานเย็นเนาะ
1: จ้า
0: จ่ายแม่เอากาแฟกี่ขวด
1: สองพันลูกจ้า
0: สี่กล่องเนาะแม่เนาะแม่เอาอะไรเป็นของแถม
1: มีอย่างลูก
0: มีชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีผ้าถุงแล้วก็มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะครับแม
1: ่เอาผ้าถุงลูก
0: แถมผ้าถุงเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้คุณแม่ประพันธ์ไอ้คุณแม่บานเย็นกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: ก
1: ็ดีอยู่ดีอยู
0: ่บ่าอธิบายจังไหนที่แม่ดีจังไหนคือว่าแต่ก่อนตะกิดก่อน
1: หอบนะ
0: โอ้แม่เป็นหอบพืช
1: จ้าหอบพื
0: ชหอบพืชนี่ปกติมันจะเหนื่อยนะแม่นะมันจะเหนื่อยง่ายใช่ไหมแม่
1: จ้า
0: อ๋อแม่กินกาแฟก่อนค่ำเราเป็นยังไงแน่บัดที่นี่ความแตกต่าง
1: มันก็คือบ่เหนื่อยปานใดล่ะลูกเอ้ยคือบ่บ่เหนื่อยตะกี้
0: อือครับ
1: ดีอยู
0: ่โอ้ครับอีแม่ครับ
1: จ้า
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: หล่านางเอ้ยเจ้าผู้แก้มอ้วนส่วนสวนกล้วยทนี่หวานแม่นเจ้ากินท่านหยังจังผู้งามปานนี้จังผู้งามปานนี้หล่าบัวพันหล่าน้อยบัวพันบ่ได้นอนนำกันบ่ได้คันบ่ได้เนียงอ้ายนอนบ่หลับแล้วหล่าคำเอ้ยหล่าคำเอ้ยหวานแหเหมือนถึกปลาไข่เอาเมียใหม่ละได้ลูกสามคนเพิ่นว่าบุ้ยสวัสดีครับ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ได้รับของได้ครับแล้ว
0: ของพ่อสุภัทรได้รับของแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมรับเมื่อวานตอนเช้าครับ
0: ครับผมขอบคุณที่พอได้ครับขอบคุณหลายๆครับพ่อ
1: ครับเดี๋ยวรวดย่างกันสิโทรเองสิสร้างอยู
0: ่ครับได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะพ่อเนาะขนส่งฮอดเร็วอยู่เนาะ
1: ครับผมเราอันนี้เอาให้ผู้เฒ่านะคนกินคนว่าคนปวดกระดูก
0: เอาลองให้
1: พ่อน่ะปวดพ่อน่ะครับก็เลยให้คนกินเบิ่ง
0: น้ำมันไขคอเบิดพ่อน้ำมันไขคอเบิด
1: ครับ
0: ครับ
1: เราอีกอย่างนึงเพิ่นเป็นชาเน
0: ี่ยมึนชาเป็นเบาหวานบ่มีเบาหวานบ่มึนชานี่มึนชาเกิดจากเบาหวานเกิดจากเส้นเอ็นเหน็บชาเกิดจากนั่งโดนผู้เฒ่ามันเป็นหรือว่าเลือดมันข้นเนาะ
1: ครับเพิ่นนั่งโดนแล้วเพิ่นสารนั่นก้องเข่าสารจองสารไป
0: นั่นแหละครับให้เพิ่นกินกาแฟก่อนค่ำแล้วเอาน้ำมันนวดไปนวดน้ำเด้อตัวแถมไปเด้อพอเด้อเพิ่นสิได้มีแห้งยาวๆ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: รอบหน้าเอากระไสเซนไปกินเนาะพอเนาะ
1: ครับเดี๋ยวให้เงินออกก่อนครับ
0: ครับผมครับผมโอเคครับพอ
1: ฟังอยู่ครับ
0: ได้ครับ
1: ฟังเพลงนั้นไหมเด้ออ
0: ีพออยากฟังเพลงหยัง
1: ของสายันไก่จ๋าครับ
0: ไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครนี่ติ
1: ครับผม
0: ฝากไปหาสาวไก่ทั้งใดล่ะพ
1: ่อเคยมีอยู่ครับเคยมีอันน
0: ี้ครับเบาไหลบ่ได้เด้อพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: เบาไหลบ่ได้ปัจจุบันที่บีบข้อเนาะ
1: ครับผมเดี๋ยววันที่25สิสั่งอยู่ครับ
0: โอเคพ่อโอเคครับผมพร้อมยามใดสั่งใหม่เด้อพ่อสุภัทรเด้อ
1: ครับผม
0: ครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเสีย

เสียงเจ้าคือแหบแท้นุ่มไว้ว่าสันบ่แหบจังได้แม่เว้าจนตื่นขึ้นแม่อันนี้ยังบ่ได้ร่วมหลังไม่รับสายอีพออีเมียอีกเด้เนี่ยน่ะบ่แหบให้มันหูไปตัวสำคัญเป็นวัดหัวกะสีสวงแต่ว่าลูกไส้หน่อยน้องมาวินตียังบ่ไข่อยู่นะครับขี้มูกกึดๆอยู่ได้ล้างจมูกให้นะฮะแต่เลือดตัวหลายเด็กหน่อยไข่เนาะผู้ใหญ่ไข่มันก็ยังว่าอันนั้นอันนี้ได้ขี้มูกเต็มดังก็ยังสั่งออกได้ครับเด็กหน่อยนี่ตีมันเห็ดบ่เป็นน้องเด็กหน่อยหัวกะปีนึงแม่อีแม่เลียวเห็นลูกแล้วเลียตุนเลียตุนก็ยังว่าจักปานได้สีสวงสีไข่ดอกเนาะไข่หนาวนี่ก็ได้0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: จ๋าครับโคตรโพบักโม่บักแตงซะขอบคุณทุกๆแรงใจครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ0902927444ตะกอนอิชิมีเด็กคนชื่อเจี๊ยบไก่จ๋ายังก็รักไม่เคยรักใครเท่าติ๋มรักคนชื่อน้อยยังสิน้องเด็กคนชื่อเดือนยังสิว่าน่าสมัยก่อนเพลงเนาะนะครับหรือว่าสิเป็นเพลงจีบแสจีบสาวแน่รู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญาจะแต่งเนื้อทองน้องข้ามาเป็นคู่ค้าเวลายามนอนบทเพลงเก่าๆนะครับโอ้ยฟังแล้วกะโพดโพอยู่ในเนาะฮาลังคนอื่นว่ารักคนชื่อต้อยว่าสันโอ้หลายงานเพลงครับบทเพลงเก่าๆที่มีซื้อของนะครับคนเขาไปอยู่ในเพลงแน่นะครับมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนก็ได้ลองเพลงจีบกันนะแล้วนะครับคันเงียนอยู่ข้างกันแน่ก็ทำท่าร้องดังๆครับฮาลังเถื่อแม่เขาก็วี่สากมาใส่ฮาลังเถื่อกระเจ้ากระสาดน้ำเขามามาทางเฮียนฮาลังเถื่อกระเจ้ากระสาดน้ำห้อนผุนละมาทางเถื่อนำก้นมอหนึ่งอ่ะหนีเด้อทุกยากปากมองมึงสิเอาหยังมาเลี้ยงลูกกูตั้งแต่ศูนย์นั่นเสียพาสิใส่ก็บ่มียุงจะมันบ่เจียมตันเจียมโตเพิ่นว่าเด้น้องมีคนใหม่จังสิเว้ยคักแน่อยู่ได้สมัยตะกี้ตะก่อนเนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าอะไรดีครับฮัลโหลครับแม่
1: สูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะ
0: เป็นนวดร้อน1เย็น1นะครับ
1: อยากกาแฟ2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องด้วยเป็น900ครับผมส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
1: คุณแม่จอมใจแก้วหลวงปี
0: คุณแม่จอมใจนามสกุลอะไรนะ
1: จอมใจค่ะเจียมใจ
0: โอ้เจียมใจบ่แม
1: ่ย่าที่แม่โทรไปวันนั้นไง
0: คุณแม่เจียมใจนามสกุลอะไรนะ
1: แก้วหลวงปี
0: แก้ว
1: แก้วหนองปริง
0: แก้วหนองปริงบ้านเลขที่เท่าไหร่นะจ๊ะ
1: บ้านเลขที่150
0: 150หมู่ที่เท่าไหร่จ๊ะแม
1: ่หมู่ที่9
0: หมู่9ตำบล
1: โคกศรี
0: โคกศรีอำเภอสว่างแดนดินนะแม่นะ
1: จ้ะ
0: บ้าน3แยกอ่ะนะ
1: แยกอ่ะจะคาเฟ่นะนะ
0: ของแม่เป็นคาเฟ่เหรอ
1: จ
0: ้าโอ้ยจะได้ไปอุดหนุนตัวนี้ชื่อคาเฟ่ว่าอะไรเอาโฆษณาหน่อยโฆษณาตัวเองหน่อยชื่อคาเฟ่อะไรจ๊ะ
1: คาเฟ
0: ่เนี่ยคาเฟ่อีหยังครับว่า
1: ตาม
0: อะไรนะ
1: คาเฟ่พิซ
0: ซ่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวลูกจะได้ไปอุดหนุน
1: อินเตอร์ฟาร์มคาเฟ
0: ่โออินเตอร์ฟาร์มคาเฟ่ใช่ไหมจ๊ะ
1: อยู่บ้าน
0: อยู่บ้าน3แยกเลยใช่ไหม
1: หาง่ายๆ
0: หาง่ายๆเลยใช่ไหมครับแม่โอ้เดี๋ยวถ้าผ่านไปสว่างแดนดินจะไปอุดหนุนเด้อเดี๋ยวให้ลูกหน่อยเซาไข่ก่อนสิแวะไปยามของแม่เป็นยอด900บาทนะแม่เจียมใจนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่มากครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: นานไหมจะได้ลูกวันไหน
0: ส่งออกพรุ่งนี้ครับวันนี้พนักงานหยุดถึงแม่วันมะรืนนะครับจ้าม
1: ีของช่วยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเอาแม่เอาสบู่อีกสักก้อนสิจะได้ของแถมเอาสบู่เพิ่มอีกสักก้อนหนึ่งอาบน้ำหรือล้างหน้าก็ได้เดี๋ยวผมจะแถมให้
1: เอาสบู่ล้างหน้า
0: สบู่ล้างหน้า1ก้อนเป็น985แล้วทีนี้แม่เอาอะไรแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเอาเป็นสบู่ก็ได
1: ้เอาผ้าถุงน่ะลูก
0: แถมเป็นผ้าถุงลายไทยนะแม่นะโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เลยขอบคุณคุณแม่นะครับจ้าสวัสดีจ้าปิดเบรกกับธนาภาโชคขอแค่มองนะครับจบขอแค่มองเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาติดตามเรื่องราวของนิยายธรรมะนะครับกับบักลากรคำนุ่มบอยสุนทรชัยกันละกันช่วงนี้พักสักครู่

0: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

ขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: รจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหมายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

0: ครศรีตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi do
0: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก

0: น้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โหบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย้ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
0: อืมเอาไล่ใบผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็น

าแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อย

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำ

0: ก้อนสีชมพูมันสูดล่างหนาตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาทรงมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่โอ้มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์ กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: เจ้าทุกรายแรกของวันนี้เป็นนายแพทย์และแพทย์หญิงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทั้งสองเป็นสามีภรรยากันและกำลังประสบกับความทุกข์อย่างแสนสาหัสทุกนั้นคือลูกชายลูกสาวคลอดออกมาเป็นง่อยเหมือนกันหมดทั้งสามคนเขาทั้งสองที่อาจใช้วิชาความรู้ที่เล่าเรียนมานั้นช่วยลูกได้เลยได้ยินเขาเล่าลือกันว่าที่วัดป่ามะม่วงมีพระอภิญญาที่เก่งกล้าสามารถรู้อดีตและอนาคตได้จึงชวนกันมาเข้าคิวรอตั้งแต่ตีห้าอยากให้ท่านช่วยดูว่าถ้าจะมีลูกอีกสองคนจะออกมาเป็นง่อยเหมือนพี่ๆของแกหรือไม่ฉันเช้าแล้วท่านพระครูก็ลงรับแขกเหมือนเช่นเคยหลังจากรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ำท่านก็ดังไปทั่วทุกสารทิศผู้คนต่างพากันหลั่งไหลมาขอความช่วยเหลือไม่เว้นแต่ละวันยิ่งโลกเจริญมากขึ้นเท่าใดคนก็มีปัญหามากขึ้นเท่านั้นท่านเองหมดปัญหาไปแล้วหากก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาให้กับชาวโลกเพราะได้ให้สัญญาไว้กับพญายมราชว่าจะขอใช้หนี้มนุษย์ให้หมดและจะไม่กลับมาเกิดอีกหลวงพ่อครับผมกับภรรยาเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเรามาขอความเมตตาจากหลวงพ่อครับนายแพทย์วัย30เศษเอ่ยขึ้นคุณหมออยู่โรงพยาบาลอะไรล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามคนเป็นหมอจึงบอกชื่อโรงพยาบาลที่เขาทำงานอยู่อย่างนั้นหรือเรารู้จักแพทย์หญิงนลินหรือเปล่าที่สามีเขาชื่อนิยมน่ะรู้จักกันไหมแพทย์หญิงจึงตอบแทนสามีว่ารู้ค่ะหลวงพ่อแต่พี่หมอนลินลาออกไปทำงานที่อเมริกาหลายเดือนแล้วค่ะคุณนิยมก็ลาออกจากงานที่กทม.ไปอยู่ที่นั่นด้วยลาออกแล้วหรืออาตมาเคยห้ามแล้วครั้งนึงแสดงว่าคงทนไม่ไหวจริงๆนี่ไปอยู่เมืองนอกแล้วเหรอถึงว่าสิไม่เห็นมาที่วัดอีกเลยท่านคิดไปถึงนายนิยมและครอบครัวลูกชาย3คนของเขากำลังเข้าสู่วัยรุ่นและบัดดลนั้นท่านก็เห็นว่านายนิยมจะต้องอายุสั้นหากเขาตายที่อเมริกาแพทย์หญิงนลินและลูกๆจะลำบากมากท่านจึงต้องช่วยให้เขาได้กลับมาตายที่เมืองไทยคุณหมอรู้ที่อยู่ของเขาหรือเปล่าช่วยส่งข่าวไปบอกเขาหน่อยได้ไหมบอกว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงให้เรียกตัวกลับมาอยู่เมืองไทยกลับมาทั้งครอบครัวเลยทำไมหรือครับทำไมหรือคะนายแพทย์และแพทย์หญิงถามขึ้นพร้อมกันอาตมาเป็นห่วงไม่อยากให้เขาต้องเป็นลำบากอยู่ที่นั่นไม่ลำบากหรอกครับหลวงพ่ออาชีพหมอที่อเมริการายได้ดีมากได้เงินเดือนเป็นแสนใช่นะครับที่ผมก็กำลังจะอพยพครอบครัวไปอยู่ที่นั่นข้อนั้นอาตมาทราบแต่อาตมาเห็นว่าครอบครัวของหมอนรินทร์ไม่เหมาะที่จะตั้งรกรากอยู่ที่นั่นคุณหมอช่วยส่งข่าวไปบอกเขาหน่อยว่าอาตมาให้เรียกตัวกลับถ้าอย่างนั้นผมจะไปบอกเขาด้วยตัวเองเลยอีก2เดือนคงไม่ช้าไปใช่ไหมครับเพราะผมกับครอบครัวจะอพยพไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นในอีก2เดือนข้างหน้าแล้วผมกับครอบครัวจะลำบากหรือเปล่าครับเขาถือโอกาสถามเมื่อได้ยินเรื่องราวของอดีตเพื่อนร่วมงานคุณหมออยู่ที่นั่นจะดีกว่าอยู่เมืองไทยเพราะรายได้ดีกว่าอยู่เมืองไทยรายได้แทบจะไม่พอกับรายจ่าย ท่านหมายถึงรายจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกพิการทั้ง3คนแต่ละคนต้องจ้างพี่เลี้ยงคนละคนลำพังเงินเดือนคนเลี้ยงก็ตกเดือนละ10,000ไหนจะค่าอยู่ค่ากินของพวกเขาอีกจริงครับหลวงพ่อผมต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูก3คนซึ่งเกิดมาพิการตั้งแต่กำเนิดไม่ทราบว่าเป็นเพราะกรรมอะไรหลวงพ่อช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าผมมีกรรมอะไรทำไมต้องแหกตามาบอกในเมื่อคุณหมอก็รู้อยู่แก่ใจดีแล้วท่านพระครูตอบเสียงเรียบหมายความว่าอย่างไรครับคนเป็นหมอไม่เข้าใจหมายความว่าการที่หมอได้ลูกพิการเพราะคุณหมอทำกรรมที่เป็นอกุศลพระพุทธองค์ตรัสสอนว่ากรรมย่อมเกิดจากผู้กระทำเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กถ้าคุณหมอไม่ได้ทำกรรมมาอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณหมอหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงได้โปรดอธิบายขยายความให้ผมเข้าใจด้วยเถิดครับก็ได้แล้วอย่าหาว่าอาตมาประจานคุณหมอนะเอาเป็นว่าพูดกันตรงไปตรงมาเลยว่าการที่คุณหมอเปิดคลินิกรับทำแท้งเป็นเหตุให้ลูกออกมาพิการทั้งคุณหมอทั้งหมอผู้หญิงร่วมมือร่วมใจกันทำบาปคือเจตนาทำลายชีวิตเขาจึงต้องมีลูกพิการง่อยเปรี้ยเสียขาคุณหมอต้องเลิกทำอกุศลกรรมนั้นเสียท่านแนะนำอย่างจริงใจด้วยต้องการจะช่วยเหลือเขาแต่ว่าคนเป็นหมอกลับแสดงอาการโกรธพูดเสียงห้วนว่าผมผิดหรือผมช่วยเขานะครับท่านการช่วยคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์เป็นความผิดด้วยหรืออย่างสองรายที่ผมเพิ่งช่วยไปน่ะรายหนึ่งก็ท้องกับผอ.เกิดเมียผอ.ฟ้องขึ้นมาเขาก็ต้องถูกไล่ออกจากราชการอีกรายเด็กถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนจนท้องผมก็ต้องช่วยผมผิดด้วยหรือเขาย้ำท่านพระครูจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าตามใจคุณหมอไม่เชื่ออาตมาก็ตามใจแต่จำคำของอาตมาไว้นะคุณหมอจะต้องมีลูก5คนถ้าคุณหมอไม่เลิกลูกอีก2คนที่จะมาเกิดก็จะต้องพิการเหมือนพวกพี่ๆลูกสาวที่เพิ่งคลอดเมื่อ2เดือนที่แล้วหัวยาวออกมาเลยใช่ไหมล่ะถ้อยคำของท่านทำให้ภรรยาของนายแพทย์ถึงกับร้องไห้กระซิกกระซิกเธอบอกสามีว่าคุณพี่ที่เชื่อท่านเถอะค่ะอย่าให้เราต้องมีลูกพิการถึง5คนเลยนี่คุณอย่าพูดอะไรไร้สาระหน่อยเลยถึงยังไงผมก็ไม่เลิกผมตั้งใจช่วยเขาการช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นบาปก็ให้มันรู้ไปพูดอย่างคนเจ้าทิฐิแต่ดิฉันไม่ทำอีกแล้วดิฉันเชื่อหลวงพ่อท่านอย่าให้เราต้องมีลูกห้อยถึง5คนเลย3คนนี่ก็เกินพอแล้วค่ะฟังภรรยาพูดคนเป็นหมอก็ใจอ่อนขณะเดียวกันก็เกิดความกลัวลึกๆว่าหากต้องมีลูกพิการถึง5คนเขาจะทนมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างนั้นหรือหลวงพ่อครับถ้าผมเลิกรับทำแท้งลูกอีก2คนของผมจะไม่เป็นง่อยใช่ไหมครับน้ำเสียงที่ถามอ่อนลงถ้าคุณหมอต้องการจะให้แน่ใจ 100% ก็ต้องเข้ากรรมฐาน7วันคุณหมอผู้หญิงด้วยให้ตั้งใจทำกรรมฐานและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่คุณหมอทำลายชีวิตเขาจะได้เลิกจองเวรจองกรรมกันเสียทีลูกอีก2คนที่จะมาเกิดจะได้ไม่พิกลพิการเหมือนพี่ๆดีเหมือนกันค่ะเรากำลังจะไปอยู่ต่างประเทศถ้าได้สร้างบุญใหญ่ก่อนไปหากวันข้างหน้าเกิดเคราะห์หามยามร้ายจะได้มีบุญกุศลเป็นภูมิคุ้มกันเราเข้ากรรมฐานกันนะคะคุณพี่แพทย์หญิงเชิญสามีตามใจแต่ต้องกลับไปจัดการทางบ้านให้เรียบร้อยก่อนไปหาคนมาอยู่บ้านแทนเราคุณไปขอแรงคุณแม่มาช่วยเฝ้าบ้านให้เราสักอาทิตย์จะได้ไหมคงได้ค่ะแม่จะได้บุญกับเราด้วยพูดอย่างยินดีถ้าเช่นนั้นเราคงต้องกราบลาหลวงพ่อก่อนนะครับอีก 2-3 วันจะพากันมาเข้ากรรมฐานคนทั้งสองกราบท่านพระครู3ครั้งเจริญพรขอให้โชคดีแล้วอย่าลืมบอกหมอนลินให้กลับมาอยู่เมืองไทยนะท่านยังห่วงเรื่องของนายนิยมสามีแพทย์หญิงนลินครับเมื่อไปถึงอเมริกาผมจะรีบจัดการทันทีนายแพทย์รับคำแข็งขัน

ทุ่มของทุกคืนท่านพระครูจะไปช่วยพระบัวเหียวสอบอารมณ์ญาติโยมที่หอประชุมเจริญชัยมีญาติโยมหลายคนที่ได้สภาวะธรรมอันแสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติจำนวนผู้เข้ากรรมฐานชุดนี้มีประมาณ200เศษเป็นชายเพียง1ใน10นอกนั้นเป็นหญิงผู้ที่ได้สภาวะธรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเพราะพวกผู้หญิงชอบคุยกันและชอบสนใจเรื่องชาวบ้านสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวการเจริญสติจึงไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลจึงทำให้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะปัญญาไม่เกิดการปฏิบัติธรรมจะว่าเป็นเรื่องยากก็ไม่ใช่จะว่าเป็นเรื่องง่ายก็ไม่เชิงเพราะขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละบุคคลผู้ที่มีความเพียรน้อยใจไม่สู้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องยากส่วนผู้ที่มีความเพียรพยายามก็ยึดหลักกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากและสามารถปฏิบัติได้ผลสมดังที่ตั้งใจสมภารวัดป่ามะม่วงต้องเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะไหนจะรับแขกไหนจะสอนกรรมฐานไหนจะรับนิมนต์ไปในงานมงคลและงานอวมงคลต่างๆแล้วก็ยังต้องไปบรรยายธรรมตามสถาบันการศึกษาที่เขานิมนต์มานับเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมิใช่น้อยและมิใช่เรื่องที่ทุกคนจะทำได้เวลาห้าทุ่มเศษสมภารวัดป่ามะม่วงเสร็จจากภารกิจการสอบอารมณ์ให้ญาติโยมจึงเดินกลับกุฏิพระบัวเหียวเดินมาส่งพระอุปัชฌาย์แล้วจึงเดินกลับไปยังกุฏิของท่านสมภารวัย50เศษล้างเท้าแล้วจึงเดินขึ้นชั้นบนหญิงสาวสองคนในชุดปัญจาวีหมอบอยู่บนหัวบันไดครั้นท่านเดินมาถึงจึงทักทายว่านมัสการเจ้าค่ะเราสองคนกลับมาแล้วอ้าวมาแล้วหรือทำไมมาเร็วนักก็ไหนบอกจะไปเจ็ดปียังไงล่ะก็ครบตามเวลาแล้วนี่เจ้าค่ะหลวงพ่อทำงานเพลินจนลืมวันเวลาที่หลวงพ่ออาจจะไม่อยากให้เราสองคนกลับมานารีผลอีกตนหนึ่งพูดเหมือนน้อยใจนั่นสิเราคงทำให้ท่านรู้สึกว่าเป็นภาระรู้อย่างนี้ไม่กลับมาก็จะดีอีกตนรีบสนับสนุนไปเที่ยวมาสนุกไหมล่ะเล่าให้ฟังบ้างสิท่านพระครูเปลี่ยนเรื่องสนทนาหลวงพ่อมาเหนื่อยๆนิยมส่งน้ำก่อนเถิดเจ้าค่ะแล้วเราสองคนจะเล่าเรื่องสนุกสนุกถวายตกลงงั้นก็รอเดี๋ยวนะท่านจัดการลงไปส่งน้ำที่ห้องน้ำข้างบันไดกุฏิเสร็จแล้วจึงมานั่งบนที่นอนซึ่งใช้เป็นอาสนะไปในตัวไหนเล่าไปสิไปเที่ยวสนุกยังไงบ้างสนุกตรงที่ได้กลับถิ่นเดิมเจ้าค่ะป่าหิมพานต์ก็ยังสวยงามเช่นแต่ก่อนพวกสัตว์หิมพานต์รวมทั้งพวกฤาษีชีไพรยังอยู่กันคับข้างเหมือนเดิมวันเวลาในป่าหิมพานต์กับในเมืองมนุษย์ต่างกันพวกเราไปอยู่ที่นั่น7วันแต่เป็นเวลา7ปีในเมืองมนุษย์ด้วยเหตุที่เวลาไม่เท่ากันนี่เองจึงทำให้พวกเราไม่แก่คือแก่ช้ากว่าพวกมนุษย์หลวงพ่อเห็นพวกเราแก่ลงไหมเจ้าคะท่านพระครูตอบอย่างระมัดระวังว่าแก่ไปสัก7วันเห็นจะได้ซึ่งดูแทบไม่ออกเราไม่ได้แตกต่างจากเมื่อ7ปีที่แล้วเลยสักนิดจริงหรือเจ้าคะแต่พวกเรากลับเห็นว่าหลวงพ่อแก่ไปมากเมื่อ7ปีที่แล้วหลวงพ่อยังหนุ่มกว่านี้ตั้ง2เท่าอย่าพูดเรื่องแก่ใจมันฟอแฝชอบกลเอาเถอะหลวงพ่อจะหนุ่มหรือจะแก่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้พูดเรื่องป่าหิมพานต์ดีกว่าหลวงพ่ออยากฟังเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราได้ไปนมัสการพระสรีระของพระกัสสปะพุทธเจ้าด้วยพระวรกายของพระองค์สูงใหญ่กว่ามนุษย์ปัจจุบันประมาณ20เท่าท่านพระครูนึกถึงเรื่องที่พระสิงห์หนเล่าให้ฟังในถ้ำบนเขาสิคิริยาประเทศศรีลังกาจึงฟังอย่างตั้งใจพระสรีระของพระองค์ไม่เน่าเปื่อยเพราะที่ป่าหิมพานต์อากาศหนาวเย็นมีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปีแล้วเมื่อไรจะมีการถวายพระเพลิงพระสรีระของพระองค์ท่านพระครูถามด้วยอยากรู้ว่าคำตอบจะตรงกับที่พระสิงหนเล่าให้ท่านฟังหรือไม่เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้า
แห่งพัทรกัปเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์เจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5ทรงพระนามว่าอะไรพระเมตเตยะเจ้าค่ะแต่คนทั่วไปจะรู้จักพระองค์ในนามพระศรีอานหรือพระศรีอริยเมตไตรเจ้าค่ะแสดงว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่4แห่งพัทรกัปใช่ไหมท่านพระครูตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบผลไม้ที่พระอินทร์ทรงเนรมิตขึ้นเมื่อ 30,000 กว่าปีมาแล้วไม่ใช่เจ้าค่ะพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่3ส่วนพระองค์ที่4คือพระโคตมะพุทธเจ้าเจ้าค่ะแล้วองค์ที่1กับองค์ที่2มีพระนามว่าอะไรจริงๆแล้วหลวงพ่อทราบนะเจ้าคะแต่แกล้งถามเพื่อจะทดสอบเราสองคนนารีผลพูดเชิงตัดพ้อก็สมมุติว่าหลวงพ่อไม่รู้ถ้าหลวงพ่อไม่รู้จะตอบว่ายังไงก็ต้องตอบไปตามจริงเพราะเราจะไม่พูดปดเจ้าค่ะทำไมมาเที่ยวนี้ดูพูดจาไพเราะขึ้นกว่าแต่ก่อนล่ะท่านเปลี่ยนเรื่องถามนารีผลก็ต้องมีการพัฒนาเหมือนกันนี่เจ้าคะใช่ว่าจะพัฒนาแต่พวกมนุษย์เมื่อไรกันเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือหลวงพ่อดูอาวุโสขึ้นกับแต่ก่อนเราก็ต้องใช้ถ้อยคำให้เหมาะกับอาวุโสของหลวงพ่อเจ้าค่ะนี่ว่าหลวงพ่อแก่อีกแล้วเอาละหลวงพ่อจะสวดมนต์แล้วไปนอนในพานกันเถอะนั่นวางอยู่นั่นท่านชี้ไปที่พานซึ่งมีซากทาริกาฝาแฝดนอนอยู่นิมนต์หลวงพ่อสวดมนต์เถอะเจ้าค่ะเราสองคนจะทำความสะอาดเรือนของเราก่อนที่จะเข้าไปพักอาศัยเรือนที่นาลีผลพูดถึงก็คือซากทาริกาฝาแฝดที่นอนอยู่ในพานหลวงพ่อเจ้าคะเราลืมบอกหลวงพ่อไปเรื่องนึงคือพรุ่งนี้หลวงพ่อต้องชดใช้กรรมที่หักขานกเจ้าค่ะพรุ่งนี้หลวงพ่อจะขาหักตรงตะตุ่มต้องทรมานทรกรรมอย่างมากขอให้อดทนนะเจ้าคะอีกแล้วหรือทำไมต้องใช้กรรมบ่อยนักก็หลวงพ่อเคยสอนญาติโยมไม่ใช่หรือเจ้าคะหลวงพ่อสอนพวกเขาว่าการใช้หนี้กรรมบางครั้งก็ต้องใช้หลายครั้งจึงจะหมดที่หลวงพ่อเคยขาหักนั้นเป็นการใช้เงินต้นแต่ครั้งนี้เป็นดอกเบี้ยเจ้าค่ะอย่างนั้นหรือแล้วทำไมหลวงพ่อถึงไม่รู้ล่วงหน้าทุกทีจะต้องรู้ท่านพระครูสงสัยหลวงพ่อจะรู้ตอนจำวัดเจ้าค่ะแต่พวกเราชิงบอกซิก่อนจริงดังที่นารีผลบอกเมื่อท่านพระครูสวดมนต์เสร็จท่านก็เอนกายลงนอนอย่างมีสติก่อนเข้าสู่ห้องนิทราก็มีเสียงกระซิบข้างหูว่าพรุ่งนี้ใช้หนี้กรรมที่หักขานก

ขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงต้องไปฉันเพลที่บ้านโยมคนหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของบ้านเป็นลูกศิษย์กรรมฐานของท่านเขาประวารณาว่าเมื่อท่านฉันเสร็จจะถวายน้ำปลาสิบไหสำหรับนำมาใช้ปรุงอาหารในโรงครัววัดป่ามะม่วงนายสมชายขับรถพาท่านไปยังบ้านโยมซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต้องจอดรถไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วข้ามเรือแจวไปยังบ้านท่านขึ้นบันไดแต่ละขั้นอย่างมีสติครั้นเข้าไปในบ้านเขาก็นิมนต์ให้นั่งบนเสื่อพอเท้าข้างขวาของท่านเหยียบเสื่อก็ตกลงไปในร่องเล็กๆซึ่งท่านมองไม่เห็นเพราะเสื่อบังไว้แต่แม้ร่องจะเล็กข้อเท้าของท่านก็หักทั้งที่ไม่น่าจะหักท่านปวดจนน้ำตาแทบจะไหลหากก็ทนเอาด้วยไม่ต้องการจะให้เจ้าของบ้านรู้ดีไม่ดีเขาจะตำหนิเอาได้ว่าท่านเป็นพระซุ่มซ่ามเซ่อซ่าท่านนั่งพับเพียบเรียบร้อยทั้งที่ปวดข้อเท้าใจแทบขาดหากไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างช่ำชองท่านคงทนไม่ได้เมื่อเจ้าของบ้านประเคนอาหารท่านก็ฉันไปสองสามคำแล้วจึงรวบช้อนทำไมหลวงพ่อฉันน้อยจังอาหารไม่ถูกปากหรือครับเจ้าของบ้านถามถูกสิโยมถ้าไม่ถูกจะฉันเข้าไปได้ยังไงท่านตั้งใจยวนผมหมายถึงว่าอาหารไม่อร่อยหรือยังไงหลวงพ่อถึงฉันนิดเดียวเองอาตมาถือคติกรรมฐานคือกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากเอาละโยมพากันมารับพรได้แล้วอาตมาจะได้ลาที่วัดมีงานรออยู่มากเอ้ามารับพรกันเร็วหลวงพ่อจะกลับแล้วเจ้าของบ้านเรียกลูกหลานมารับพรรับพรกันแล้วพวกผู้ชายก็ช่วยกันแบกไหน้ำปลาไปลงเรือเพื่อบรรทุกไปใส่รถในสมชายที่จอดรออยู่ฝั่งตรงข้ามท่านพระครูลาเจ้าของบ้านแล้วลุกขึ้นด้วยความลำบากท่านทำจิตให้เป็นสมาธิไร้คาถาพระโมคคัลลาประสานกระดูกแล้วเป่าลงไปที่ข้อเท้าสามครั้งอาการปวดค่อยทุเลาลงจนท่านแน่ใจว่าสามารถเดินได้จากนั้นจึงค่อยๆเดินลงบันไดไปยังท่าน้ำแต่ละย่างก้าวช่างเจ็บปวดเกินกว่าจะพรรณนาท่านจะไม่บอกเรื่องนี้ให้นายสมชายรู้มิฉะนั้นเขาจะต้องนำท่านส่งโรงพยาบาลท่านตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะไม่ขอไปโรงพยาบาลในฐานะคนไข้อีก

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อย่าลืมกันแล้วกันครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำแม่ห้องแม่พิกุลได้ของแล้วทั้ง2กล่องได้หนุ่มบ่อยเด้อว่าสั่นขอบคุณที่โทรมาแจ้งพ่อประจักษ์ศิลาวงศ์ครับอีพอเพิ่มเติมข้อมูลเมื่อเช้าจังตะกะไสเซ็น2กระปุกมันบ่ได้ของแถมเลยเอาน้ำมันเขียวเพิ่มอีกกระปุกนึงเป็น 1,095 บาทของแถมเอาเป็นนวดเย็นพ่อณรงค์มานะบังครับจากคลองน้ำใสอรัญญประเทศสระแก้วนวดร้อน2กระปุก300บาทคุณพ่อชนะสุทธิสารนะครับจากนำกำถาดพนมครับบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมน้ำมันเขียวขอบคุณคุณพี่อรพันธ์พิมพาจากตาเกาน้ำขุ่นอุบลกาแฟ2กล่อง600บาทพ่อทองใบโพสีจากบ้านบ่อคำตำบลสร้างก่ออำเภอกุดจับอุดรธานีก าแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นอีแม่บัวห้องเสือมอนยาวนะครับจากคัมภีร์นาแก่นครพนมครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่เจียมใจแก้วหนองปริงครับจากบ้านสามแยกโคกสีสว่างแดนดินกาแฟ2หนวดร้อน1เย็น1สบู่ล้างหน้า1ก้อน985บาทแถมผ้าถุงคุณแม่คุณแจมจันทร์สุพรครับจากจันเพ็ญเตางอยนวดร้อน2กระปุก300บาทแม่บุญเลื่อนแนวจำปาครับจากตำบลป่าอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลกาแฟ2กระใสเซน 1,050 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณคุณรังสียาแก้วโพคาจากกุดหมักไฟหนองวัวซอครับบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่ปริศนานันทศาสตร์จากเสาเล้าหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อสีน้ำเงินแม่แสงจันทร์บุญกองครับจากถนนรัฐบำรุงถาดเชิงชุ่มอำเภอเมืองสกลนครครับกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาแฟเป็นโปร8แถม1นะแม่นะแม่จำเนียนการค้าครับบ้านโคกศิลาตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์สกลนครครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูสีเขียวกระเจ้ามาฝากให้อีเมียสั่งให้ว่าสั่นแต่ว่าลงร้านแม่นี่ล่ะว่าสั่นได้เลยครับคุณปิติพงศ์สิริเมืองจากโคกสว่างธาตุพนมนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าเมสายทอง2สีจากบ้านหนองแฮตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนวดเย็น1ร้อน1สบู่ล้างหน้า3ก้อน555นะครับว่าเป็นเสียงหัวเราะได้แม่ราคาครับ555บาทแม่พรทิพย์สวัสดิ์พันธ์ครับจากเชียงเครืออำเภอเมืองสกลนครบำรุงสายตา1กระปุก650บาทพ่อแสงกมลแนบชิดจากไก่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญนวดร้อน2กระปุก300บาทแม่คำตาสีอุดรจากเขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นบำรุงสายตา2กระปุกแม่โทษชี้ดวงครับแม่โทษชี้ดวงอาจจะกุ๊กปลาซิ่วออเดอร์อีเมลตกหล่นเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมจะส่งให้มืออื่นครับมือนี่บ่ได้ส่งของนะครับใครที่สั่งเมื่อวันตอนเย็นกับวันนี้ไม่ได้ส่งของเพราะว่าพนักงานเพิ่นหยุดจะส่งออกพรุ่งนี้ฮอดอีพออีเมลมืออือมือฮือเด้อครับเด้อส่งออกมืออื่นฮอดมือฮือกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะครับรวมไปถึงในส่วนของนะครับแม่ประม่วนเข้นค่ำครับจากบ้านดอนเข็มตำบลหัวหน้าอำเภอเมืองหนองบัวลำพูกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอรูปดีเจนําแม่จันทีไพศาลพันธ์ครับจากตำบลสมรานอำเภอเมืองขอนแก่นบำรุงสายตา1กระปุก650บาทแม่นางอ่อนลมหอมจากฝั่งแดงธาตุพนมกระใสเส้น1นวดร้อน4 1,050 บาทแถมนวดร้อนคุณประพัฒน์สอนศรีนอจากนาจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทอีเมลพวนาถมิขวานครับจากธาตุพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นแม่ค่ำสีชัยเดชครับจากบึงเงี่ยมขอนแก่นบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผ้าถุงคุณภูไกรักจากตบหูเดชอุดมกาแฟ2กล่อง600บาทคุณอภิชาติออกเอกจากกล้องนำใสอรัญประเทศสระแก้วนวดร้อน4น้ำมันเขียว3นะครับ 1,050 บาทแถมนวดเย็นคุณสรัญญาภาพิรมจากหนองกุง2ดาวสกลนครครับกาแฟ2บำรุงสายตา1 1,250 บาทแถมน้ำมันเขียวแม่เดือนมุทุวงจากนนท์สมบูรณ์น่าจะรวยอุบลกาแฟกองหนึ่ง350บาทแม่สังเยี่ยมจันทน้ำจากน้องอ้อหนองวัวซ่อกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูสีชมพูคุณน้อยพานรงจากสร้างถ่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ2กอง600บาทอีพอสอสมัติทั้งกระนวลนั่นเจ้าของสถานีเพิ่นอุดหนุนน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุกรอบหน้าสีสร้างกาแฟสร้างแนวอื่นอยู่ว่าสั่นขอบคุณครับแม่สุวรรณพิรมราชจากสงเปื่อยนนท์สังกาแฟ2กอง600บาทแม่รจนาที่มีสุขจากพลทองเรนูนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าแม่จิตราแสวงดีจากหนองเป็ดอำเภอเมืองยโสธรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นพ่อท้องใสจันทราเสนาจากนายุ่งศรีธาตุอุดรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นแม่ใสจิตธรรมาจากบ้านศรีออกกุมภาวะปีนวดร้อนเย็นคู่หนึ่ง300บาทแม่สายใจอินสว่างจากบ้านคลองสายใต้ตำบลหนองตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครสระแก้วกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมน้ำมันเขียวและกระนวดเย็นนะครับทั้งโคราชคือมิดแถบไปยังไหนเนาะพี่น้องทั้งแก่งสนามนั่งทั้งชัยภูมิทั้งขอนแก่นแว่งหน่อยแว่งใหญ่เมืองพ้นส่วนนั้นฟังได้อยู่บ่ครับบัวลายแถวบัวใหญ่นะครับแก่งสนามนางอำเภอเมืองอำเภอแก่งค้ออำเภอค่อนสวรรค์ชัยภูมิครับผู้ใดฟังคลื่นของ100.50แก่งสนามนางอยู่โทรหาเบาบ่อยเนี่ยนะครับคลื่นดังบ่ส่วนนครนายกนี่น้ำท่วมสถานีโอ้ลำบากนะครับคุณพ่ ภูวริศยางชุมจากหน้าบัวอำเภอเพ็ญอุดรนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนะครับคุณสำรวยโคตรชาจากบ้านใต้สว่างแดนดินกระใสเส้น1กาแฟ2นะครับคุณสำร่องกันหานะครับจากท่าข้ามอรัญญประเทศสระแก้วน้ำมันเขียวและกระนวดร้อนนะครับคุณแม่คิมนิวาส จากขนุนกันทรรักษ์ศรีสะเกษนวดเย็น2สบู่อาบน้ำ1ล้างหน้า1นะครับม้วนมูนี่นะฮะจะส่งออกพร้อมกันวันพรุ่งนี้นะครับสินค้าสิได้รับอย่างเร็วก็คือมือฮื้อเด้อครับเด้อส่งออกมือฮื้ออื่นฮอดอีพออีเมลมือฮื้อนะครับให้เข้าใจตามนี้เด้อนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอีเมลส่งคือเรือบขอไวครับฝ่าไฟแดงนะชิฟังอยู่น้องแม่เนาะฝ่าไฟแดงมืออื่นแม่สีสั่งของอยู่เด้อบ่อยบ่ได้หนีไปใส่เด้อว่าสั่น ขอบคุณครับอีเมลครับ

0: ผ่าไฟแดงครับงานเพลงจากคุณแม่ทรงเคลือบนะทางผู้ละกันธรวิชัยมหาสารคามเอาขอบุญขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อที่เป็นกำลังเร่งใจกันมากใครฟังแก้งสนามนางอยู่ครับอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอแก้งสนามนางอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอบัวไร่อำเภอบัวใหญ่อำเภออ่าพ่นอำเภอแวงหน่อยแวงใหญ่นะครับอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอแก่งข้ออำเภอพรสวรรค์แถวนั้นนะครับผู้ใดรับฟังเบาบ่อยอยู่นะฮะเช็คหน่อยนะครับอีพออีเมลคันดังอยู่โทรมาเว้าสู่ฟังแน่นะครับเนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับเอาเป็นจังใดเนาะฉันบ่แม่นแล้วจมน้ําติฮือจังใดนะครับไปอัดลาดเลยบัดนี้นะ0902927444ครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคําครับสวัสดีครับปล่อยสุนทรใช่ครับ
1: จ้าชัดเจนอยู่จ้าแก้สนามนางเบอร์เล็กหน่อย
0: จ้าชัดแจ๋วอยู่เนาะครับพี่ขวัญนภาเนาะโอเคโอเค
1: ต้องเลย
0: ครับพี
1: ่กินแค่2ช้อนกับเซาปวดหลังแห
0: มนั่นดินั่นดิมันก็ได้ย่อนได้ย่อปานั้นตัวมันเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพี่เนาะ
1: จ้าอันที่ปกติอันที่ย่างกันย่างตากขาแม้เจ็บหลังเจ็บขาเด
0: ้ครับพี่ครับ
1: เอออันนี้ก็ในวาดีคืนเลือดหัวก็กินเนาะ
0: จ้าเออมันจะคอยไข้ไปเรื่อยเด้อเอื่อยเด้อกินกินต่อเนื่องเด้อครับเด้อ
1: ใช่มื้อแล้วเดี๋ยวยายโทรสั่งดอก
0: ครับผมครับผมโอเคขอบคุณครับเอื้อยที่โทรมาแจ้งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะว่าเบิกครับ
0: เอาเนี่ยไปอัลลาดซ้ำนะครับโทรไม่เอื้อยโทรไม่สิขอฟังเพลงบ่ฮื้อจังไดนะครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: จ้าฟังกาแฟจ้ะ
0: คุณพี่คุณพี่กุลทองนี่เนาะแม่เนาะ
2: จ้ากาแฟ2กล่องกับยากระไสเส้นนึงจ้ะ
0: กาแฟ2กระไสเส้นนึงเป็น 1,050 บาทอีเมลยังแถม
2: เอาสบู่ได้ปะ
0: ได้อาบน้ำหรือล้างหน้าครับ
2: เอาล้างหน้าจ้ะ
0: เอาล้างหน้าเนาะคุณพี่คุณทองกองเพชรที่อยู่เดิมเนาะ
2: จ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
2: จ้า
0: ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: อาบน้ำหรือล้างครับ
0: คุณแม่บุญเสิร์ชครับผมจะให้ตัวแทนนะครับผมจะให้ตัวแทนที่อารันโทรหาแม่นะแม่นะนั่นนะครับโทรมาแล้วเพิ่นก็เป็นจังซี่ที่แรกผมจนว่าเด็กหน่อยเรียนโทรศัพท์บ่บ่ได้บ่แม่นครับเล่าโทรเองนั่นล่ะนะครับพาลังเถื่อโทรมาเล่าถ้าฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเราค่อยสิคุยเวลาโทรมาไม่ต้องรอฟังเสียงออกวิทยุนะครับคุยเลยนะครับเฝ้าคุยเฝ้าแล้วเราค่อยไปฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุน้ำกลผมขออนุญาตตัดสายนะครับแม่บุญเสิร์ชผมให้ตัวแทนอรัญญประเทศหนุ่มตั้มโทรหานะครับของแม่เพราะว่าผมเช็คใครบ่ได้เบาตั้มเป็นคนส่งออกไปนะครับต้องกราบขออภัยอีเมลนำนะครับเนาะ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับเวลาเวลาไล่จ่อมอจันกันมาละเด้นะครับบ่อยากพัดภาคเวียนเวียนหักจองจำไปบ่อยากไก่สายข้อแม่เวียนหักผ้าเวียนอยากเห็นโตเวียนเด้อยากเห็นโตเวียนเด้มันเป็นโตจังไดนะครับมันเป็นโตจังหอยหรือเป็นห้อยจังสางสีน้ำมังดอกแม่เวียนของแม่บุญเสิร์ชผมถ้าแม่ฟังวิทยุอยู่นะครับแม่ไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวแม่รอให้หนุ่มตั้มโทรหานะจ๊ะนะครับเพราะว่าผมให้คำตอบแม่ไม่ได้อรัญญประเทศนะครับเราเป็นตัวแทนนะครับเป็นคนจัดส่งให้นะครับบ่าวบอยไม่ได้ส่งเองนะครับเนาะคุณแม่บุญเสิร์ชไม่ต้องโทรมาหาบ่าวบอยนะเดี๋ยวบ่าวตั้มจะโทรหาและเขาสิแจ้งรายละเอียดว่าพัสดุแม่ไปหอดใสแล้วอยู่จังไดแล้วนะครับอีแม่บุญเสิร์ชเด้อคันฟังรายการวิทยุอยู่ตอนนี้เด้อแม่เด้อแม่โทรมาผมก็ให้คำตอบแม่บ่ทันได้ต้องเป็นหนุ่มตั้มตัวแทนอรัญญประเทศครับเขาจะให้คำตอบเพราะว่าเขาจะเช็คพัสดุได้ว่าตอนนี้พัสดุมันหอดใสแล้วว่าสันต่อไปเอ้าน้องกุ้งนั่งมารอท่าครับเวลาเบิดเวลาแล้วยืนคำแอลปันเลข4เหลียวงวกคุณงวกพี่หาหนีใส่จักของว่าจะได้บ่เหมาะสมกิริยาได้บ่สุภาพบทเพลงได้เปิดให้บ่ได้หาให้บ่ท่านขออภัยนำกันละกันพุ่มมันกำเน่นใส่ห้อยท่านข้างเถียงครับไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร พรศักดิ์สองแสงปิดเบรกด้วยกันไปนะครับเบิดเพ่งเบิดเวลาจากกันตรงนี้พี่น้องอยากสั่งซื้อสินค้าอยากสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำที่ให้อีพ่ออีแม่โทรได้ทุกช่วงดีเจเที่ยงหอดใบ2ครับอยู่กับน้องกุ้งนางนะครับเที่ยงถึงใบ2อยู่กับน้องกุ้งนางใบ2หอด6โมงแรงอยู่กับผู้เบาดิวกฤตนันท์6โมงแรงครับไปฟังไอเสือกินซักทุ่มครึ่งหลังข่าวนะครับเป็นละครมือปราบ10แผ่นดินนะฮะภาค2แล้วก็2ทุ่มนะครับเป็นเพชรพระอุมา3ทุ่มเป็นต้นไปครับเป็นรายการรีรันเอารายการสดจากภาคกลางวันไปรีรันออกอากาศในภาคกลางคืน6โมงเช้าผู้ใดมักฟังเทศแหล่ไปติดตามกันนะครับ6โมงเช้าครับเทศแหล่ม้วนๆตอนนี้เทศเรื่องมัทธกุลทลีเศรษฐีขี่ทีมืออื่นน่ะสิจบครับมืออื่นเช้าแล้วก็7โมงครึ่งหลังข่าวนะครับอันนี้ก็อุ้ยละครสุดมั่นอีก1เรื่องนะครับสำหรับพี่น้องมักติดตามละครนะครับแล้วก็8โมงเช้าบอยสุนทรชัยเขาสดๆนั่นคือผังรายการของเฮา24ชั่วโมงครับพี่น้องติดตามได้ทุกคลื่นทุกสถานีโชคดีมีความสุขทุกท่านทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714438

24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

ายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันให้ซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกับไสเซน
2: บักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาจังซั่นเด้อบ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โอเคแล้ว
2: เออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อโอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ย

0: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เล่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดไหล
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เข้าใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่

0: มันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหูเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G 572/5

1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: คุณคว่ำมันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอง

0: วัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการค่ะนี่คือนาน่าว่าไรตีนั่นเองเจอกันเป็นประจำแน่นอนค่ะกับรายการสดๆนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณค่ะจันทร์ถึงศุกร์ตอนเที่ยงถึงบ่าย2ส่วนถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรง2ชั่วโมงโดยประมาณเจอกันแบบนี้แน่นอนค่ะส่งเพลงเพราะๆนะคะเป็นความสุขกันไปส่งเป็นรอยยิ้มให้กันค่ะแม่จ๋าอากาศเริ่มฝ่ากำลังแบบโปร่งๆกำลังลงๆค่ะแดดเริ่มมานะคะฝนอาจจะออกแล้วหรือเปล่าบ่มั่นใจท้องฟ้าโปร่งแล้วจ้ะแม่จ๋าเห็นแดดแล้วเฮาบรรยากาศดีๆท้องฟ้าโปร่งใสส่งเพลงพร้อค่ะเป็นความสุขกันไปให้กับทุกท่านพร้อมดีเจกงนางค่ะหนึ่งในทีมงานของบานสมุนไพรก่อนค่ำรับหน้าที่กันอยู่ตรงนี้ขึ้นท่านขึ้นเวทีคือเก่าจะแม่จ๋าต่อจากพี่บอยสุนทรชัยนะคะนายหางลงหันไปเรียบร้อยกงนางขึ้นต่อเลยอยากจะแนะนำผลงานเพลงนะคะอยากจะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์จากบานก่อนค่ำนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902924444นะคะเบอร์นี้นะจ๊ะแม่จ๊ะเบอร์เก่าเฮานี่แหละจำได้แน่นอนเนาะแม่เนาะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นายหางลงหันไปเรียบร้อยกงนั่งขึ้นต่อเลย
0: สวัสดีค่ะกงนั่งรับสายค่ะ
1: ได้รับผลงานเพลงนะคะอยากจะสร้างผลิตภัณฑ์จาก
0: ฟังในวิทยุด้วยนะสวัสดีค่ะกงนั่งรับสายค่ะ
2: ตัวกล้อง
0: จ๋า
2: อยู่ต้องตอนเนี่ยยังบ่ได้ฟังเด้อ
0: เดี๋ยวมื้อนี้ได้ฟังเนาะแม่เนาะอยู่ต้องตอนอ่อนผู้เบาก
2: ินข้าวเที่ยงแล้วบ่ลูก
0: ยังบ่กินเลยจ้ะแม่จ๋า
2: แม่กินแกงนี่ผัวกับแม่เด้อ
0: ป้าเผ็ดจังได๋กงนั่งสิได้กินแม่กินเพื่อนเด้อแม่เด้อ
2: โอ้เฮ็ดปวดหลายๆดู
0: เอากินเพื่อลูกสาวเนี่ยแม่ทางนี่บ่ได้กินจักเทื่อเฮ็ดปวด
2: บ
0: ่ค่ะจ๋าแม่โทรจากไสก่อค่ะ
2: สีเมืองใหม่จ้า
0: สีเมืองใหม่สีเมืองใหม่ทั้งอุบลเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: เฮ็ดหลายบ่แม่ทั้งอุบลช่วงนี
2: ้อุ้ยหลายๆเฮ็ดทั้งสีเมืองใหม่หลาย
0: อุ้ยขอลางานจัก2 3มื้อไปเก็บเฮ็ดทั้งพุ่นซะเปียงล่ะ
2: อุ้ยบ่ได้เก็บยาก
0: บ่ได้เก็บยากโอ้แสดงว่าหลายแห้ง
2: จ้าไปก็ได้เป็นจ้าไม่ยุ่งเครื่องแห้งโพดแม่ไปเครื่องอุ้ยเจริญโพด
0: จ้ามันไม่เฮ็ดอย่างอื่นผสมบ่ล่ะแม่
2: มุมี่ลูกมีจะเฮ็ด
0: อ๋ออันนี้อย่างเดียวไปเลยเนาะแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้ามีจะเฮ็ดปวกกับเฮ็ดไข่น่ะเฮ็ดไข่ก็หลาย
0: คุณนั่งเบิ่งเฮ็ดบ่เป็นสันเดแม่เกิดไปเอาเฮ็ดตายเบี้ยผสมจ้าขอบคุณแม่มากๆเด้อลูกสาวเปิดไห้นะคะ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่ที่สีเมืองใหม่นะคะจังหวัดอุบลราชธานีโอ้ยเป็นตะออนซ่อนแต่เฮ็ดทางพุ่นนะคะบ่ได้หายากเนาะแม่เนาะนะคะยางไปเตเอาโหลดแสดงว่าหลายเติบ0902927444ขอบคุณไล่ๆกันแล้วกันค่ะ0902927444ช่วงนี้กุ้งนั่งเป็นอย่างกินไม่มีความรู้สึกว่าหิวข้าวบ่มีความรู้สึกว่าหิวแม่นะคะสังเกตเจ้าของมา 2-3 มือ3มือนี่ค่ะแต่ว่าพยายามกินพยายามที่จะบังคับตัวเองให้กินนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิสวอยแต่ความรู้สึกว่าหิวเนี่ยตอนนี้บ่มีเลยค่ะเป็นมา 2-3 มือละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อหลุดไปแล้วสายเมื่อสักครู่จากไหนนะอาจจะเป็นทางคุณแม่ผู้ใหญ่สุดารัตสีทองนะคะเดี๋ยวกดไม่ให้กุ้งนั่งเด้อค่ะรับประท่านเมื่อสักครู่สวัสดีค่ะ
3: กุ้งนั่งวันจ้า
0: จ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม
3: ่อันสั่งยาอันยานวดได้จ้า
0: จ๋าน้ำมันนวดไม่เอาสูตรไหนดีคะ
3: สูตรร้อนกับสูตรเย็นไว้จ้า
0: จ๋าเอาย่างละขวดบ่คะแม
3: ่จ้าน
0: วดร้อน1เย็น1 2ขวด3ลอยเนาะแม่เนาะ
3: ค่ะ
0: ค่ะแม่เคยสั่งบ่คะแม่
3: บ่จ้า
0: บ่เคยสั่งลูกสาวขอชื่อแล้วก็ที่อยู่ด้วยค่ะ
3: ที่อยู่ไอ้73
0: 73หมู่ที่ค่ะแม
3: ่หมู่10ค่ะ
0: หมู่ที่10ตำบลอะไรคะ
3: ตำบลละวิงค่ะ
0: ละวิง
3: ละวิง
0: ละเนี่ยล้อเรือหรือล้อลิงนะคะแม
3: ่ล้อเรือค่ะ
0: รอเรือละวิงอำเภออะไรคะ
3: อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
0: อ๋ออยู่ทางเพชรบูรณ
3: ์ค่ะ
0: จ้าได้จ้าแม่ดาวลูกสาวทรงออกไข่ขอชื่อนามสกุลหน่อยจ้าแม่จ๋า
3: สนันนามวงค่ะ
0: คุณแม่สนันงามวง
3: นามวงค่ะ
0: ขอนามนะคะนามวงจ้าเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์แม่เลยนะคะ
3: ค่ะ
0: จ้าจ้าแม่จักประมาณ2มือบ่เกินนั้นของจะถึงนะคะ
3: ค่ะ
0: เพชรบูรณ์เริ่มแบบอากาศเย็นๆไปค่ะแม่
3: ค่ะ
0: เพชรบูรณ์เริ่มเย็นไปค่ะตอนนี
3: ้ค่ะค่ะ
0: เอาโอเคจ้าแม่ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนี่แม่จากทั้งเพชรบูรณ์นะคะน้ำมันนวดสุดร้อน1เย็น1 300บาท
4: จ
0: ้า
4: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณนะ
0: ค่ะ
4: จ้าของถึงแล้วนะจ้า
0: จ้าของถึงเรียบร้อยใช่ไหมคะ
4: จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าขอเพลงด้วยจ้า
0: ค่ะเพลงอะไรดีคะ
4: ก็เพลงรักซ้อนซ่อนรักจ้าร
0: ักซ้อนซ่อนรัก
4: จ้าจากจินตลาจ้า
0: ของพี่จินตลานะคะ
4: จ้ารักซ้อนซ่อนรักเสียงลูกใจด้วยนะจ้า
0: ได้ค่ะจ้า
4: พิเศษให้สาวสวยหน้าใหม่นะจ้า
0: จ้าพี่ใช้ฉายาว่าอะไรนะกุ้งดังลืมฉายา
4: น้ำพึ่งหวานจ้า
0: น้ำพึ่งหวานโอเคได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณสำหรับนะคะพี่น้ำพึ่งหวานน่าจะหวานจริงๆฟังเสียงละนะคะฟังเสียงละความหวานนี่เกิน 100% ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะรักซ้อนซ่อนรักนะคะส่งให้กับพี่น้องแฟนรายการสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้าน้องกุ้งนาง
0: จ้าสวัสดีค่ะแม่จ๋า
5: จ้าแม่วรรณานะคะ
0: เป็นแม่วรรณาจ้าจ้าแม
5: ่จ้าแม่จะสั่งน้ำครีมนวด
0: จ้าน้ำมันนวดใช่ไหมคะ
5: น้ำมันนวด2กระปุก
0: 2กระปุกเอาสูตรไหนดีจ้าแม่จ๋า
5: เอาสูตรร้อนจ้า
0: ร้อนทั้ง2เลยนะคะ
5: จ้า
0: 2ขวด300บาทคุณแม่วรรณาเบอร์นี้เบอร์เก่าแม่ไหมคะ
5: จ้าเบอร์เก่า
0: เบอร์เก่าเดี๋ยวลูกสาวเช็คข้อมูลแป๊บนึงนะคะ
5: จ้า
0: จ้าเพื่อกันความผิดพลาด เดี๋ยวกลัวไปไม่ถึง080 023 0932
5: ค่ะโอเค
0: จ้าคุณแม่วรรณาชินนบุตร99หมู่9ตำบลผ่านศึก
5: จ้าม
0: ีล็อก5ด้วยเหรอคะแม่ล็อก5นี่คืออะไรอ่ะ
5: จ้าล็อกก็คือหมู่บ้านเนี่ยแหละเขาเรียกกันมา
0: อ๋อคือเขาอ๋อโซนนู้นเขาเรียกว่าล็อกนะคะล็อก5เนาะได้ได้จ้าแม่จ๋าโอ้สระแก้วสระแก้วน่าจะสัก3วัน
5: จ้าร
0: อได้เนาะแม่เนาะแต่ว่าถึงแน่นอน
5: พอดี
0: เลย
5: แม่เคยสั่งมาใช
0: ้
5: สองรอบแล้ว
0: เป็นยังไงบ้างจ้าแม่จ๋า
5: ก็เลยไปแบบยังไงล่ะไปพูดต่อแล้วก็พวกเขาก็ลองใช้
0: ค่ะ
5: แม่ก็ให้เขาลองใช้เขาว่าเออมันดีสั่งให้หน่อย
0: ลองใช้แล้วก็รู้สึกติดใจก็เลยเพื่อนบ้านใช่ไหมคะแม่บอกให้สั่ง
5: เพื่อนบ้านไปทำบุญวัดอยู่ในวัดไปวัดด้วยกันก็ให้เข้าทานแม
0: ่จ้าได้เลยจ้าแม่เป็นร้อนสอง
5: แล้วเพราะว่ามันดีมันเบาเลยอยากได
0: ้ได้จ้าแม่เดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะคะ
5: จ้า
0: ขอบคุณมากมากค่ะแม่
5: จ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่วรรณาชินนบุตรนะคะสวัสดีค่ะ1499นะคะคงนั่งรับบ่ท่านเดี๋ยวขออีกสักรอบกันแล้วกัน2เทื่อละนะคะ2เทื่อ3เทื่อละนะคะเบอร์ลงท้าย1499คงนั่งรับสายบ่ท่านนะคะรบกวนกดให้ใหม่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
6: ยี่ห้อ
0: สวัสดีครับผมครับผม
6: คงขอเพิ่งก้อง
0: เอาเพลงหยังครับ
6: คิดเพื่อนสิบเด
0: ือนอะไรนะอีกจักรอบแม่พี่คงดังฟังบอชัด
6: คิดเพื่อนสิบเดือ
0: นเนื้อป่ะเนี่ยบอได้โทรหากันด่วนเอามาอีกสักรอบสิ
6: คิดเพื่อนสิบเดือน
0: เดี๋ยวเอาสิมิเฟสพี่คงนั่งยืนบอกดพิมพ์ซื้อเพลง
6: ไม่เชื่อ
0: พราะว่า
6: เดี๋ยวนะขึ้นขี่ตัว
0: เอาสร้างคนขี่ตัวมันบ่ค่ะโอ้ยเกียบเนาะนี่เกียบบ่ได้ฟังเนาะสร้างคนขี่
6: ต
0: ั
6: ว
0: น้อง
6: ขึ้นมันเกือบพี่สาว
0: เดี๋ยวพี่ลืมฉายาแม้ฉายายังเกาะน้องอะไรนะ
6: อีก
0: น้องยังก็ครับพี่ลืมฉายาบ่ได้โทรหาพี่โดนลืมอีหลีเด้ลืมอีหลีฉายาอะไรนะพี่กุ้งนั่งลืมฉายา
6: น้องยัง
0: น
6: ุ่
0: ม
6: เรื่อง
0: นุ่มยังก็ครับ
6: นุ่มเรื่อง
0: อ๋อน้องแบงน้องแบงว้ายน้องแต่สารบ่โทรหากันโดนหลายจนลืมไหมกุ้งนั่งจนลืมโอเคครับน้องแบงค์เดี๋ยวพี่กุ้งนันส่งให
6: ้
0: ครับผมครับผม
6: เ
0: ออให้ผู้สาวเกียดให้ผู้สาวบ่นี่อาการเนี่ย
6: ผู้สาว
0: นั่นตัวอันใดกับตัวใดเยอะไปหาโอนเงินให้เขาเด้อ
6: มึงมึงกลัวผม
0: นานใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอเค
6: กลัวผมมึงไปกาว
0: เออนั่นละสุดเนี่ยผู้สาวโอเคใจเย็นเย็นครับผมเดี๋ยวพี่ส่งเพลงให้เด
6: ้
0: อ
6: โอเคใจเย็นครับ
0: ครับผมสวัสดีครับน้องแบงค์
6: เพื่อนพร้อม
0: ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะคะน้องแบงค์บ่ได้โทรหาโดนน้องแบงค์หายเงียบไปเลยเงียบไปนานจนคิดบ้างพี่กุ้งนั่งลืมเสื้อลืมฉายาโอ้ยเป็นเสียใจแห้งเดี๋ยวนี่ฟังเสียงล่ะนะคะรู้สึกอาจจะอัดอั้นตันใจเนาะแบงเนาะนะคะผู้สาวตัวสวัสดีค่ะสว
7: ั
0: สด
7: ี
0: ค
7: ่
0: ะจ๋าจ้าแม
7: ่จังวะ
0: ไม่ถึง
7: ฉันคือว่าจังสัน
0: อ๋อน้องแบงเล่าไม่สบายค่ะจะเป็นอาการปกติเราป่วยประมาณนั้นจ้าเราไม่ได้ตังแกงด้วยแม่เป็นน้ำสุขภาพเพิ่นค่ะจ้า
7: เมียว่ะขอตั้งพี่เนี่ยได้ลูก
0: จ้าแม่เอาเพลงหยังคะ
7: จ้า
0: เอาเพลงหยังก็ค่ะแม
7: ่สะอื้นในรถทัวร์
0: สะอื้นบนรถทัวร์
7: จ้าได้สารคาม
0: จ้าอีเมียทั้งสารคามเมื่อได้สิกลับกาลสินจะได้สร้างของ
7: บ้านนี้เพื่อนลูกว่าท่านไปชมไม่นั่ง
0: โอ้ต้องรอ
7: ท่านไปว่าไปว่าไม่นั่งเสาวันที
0: ่ได้จ้าแม่
7: เสาวันที่เขาจังสิเด็กไปชมมันยาก
0: ค่ะว่าเป็นยังเดี๋ยวไปส่งกันมือได้พร้อมมือได้จังสังเนาะแม่เน
7: า
0: ะ
7: จ้าเนี่ยก็ฟังทุกมือนี่ล่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณอีเมียหลายๆโดยลูกสาวเปิดเพลงไห้นะคะ
7: จ้าจ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะที่มหาสารคามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
8: เออกุ้งนั่งสิ
0: จ้าค่ะพ
8: ่
0: อ
8: ก็นักช่างยาตาไหม
0: จ้าบำรุงสายตาพ่อเอาจักกระปุกดีค่ะ
8: กุ้งนั่ง
0: สายตา
8: หกร้อยห้าสิบส
0: ิแมนจะพอ650ค่ะ
8: โอ
0: ้ถ่ายอีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะพ่อ
8: บอท่านเคยสั่งไว้จากร่องเบิ่ง
0: อ๋อได้จ้ะถ้ากันลูกสาวขอชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่พ่อค่ะ
8: พ่ออัมพรเอกตาแสง
0: พ่ออัมพรเอกตาแสงบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะพ
8: ่อบ้านเลขที่181
0: 181หมู่ที่ค่ะ
8: หมู่10
0: หมู่ที่10
8: หมู
0: ่ตำบลค่ะพ่อ
8: ตำบลน้องกุ้งใหญ
0: ่น้องกุ้งใหญ่
8: อำเภอกระนวนจังหวัดสมาร์ทนะ
0: อ๋อของป๋าสมาร์ทอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะคะ
8: แม่น
0: จ้ะเบอร์โทรนี่กับเบอร์พ่อเองโดยตรงเนาะพ่อเนาะ
8: แม่นๆ
0: จ้ะพ่อเพราะว่าขอนแก่น
8: ติดตามมั้ยล่ะ
0: จ้ะขอนแก่นมืออื่นฮอดค่ะเดี๋ยวขนส่งจะโทรหาพ่อมืออื่นจ้ะอีพ่อรับโทรศัพท์ขนส่งในเด้อค่ะ
8: อินโทรศัพท์เดี๋ยวพ่อ
0: จ้ะโอเคค่ะพ่อขอบคุณอีพ่อหลายๆค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่ออัมพรเอกตาแสงนะคะฟังจากนะคะคลื่นของคุณพ่อสมาร์ทนะคะป๋าสมาร์ทนั่นเองอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเอาเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกนะคะราคา650บาทจัดส่งไข่ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะพ่อสวัสดีค่ะจ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะ
9: กุ้งนั่งบอกหนุ่มบอยด้วยนะแม่ได้รับยาแล้วลูก
0: อ๋อจ๋าของครบถ้วนนะคะแม
9: ่ครบค่ะ
0: ค่ะขอบคุณแม่มากๆที่โทรมาแจ้งนะคะ
9: ขอฟังเพลงหน่อยลูก
0: จ๋าแม่เอาเพลงอะไรดีคะ
9: ปริญญาลูกแม่ค้า
0: ปริญญาลูกแม่ค้า
9: จ้า
0: จ้าจ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ
9: จ้า
0: ขอบคุณค่ะ
9: ไม่ผิดนะคะ
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
9: ขอบค
0: ุณค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่น้ำกันแล้วกันสำหรับผลงานเพลงนะคะเอาเป็นปริญญาลูกแม่ค้าสวัสดีค่ะ
10: จ้าสั่งสั่งยาหนวดเนี่ยจ้า
0: จ้าน้ำมันหนวดเอาจะขวดดีค่ะ
10: เอาสูตรห้อนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่งจ้า
0: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
10: จ้า
0: จ้า300 บาทพี่เคยสั่งบ่ค่ะ
10: บ่จ้าแต่ว่าพ่อเคยให้ผู้อื่นสั่งให้บัดนี้เลยมาสั่งให้เพิ่นเอง
0: อ๋อกระสันเดี๋ยวขอชื่อแล้วก็ที่อยู่ใหม่เลยค่ะ
10: เอาราตรีสุวิชัยจ้า
0: จ้าคุณราตรีสุวิชัยนะคะ
10: จ้า95หมู่8
0: 95หมู่ที่8ค่ะ
10: จ้าบ้านหนองค่ำ
0: บ้านหนองค่ำค่ะ
10: ตำบลอูบมู
0: ตำบลอูบมู
10: อำเภอหนองวัวซออ
0: ำเภอหนองวัวซอจังหวัด
10: จังหวัดอุดรธานี
0: จ้าเบอร์โทรเป็นเบอร์ใดคะ
10: เอ08
0: 08
10: 7516
0: 7516
10: 9240ค่ะ
0: 9240แสดงว่าบ่แม่นเบอร์ที่ใส่โทรม่านบ่ค่ะ
10: อันนี้ก็แม่นจ้าเพราะว่าใส่2เบอร
0: ์อ๋อแสดงว่าระบุได้ทั้ง2เบอร์เลยเนาะพี่เนาะ
10: จ้า
0: จ้า0875169240นะคะ
10: จ้า
0: จ้าจ้าพี่เราต้องออกไข่มือนี่ประมาณมืออื้นถึงค่ะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับนะคะคุณพี่ราตรีสุวิชัยนะคะอยู่หนองงัวซ่อจังหวัดอุดรนะคะจังหวัดเดียวกันวันเดียวถึงแน่นอนนะคะส่งออกมือนี่นะคะแล้วก็ขนส่งส่งมืออื่นนะคะหอดเฮียนหอดซ่านหอดบ้านนะคะแน่นอนถึงบ้านของหอดมือนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่จังจ่ายเงินกับขนส่งนะคะกับคนที่ไปส่งได้เลยตามยอดที่แจ้งไปบ่ได้มีค่าส่งใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสวัสดีค่ะ
11: พี่ครับ
0: ค่ะ
11: ขอฟังเพลงนะครับ
0: ค่ะเพลงอย่างดีคะ
11: ของไอร็อกเกอร์ที่มออีแดงครับ
0: ร็อกเกอร์ที่มออีแดง
11: ของอันนั้นของลูกคุณยศมันนะครับคุณต้องลงซ้ายนะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะพี่เราคุณนั่งส่งไข่เนาะ
11: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับคุณพิทักษ์สร้อยคำร็อกเกอร์ที่มออีแดงสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
12: มาแปลแอดแลบเลยนะ
0: ฮะ
12: แปลแอดแลบ
0: แปลแอดแลบจ้าผู้ใดลองค่ะแปลแอดแลบเนี่ย
12: อ๋อแปลจ๋ามันแ
0: หมฮะ
12: แปลจ๋า
0: แปลจ๋าจากแปลจ๋าไม่เป็นแปลแอดแลดได้จังไดอะแปลจ๋าเนาะโอเคเอาส่งให้แม่บ้าน
12: ครับ
0: เป็นพิเศษ
12: ครับ
0: ถ่าได้ค่ะเดี๋ยวกงนั่งส่งให้ค่ะ
12: ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับพี่กำพลาเมียสวัสดีค่ะกงนั่งรับสายค่ะ
13: กงนั่งมาค่ะ
0: จ้ากงนั่งจ้าแม
13: ่ค่ะแม่จะสั่งกาแฟ
0: จ้าคุณแม่เอากี่กล่องดีคะ
13: 4 กล่องค่ะ
0: กาแฟ4 กล่องแม่ได้ของแถม1 ชิ้นนะจ้าแม่จ๋าเอาอะไรดีคะ
13: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนไง
0: จ้าแถมเป็นนวดร้อน
13: จ้า
0: จ้าแม่เคยสั่งหรือเปล่าคะ
13: เคยค่ะแม่กนกพรแสง
0: แม่กนกพรเบอร์เก่าแม่ไม่จ้าเบอร์นี้
13: จ้าจ้าเบอร์เก่า
0: เดี๋ยวลูกสาวกดดูตามเบอร์สักครู่นะคะ089 625 625 7958จากคุณแม่กนกพรแสงวงบ้านเลขที่5หมู่ที่9
13: จ
0: ้าอยู่ที่บ้านสร้างคำนะคะแม่
13: จ้าจ้า
0: จ้ามีข้อมูลเดิมจ้าแม่จ้า
13: แม่สั่งกับคุณบอย
0: รอบที่แล้วแม่เอาเป็นโปรสีสหายใช่ไหมคะ
13: จ
0: ้ารอบนี้เอาเป็นกาแฟสีแล้วก็แถมเป็นนวดร้อนได้จ้าแม่จ้าเดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานส่งออกให้นะคะ
13: จ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับนะคะคุณแม่กนกพรแสงวงแม่ยุอุบลค่ะอยู่ที่อำเภอตันสมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะรอบนี้เอาเป็นกาแฟก่อนค่ำ4 กล่องพันเดียวนะคะสำหรับโปรกาแฟ4 กล่อง 1,000 บาทของแถมแม่เลือกเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรหอน นะคะสนใจติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำค่ะ

0: เยี่ยมเลยแน
1: ่บ่มีดอก
0: พี่หลีที่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: เฮ้ยบ่ว่าบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมชวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร0902927444 0902927444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ํานะครับ
3: ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ดีค่ะสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
1: จ้าเอากี่กล่องดีคะ
0: ถ้า 2,000 แถมอะไร
1: จ้าถ้า 2,000 มันจะสามารถเลือกได้2แบบค่ะถ้า8กล่อง 2,000 บาทของแถมชิ้นเล็กจะได้2ชิ้นแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นค่ะชิ้นใหญ่มีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำร้อนแล้วหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟอีก1กล่องเป็นตัวแถมก็ได้ค่ะค่ะ
0: งั้นเอา 2,000 ก็เอากาแฟนั่นแหละเป็นตัวแถมนะ
1: จ้ากาแฟแถมเป็นได้ทั้งหมดเป็น9กล่องนะคะจ้าเคยสั่งหรือเปล่าคะ
0: เคยค่ะ
1: เบอร์โทรนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: คุณเดือนทองคำหนองคูนะคะได้ค่ะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะทางด้านออเดอร์นะคะจากทางด้านนะคะคุณเดือนคำเอาชุดใหญ่ไปเลย8กล่องค่ะกาแฟก้อนคำ8กล่อง 2,000 บาทนะคะของแถมเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องดังนั้นจะได้ไปทั้งหมดคือ9กล่องนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะคุณเดือนทองคำหนองคูนะคะจัดส่งออกมานี่ค่ะเดี๋ยวทีมงานแพ็คใส่กล่องให้แล้วก็จัดส่งออกวันนี้หอดนะคะบานประมาณมืออื่นมือฮือนะคะ 1-2 วันของถึงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าคุณสวย
1: จ้าสวัสดีค่ะพี
2: ่โอ้ยคอยสบายได้บ่ได้ข่าวสองมืออะไรนะ
1: จ๋าเป็นหยังค่ะบ่สบาย
2: แม่มีไข่นิดหน่อย
1: มีไข่เอาคนเป็นไข่หลายๆเห็นได้ยินพี่บอยกับไข่ลูกไส้หน่อยพี่บอยกับไข่พักกันไข่ทั้งสองจ๋าอากาศแปรปรวน
2: แม่นอยู
1: ่ไข่อยู่ดอกไข่โตบ่ไข่ใจ
2: โอ้ยไข่ใจมันไข่จนลามาแล้วล่ะ
1: ไข่จันลาแล้วติ๊กน่าสิมีภูมิต้านทานเหรอมั้งเนี่ยไข่ดูๆนี่ไข่ใจ
2: คืออยู่แล้วล่ะ
1: ค่ะครับพี่วันนี้เอาเพลงอย่างดีค่ะ
2: น้ำไม่ล้างไม่น่าวายอยู่ข้างนอกกินข้าวกันแล้วก็โอ้โหคนในยันบ้าน
1: จ้ะน้ำไม่ครับพี่ตอนนี
2: ้บ่
1: ค่ะ
2: เอาเพลงนี้เด้อ
1: ค่ะเพลงอย่างคะ
2: เอาบุญพาลาบ่หอดเด้อ
1: บุญพาลาบ่หอด
2: แม่นขอไล่แม่นประสิทธิ์พง
1: ษ์อ๋อได้ค่ะพี่ส่งผู้ใดคะ
2: ช่วงอาคุณแม่ประกอบแก้วนะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ยังไงเพิ่นบ๊ายบายดีนะนะ
1: ยังหนอมิตรใหม่วัฒนา
2: เอ๊ะนั่นล่ะมื้อขึ้นลูกมาเขานำปฏิฟังเทปเก่าโอ้โหคนนี้นี่แล้วมองไผต้นโอ้อายอันนี้จะว่าเพิ่นพอใหญ่นะ
1: โอ้ปวดใจได้แล้วได้ยินเข้ามาพอใหญ่แล้วปวดใจจะบอกคำนี
2: ้ก็ตัวก็ตัดอายสุดว่า
1: จ้าได้ค่ะเดี๋ยวคงนั่งส่งไห่เนาะพี่เนาะ
2: จ้าแล้วก็ฟูเอาไงเด้อมันเพิ่นบ่ฟังคือหาเพิ่นอยู่นี่ล่ะ
1: จ้าได้ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณหลายๆนามัยสวย
1: ๆค่ะขอบคุณพี่สาวศรีสะเกษนำกันแล้วกันนะคะสำหรับบุญพลาบ่หอดบุญพลาบ่หอดแมนพิสิทธิ์พงษ์มั้งชื่อศิลปินเต็มๆสักครู่เดี๋ยวคงนั่งจัดส่งไห่นะคะ0902927444สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
1: จ้าค่ะแม่
3: อายุแม่พอดี
1: อ๋อค่ะ
3: ฝน
1: ออกจ้าไม่มีฝนจ้าแม่แดดออกแล้ว
3: ไปเอาไปฟังเพลง
1: ค่ะเพลงอย่างคะ
3: เพิ่นเดิมเลยแข้งดอกกระเจียวบานนะ
1: ดีเพราะมันมืดย่ำเราบอดอกกระเจียวบานดอกกระเจียวบาน
3: ต้องเพียงต้องใส่ด้วย
1: จ้าเดี๋ยวส่งใครคะแม
3: ่
1: ค่ะ
3: มอบให้น้าประยุทธ์ใส่นมขิดนมน้ำเปล่ามอบให้ก่อนแม่
1: จ้าได้ค่ะแม
3: ่ค่ะแล้วก็คือสวยหนาไหม
1: ค่ะ
3: สายมหันไปเด้อ
1: ค่ะสายเมื่อกี้เนาะสาวศรีสะเกษ
3: แม่ประกอบเกี่ยวน้ำ
1: ค่ะได้ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: เขาแม่ได้แล้วเด้อยากระสายเส้นมาหอนเจ้านี่ละ
1: ค่ะของถึงครบเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
1: โอเคขอบคุณแม่
3: เลยก็ได้กินหันละ
1: จ้ากินไปแล้วหันบ่ค่ะแม่
3: จ้าฮะ
1: กินกินไปเรียบร้อยแล้วเนาะเช้าหนึ่งแล้วก็เย็นหนึ่ง
3: กินน้ำไปเว้นก็ได้เนาะพอกินของเจ้าแล้ว
1: จ้ากินหลังอาหารนะคะถ้าเป็นกระสายเส้น
3: จ้าอาหาร
1: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
3: จ้า จ้าขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณแม่ตะไคร้หอมนะคะคุณบอกคุณแม่ถ้าท่านไหนที่สั่งกระสายเส้นไปกระสายเส้นของบ้านก้อนคำเป็นเม็ดแคปซูลค่ะบรรจุในกระปุก1กระปุกของกระสายเส้นบ้านก้อนคำมี30เม็ดนะจ๊ะแม่จ๋าเวลากินให้อีแม่กินหลังอาหารเด้นะคะให้กินหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะหลังอาหารเย็นอีก1เม็ดนะจ๊ะอย่ากินผิดเด้อแม่เด้ออย่าไปกินก่อนถ้าเป็นก่อนอาหารจะเป็นบำรุงสายตาก้อนคำถ้าผู้ใดสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำไปให้กินก้อนอาหารเช้าเม็ดนึงก้อนอาหารแล้งอีกเม็ดนึงค่ะสวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ค่ะบ้านก้อนคำกุ้งนางรับสายค่ะ
4: จ้าอยากได้ยาบำรุงสายตาก่อนค่ำอะค่ะ
1: จะบำรุงสายตาก้อนคำกี่กระปุกดีคะ
4: เอากระปุกหนึ่งจ้า
1: จ้ากระปุกหนึ่งไปล่องเบิงก่อนนะคะ
4: พอดีแม่เป็นอยากล่องเบิงอะค่ะ
1: อ๋อได้ค่ะ
4: เดี๋ยวหายจ้ะ
1: ค่ะอยู่จังหวัดไหนจ้าพี่จ๋า
4: อยู่สระแก้วค่ะ
1: อ๋ออยู่สระแก้วสระแก้วก็ประมาณสัก3วันของจะถึง
4: ค
1: ่ะกงนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงไห่นะคะ
4: ปปหน้าโรงเรียนหนองสังจ้ะ
1: อะไรนะคะปปปปปานี่เหรอคะปป
4: จ้าปปปปาล่ะค่ะ
1: ปปปแล้วก็อะไรนะคะพี
4: ่หน้าโรงเรียนหนองสัง
1: หน้าโรงเรียนหนองปปหมายถึงย่อมาจากไหนคะพี่คืออะไรปป
4: ซื้อเจ้าของอะค่ะ
1: ซื้ออ๋อพี่ซื้อปป
4: จ้าพี่ซื้อปปค่ะ
1: คุณนั่งนึกว่าพี่ตัวย่ออย่างว่าสันเดปปป
4: ค่ะพี่ซื้อปปเวลาเขามาส่งเขาสิได้หาง่ายนะคะ
1: อ๋อพี่ปปคุณปปหน้าโรงเรียนอะไรนะคะ
4: หน้าโรงเรียนหนองสัง
1: หนองสังจ่าค่ะพี่แล้วก็มีเป็น
4: 114หมู่8
1: 114หมู่ที่8ค่ะ
4: ตำบลหนองสัง
1: ตำบลหนองสังค่ะ
4: อำเภออรัญประเทศ
1: อำเภออรัญญประเทศ
4: จังหวัดสระแก้ว
1: จ่าเบอร์ที่ใช้เป็นเบอร์นี้เลยไหมคะพี่จ๋า
4: แมนค่ะ
1: จ่า6115ลงท้ายเนาะพี่เนาะ
4: แมนค่ะ
1: ค่ะค่ะพี่เป็นยังไงนามบกบ
4: ออ๋อบ้านพี่บ่ถ่วมบ่ถ่วมพี่บ่ได้อยู่ในเมือง
1: อ๋อแสดงว่าถ่วมเฉพาะในเมืองกันบ่คะพ
4: ี่จ้าในเมืองอลันก็หนักอยู่หนัก
1: อ๋อเหมือนจะเป
4: ็
1: น
4: แหละ
1: เราบกแนวบ่ค่ะตอนนี้
4: ก็ลดลงมาน้อยๆอยู่แต่กับบ่ท่านอันนี้เลยอะค่ะยังบ่ท่านเห็นพื้นถนนเลยกับประมาณเพิ่งเข้าอยู่ถึงเข้าอยู่ค่ะตาบ้านหนองสาวอยู่ในนั้นน่ะ
1: อ๋อจ้าจ้า
4: น้ำค่ะน้ำกันยังไหลเชี่ยวเติบอยู
1: ่ยังไหลเชี่ยวอยู่ส่งกำลังใจให้นะคะทางพุ่น
4: ตา
1: ค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
4: ค
1: ่
4: ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะจากพี่สาวทางอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะชื่อว่าพี่ปอปอตอนแรกกุ้งนั่งนึกว่าเอ๊ะปอปอนี่น่าจะเป็นตัวย่ออย่างว่าสันเดนะคะแต่ว่าชื่อเป็นซื้อของเอื่อยล้อเลยนะคะพี่ปอปอหน้าโรงเรียนหนองสังนะคะ114หมู่8ตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะเป็นห้วงเป็นใยค่ะพื้นที่ใดที่นะคะมีอุทกภัยนะคะน้ำท่วมส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขอให้น้ำลดเร็วๆนะคะหนึ่งงานเพลงนี้ค่ะสร้างค้นขีดตัวอุ้ยน้องแบงมือนี้มาแบบอารมณ์แบบงุดงิดเลยเมื่อค่ะน้องแบงเพิ่นเกียดในผู้สาวเพิ่นเพราะผู้สาวตัวต้องระวังเด้อน้องแบงเด้ออย่าไปหลงค่าร่มผู้สาวเดี๋ยวเขาสิตัวเอาเงินเบิดได้นั่นนะเดี๋ยวพักเบรกแป๊บเดียวนะคะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับกุ้งนั่งต่อแต่ว่าช่วงปิดเบรกบ่ได้ไปใส่จะแม่จ๋ารอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนข้ามสามารถโทรได้ตลอดเลย090 292 7444ค่ะ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดี

เงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427147

รักหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi do
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตา
2: ราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: เม่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชาย

0: ฮอตเพื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอตกระไดเพื่อนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เข้าใส่นะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่นะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมแล้วแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: ข้าผู้ใหญ่มันช่องอย่างบังแรงบังแรงนี่น่ะนะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมื่อข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมล่ะเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: เอ้ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือนเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
4: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
1: เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
4: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
1: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
4: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระใสเส้นก้อนคำยากระใสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สเสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสกุณานกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
2: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกดอกเสียง

0: คือกับปริญญาลูกแม่ค้าส่งงานเพลงนี้ค่ะฝากไปตามคำขอพร้อมกันแล้วกันนะคะจากทั้งดันนะคะคุณแม่แม่อย่างน้อยอีแม่โทรมาบอกว่าของถึงแล้วเด้บอกพี่บอยเนี่ยเด้อหวางสันเดี๋ยวต้องไปค้นดูว่าคุณแม่ชื่ออะไรอีแม่บอกซื้ออยู่ในกุ้งนั่งผันจำซื้ออีแม่บ่ได้นะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยจ้าแม่จ๋านะคะอุตส่าห์โทรมาบอกนะคะโทรมาแจ้งว่าของถึงแล้วเรียบร้อยขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพค่ะด้วยความรักความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีอยากให้ทุกท่านสุขภาพที่ดีค่ะขอบคุณแม่ประกอบแก้วด้วยค่ะอีแม่ขอเพลงเขามาเมาแม่ว่าเอาเมาเลยเอาเมาสุเพลงนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพดีขึ้นนะจ๊ะแม่จ๋าแม่บอกว่าพ่อได้มีชีวิตชีวาแน่กระจากได้การเนาะแม่เนาะนะคะฟังรายการดีเจนันดีเจนี่กันแน่ฟังเพลงกันไปเพื่อคลายนะคะคลายความรู้สึกเจ็บปวดในร่างกายจริงๆเพลงช่วยได้จริงๆนะคะบางคนฟังเพลินจนลืมนะคะฟังรายการฟังเพลงเพลินๆไปมันลืมได้เหมือนกันว่าจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดทั้งร่างกายนะคะหรือผู้ใดเจ็บปวดทั้งใจกันอยู่เอาเพลงนะคะไปแก่จักหน่อยอาจจะลืมใดเป็นบางครั้งคราวกันยังดีเนาะแม่เนาะ0902927444ปริญญาลูกแม่ค้าเพลงนี้ค่ะส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทำอาชีพค้าขายนะคะทุกท่านเลยพ่อแม่กุ้งนั่งก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าคือกันได้ไหมนะคะจริงเป็นตั้งแต่สมัยตาย่ายตาย่ายเนี่ยก็ค้าขายมาตลอดเลยนะคะมารุ่นของแม่ก็พ่อก็ค้าขายเอาจริงๆมารุ่นลูกเนี่ยนะคะกุ้งนั่งก็ยังคงทำอาชีพเหมือนก็ยังค้าขายอยู่ได้ไหมนี่แล้วค้าขายอันนี้แล้วผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำอาชีพนะคะอะไรก็ตามแต่ขอเป็นอาชีพที่สุจริตดีทั้งหมดเลยค่ะไม่มีอาชีพอะไรที่จะสูงจะต่ำถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ได้ไปเบียดบังใครถือว่าดีเมิดเนาะแม่เนาะ0902927444ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพร้อมกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณทุกออเดอร์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะกาแฟก้อนค่ำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อย1กล่องนะคะราคา350บาทสำหรับท่านใดที่อยากจะลองเบิ่งก่อนสั่งกล่องเดียวส่งคือกันค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อกล่องเดียว350บาทถ้าซื้อ2กล่องนะคะ2กล่อง600บาทถ้าซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทของแถมสามารถที่จะเลือกได้นะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่ก้อนคำก็ได้เหมือนกันนะคะเลือกได้หนึ่งชิ้นสำหรับนะคะโปรโมชั่นดีๆจากบ้านก่อนค่ำของเฮานะคะหรือว่าแม่จะนะคะซื้อแบบสินค้าตัวไหนก็ได้ของบ้านก่อนค่ำนะคะซื้อแบบคละกันก็ได้รวมแล้วนะคะถ้ายอดถึง 1,000 ได้ของแถมที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เลยถ้ายอดถึง 2,000 ยอดถึง 2,000 ค่ะของแถมที่กล่าวมาเสื้อผ้าถุงผักขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำของแถมเรานี่เลือกได้2ชิ้นเลยนะคะหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้เหมือนกันของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้าหรือจะเลือกเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องเป็นตัวแถมก็ได้นะคะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลย0902927444 0902927444นะคะขอบพระคุณทุกๆคำสั่งซื้อด้วยขอบคุณคุณแม่ใส่น้องอีแม่อีแม่ว่าอีแม่น้ำตาลขึ้นแม่บอกว่าแม่ไปกินล่องกล่องกินล่องกล่องเหมือนเป็นโล่แม่แม่คุณแม่จ๋านะคะคุณแม่ต้องหยุดนะนะคะอีแม่ ผลไม้เนี่ยนะคะหลายๆอย่างดีนะคะแต่ว่าก็จะมีหลายชนิดเหมือนกันที่มันจะนะคะไปเพิ่มน้ำตาลให้กับคุณแม่โดยปริยายเลยนะคะคุณแม่บอกว่าน้ำตาลนี่แม่ขึ้น200ถามไปถามมาแม่ไปกินล่องกล่องกินเบิดเป็นโล่สองโล่แม่ว่านะคะคุณแม่ลดลงนะจ๊ะแม่จ๋านะคะลดลงหรือถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนจากการกินล่องกล่องเอาไปกินเป็นแบบจังพวกแก้วมังกรก็ได้ค่ะแก้วมังกรเนี่ยน้ำตาลหน่อยแก้วมังกรหรือจะเป็นบักซิดาก็ได้แม่จ๋าไปกินฝรั่งนะแม่นะนะคะเปลี่ยนชนิดจักหน่อยสวัสดีค่ะจ้าแม
1: ่สั่งกาแฟหมู่บ้านนี
0: ่ขาของถึง
1: ดีๆพุ่งน้ำเนาะ
0: โอ้คักบ่แม่เพิ่นคัดเด้แม่เพิ่นคัดเด้เพิ่นคัดหน้าตา
2: ง่ามเป็นเกี๊ยวกุ้งง่ามกับง่าม
0: จ้าผู้ใส่กะร้อนบ่แม
2: ่ผู้ใส่กะร้อนมันก็พูดรอๆเนาะ
0: เปิ้น
2: ง่ามให
0: ้เปิ้นเวินเลยแม
2: ่จ้าเปิ้นเวินปลุยปลีอยู่เอาแม่ขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: จ้าแม่เพลงไหนคะ
2: เอาตัวไกลใจคิดฮอดเนาะใครให้ได้บ่แม่นบ
0: ่ตัวไกลใจคิดฮอดนะคะ
2: จ้า
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวถึงคิวลูกสาวเปิดไห้นะคะแม
2: ่จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณแม่สุบรรณค่ะนะคะโอ้ขอบคุณนี่แม่หลายๆของฮอตแล้วสั่งเมื่อวานสั่งเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วค่ะเร็วมากๆขนส่งนะคะเร็วแล้วก็นะคะอีแม่ขอเพลงเขามาพร้อมนะคะเห็นรูปแต่ละคนเราแม่โอ้ปุยลุยอีแม่ว่าปุยลุยปุยลุยเลยสงสัยเป็นคัดได้แม่ทีมงานบ้านก่อนคำสงสัยเพิ่นน่ะจะคัดหน้าตาถ้าหน้าตาบ่ผ่านเพิ่นบ่ให้มาจัดรายการได้แม่จ้าอันดับแรกนี่หน้าตาต้องผ่านก่อนเสียงมาที่หลังหยอกนะจ๊ะแม่เว้าเล่นซื่อๆดอก

0: เจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งตีล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
0: หึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ันมาติดตั้งอันยาบำรุงสายตามีอยู่บ่จ้า
1: จ้าบำรุงสายตาจักกระปุกดีค่ะ
0: อันกระปุกเท่าไรค่ะ
1: จ้า650เหมือนเดิมค่ะ
0: อ๋อค่ะอยากได้อันหนึ่งกระปุกค่ะ
1: หนึ่งกระปุกนะคะในนามคุณวัน
0: วันนิสา
1: วันนิสาสายสมอนนะคะ
0: ค่ะ
1: จ้าค่ะ
0: แล้วประทานยังไงคะเนี่ยยานก้อนข้าวยานบำรุงสายตา
1: จ้าบำรุงสายไข่กินเป็นก้อนอาหารเศร้าเม็ดนึงแล้วก็ก้อนอาหารแรงอีกเม็ดนึงนะคะ
0: กินเศร้าแรงก่อนอาหาร
1: จ้าแมนค่ะเช้าเย็นก่อนอาหาร
0: ค
1: ่ะค่ะเดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่ค่ะ
0: เป็นเบาหวานความดันว่าได้มีผลอย่างตัวจ่าเป็นบ่
1: อ๋อบ่อจ่ามันเป็นคนละส่วนกันว่าเป็นอย่างค่ะอันนี้เขาไปดูแลเรื่องตา
0: ค
1: ่
0: ะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: ฮัลโหลจ้า
1: คุณน้าตัดสายค่ะ
2: ไอ้ขอสั่งยานะคะสั่งยาสมุนไพร
1: จ้าสั่งเป็นตัวไหนดีคะแม่
2: กาแฟ
1: กาแฟเนาะแม่เนาะอีแม่จะกล้องดีคะ
2: เออกาแฟ2กับยาอันนึงไปใจเสียงอันนึง
1: จ้ากาแฟ2กับสายเส้น1เนาะแม่เนาะ
2: แม
1: ่กาแฟ2กับสายเส้น1กาแฟ2กล่อง600กับสายเส้น1กระปุก450ยอดเป็น 1,000 กับ50บาทได้ของแถมค่ะแม่
2: เออขั้นพอได้ก่อน
1: จ้า 1,000 กับ50บาทได้ของแถมชิ้นนึงจ้ะแม่
2: ค่ะอันกล้องกล้องนึงมีจักซองลูกอ่ะ
1: จ้ากล้องนึงกาแฟก่อนค่ำจะมี10ซองค่ะแม่กล้องนึง
2: โอ้น้ำตาลคุ้มๆนี่อย่างที่ละเดียวนี
1: ่ติโอเอาไปกินจ้ะแม่คุ้มน้ำตาลบ่ได้บ่อยู่เลยบ่ค่ะแม
2: ่บ่ตัวถึง200กว่า
1: โอ้
2: เก็บน้ำบ่อย
1: โอ้เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินซะนะเดี๋ยวจะช็อกมันจะช็อกมันสูงเกิน
2: เราไม่มีพายุนี่นะจะมาเพื่อนบ้านให้ร้านสั่งให้เพื่อนมา
1: อ๋อได้จ้ะแม่เป็นกาแฟ2กล่องกระใสเส้น1กระปุกเนาะแม่เนาะของแถมเอาอย่างดีค่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นั้นน้ำมันหนวดวะ
1: น้ำมันหนวดก็ดีได้แม่เอาไปหนวดปวดแข้งปวดขาเฮาดีดี
2: เย็นๆน่ะ
1: จ้ะเป็นหนวดสูตรเย็นบ่ค่ะ
2: จ้ะ
1: จ้ะเป็นหนวดสูตรเย็นจ้ะอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะแม่
2: ก็ครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยทางงานลูกสาวขอซื้อน้ำสกุลละกะทียูค่ะแม่
2: น้ำสกุลหนิงซื้อแม่หนิง
1: แม่หนิงน้ำสกุลจ้ะแม่
2: ปริโยไทย
1: ปริโยไทย
2: จ้ะ
1: จ้ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
2: มันเออ412
1: 12
2: โอ้โห
1: หมู่ที่6ตำบลค่ะแม่
2: บนทุ่งเพิง
1: ตำบลหยังก็ค่ะแม่
2: ทุ่งเทิง
1: ทุ่งเทิง
2: แม่ตำบลทุ่งเทิง
1: จ้าตำบลทุ่งเทิงอำเภออะไรคะ
2: อำเภอเดชจังหวัดอุบล
1: อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลจ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ให้คนส่งโทรหาแม่ได้เลยเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
1: จ้าได้จ้าแม่จักประมาณ
2: 2มื้อนี่ใส่เบิ่งมันเป็นหยังคือน้ำตาลคือขึ้นเถอะแต่พุ่นมันนิดๆบัดบ้านเนี่ยโตมาเดือน2เดือนมานี่ถึง200ถึง
1: 200กินกินยังกินปกติคือเก่าบ่แม่ไปกินหวานกินหยังกินข้าวเหนียวเกินไปบ
2: ่ข้าวเหนียวบ่ได้กินกินข้าวกล่องค
1: ่ะแม่กินข้าวกล่องแต่ว่าการกินทุกอย่างยังคือเก่ามันบ่แม
2: ่แม่มากินหมากใหม่มาล่องกล่อง
1: โอ้ยล่องกล่องนี่ย่างหวานแม่แม่ต้องงดล่องกล่อง
2: เก่านี่การมัน2โลแล้ว
1: ว้ายแม่แม่บ่ได้บ่ได้แม่แม่หยุดโอ้หยุดเลยหยุดเลยแม่อันนั้นล่ะนั่นล่ะตัวหวาน
2: อันล่ะไปกินของคนเดียวเถอะอันมื้อนั้นน่ะสิฮอด
1: จ้าประมาณจัก2มื้อค่ะแม่ฮอดส่งออกมานี่อาจจะเป็นประมาณมื้อฮื้อฮอด
2: บ่
1: จ้าแล้วว่ายังขอบคุณสำหรับแม่หนิงปริโยไทยด้วยแม่จ๋าอย่าลืมนะลดล่องกล่องลงเด้อแม่เด้อสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะกุ้งดังรับสายบ้านก้อนคำค่ะ
3: ค่ะสนใจบำรุงสายตาค่ะ
1: บำรุงสายตาก้อนคำเอากี่กระปุกดีคะ
3: กระปุกเท่าไหร่คะ
1: จ๋า1กระปุก650ค่ะ
3: กระปุก650
1: จ้า1กระปุก650ถ้า2กระปุก 1,300 ได้ของแถม
3: 2กระปุก 1,300
1: จ้าได้ของแถมนําค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอาของแถมราคาลดเหลือ 1,200 ค่ะ
4: เอาสองกระปุก
5: จ่าสายตาสองกระปุกเอาแบบไม่ของแถมหรือว่าลดราคาดีคะ
4: เอาลดราคาค่ะ
5: จ่าสองกระปุก 1,200 บาท
4: จ่าย้ายแล้วอยากได้แต่บำรุงสายตาแล้วตาบ่เห็นฮู
5: บ่เห็นฮูโอ้ฝ่าฟ่างเลยบ่ค่ะตอนนี้มั่ว
4: จ่ามัว
5: อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณยาย
4: 72ค่ะ
5: เอายังไม่เยอะเท่าไหร่72จ้ากุ้งนั้งขอซื้อกับทียูเนี่ยค่ะโดยจัดทรงออกไข่ค่ะ
4: จ้าสุนา
5: จ้า
4: จนหาน
5: จ้าอันนี้เป็นชื่อของคุณยายหรือว่า
4: ชื่อคุณยายค่ะ
5: จ้าคุณแม่สุนานามสกุลอะไรนะคะ
4: ประจนหานค่ะ
5: ประจนหานจ้าบ้านเลขที่ค่ะ
4: 85
5: หม
4: ู่7
5: หมู่ที่7
4: บ้านหนองขาม
5: บ้านหนองขาม
4: ตำบลหนองขาม
5: ตำบลหนองขาม
4: อำเภอพรสวรรค
5: ์อำเภอพรสวรรค์
4: จังหวัดชัยภูมิ
5: จังหวัดชัยภูมิอ๋ออยู่ทางชัยภูมิ
4: 36140
5: ค่ะ
4: เนี่ย
5: เบอร์โทรที่ให้ขนส่งติดต่อเบอร์ลงท้าย8359นะคะ
4: จ้าเบอร์นี่ล่ะ
5: อ๋อได้จ้าประมาณสักมือสองมือถึงนะคะชัยภูมิ
4: จ้า
5: ค่ะแต่ว่าก่อนถึงเราจะมีบริษัทขนส่งโทรหา
4: จ้า
5: ค่ะรับสายเขาแน่เด้อค่ะ
4: จ้า
5: จ้าขอบคุณมากมากค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณไล่ไล่กันแล้วกันค่ะคุณยายสุนานะคะหรือว่าคุณแม่สุนาประจนหานยี่แม่อยู่ทั้งอำเภอพ่อนสวรรค์ค่ะจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งเป็นบำรุงสายตาก้อนคำสองกระปุกเอาแบบมีส่วนลดนะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ของแถมราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะสำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำ2กระปุกค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับคุณวันนิสาสายสมรค่ะอยู่หนองงัวซ่องอุดรสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกนะคะ650บาทขอบคุณแม่นิงปริโยไทยนะคะอยู่อุบลสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกยอดรวมเป็น 1,050 บาทนะคะแถมน้ำมันนวดก้อนคำสูตรเย็นนะคะขอบคุณคุณพ่อที่นะคะอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วด้วยนะคะไม่เอ่ยนามอีพอวายะยะเบาซื้ออีพอออกเด้อเอากาแฟก้อนคำ1กล่อง350ค่ะขอบคุณนะคะคุณปอปอหน้าโรงเรียนหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสั่งเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกนะคะ650บาทขอบคุณคุณพ่อสมชายโชติเทียรภากรอยู่ที่ตำบลน้นทอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสร้างเป็นกระแสเส้นก่อนค่ำสองกระปุกน้ำมันนวดเอาขอไพ่ค่ะบ่เป็นน้ำมันนวดรอบนี้พอเอาเป็นน้ำมันเขียว2ขวดนะคะยอดรวมเป็น 1,200 บาทของแถมเป็นน้ำมันเขียวยี่พอติดใจน้ำมันเขียวตอนนี้แล้วก็ขอบคุณคุณราตรีสุวิชัยนะคะอยู่ที่หนองงัวซ่ออุดรสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณคุณเดือนทองคำหนองคูค่ะอยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสั่งเป็นโปรชุดใหญ่เลยกาแฟก้อนคำ8กล่อง 2,000 บาทนะคะของแถมเป็นกาแฟก่อนค่ำกล่อง1ขอบคุณสำหรับคุณพ่ออำพรเอกตาแสงอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุก650บาทขอบคุณแม่สนันนำวงจ่าแม่ยูเพชรบูรณ์สั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณคุณแม่กะหนกพรแสงวงอยู่อุบลราชธานีค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดสูตรฮอนแล้วก็ขอบคุณคุณแม่วรรณาชินนบุตรอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะสูตรร้อน2ขวด300บาทเท่านั้นพวกมื้อนี้ออเดอร์ทั้งอารันมาหลายค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มั่นใจแล้วก็ไว้วางใจให้บ้านก่อนค่ำดูแลสุขภาพกันค่ะ

0: จูนถอนเด้อ
1: จ๋ากาแฟสีแถมเป็นนวดร้อน
0: จ้า
1: จ้าอีแม่เคยสั่งอยู่แม่นบ่คะแม่
0: บ่ค่ะครั้งแรก
1: ครั้งแรกเลยถ้างั้นเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อแล้วก็ที่อยู่นะคะแม
0: ่แม่คำสาธุพัน
1: แม่คำสาธุพัน
0: บ้านจำลง
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะแม
0: ่
1: 71หมู่ที
0: ่7
1: หมู่ที่7ตำบลอะไรคะ
0: ตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบล
1: ตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลจ้าแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์แม่เองเน
0: า
1: ะแม่เนา
0: ะ
1: จ้า0714แล้วส่งออกมานี่ประมาณมือ2มือถึงนี่แม่นะคะ
0: ค
1: ่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับแม่คำนะคะสาธุพันอยู่อำเภอศรีเมืองใหม่ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอีแม่สั่งเอาเป็นกาแฟค่ะก้อนคำ4กล่องนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะส่วนของแถมนะคะเอาเป็นน้ำมันหนวดก้อนคำสูตรร้อนนั่นเองเวลากุ้งนั่งเบิร์ดแล้วจ้ะแม่นะคะแป๊บเดียวเร็วนะคะเวลาเนี่ยเข้าเดียวนะคะเหมือนแบบล่องลอยอยู่เด้เนี่ยบอกเข้าเดียวเราเวลาเบิดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนคำหลายอย่างเลยจ้าแม่จ๋านะคะใครที่อาจจะเป็นแฟนรายการใหม่ๆนะคะเพราะว่าคลื่นของเราจะเพิ่มไม่เรื่อยๆตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ18 10เท่าไหร่คะ19ป่ะเนาะน่าจะประมาณนั้นนะคะ18ถึง19คลื่นความถี
2: ่
1: นะคะที่ออกอากาศของบ้านก่อนค่ำอยู่ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทีนะคะอาจจะพึ่งมุนมาฟังมาเจอกันสินค้าจากบ้านก่อนค่ำของเราหลายอย่างค่ะคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้านใดนะคะลองฟังไปเรื่อยๆเบื้องก่อนกระไดก่อนการตัดสินใจก็จะมีกาแฟก่อนค่ำนะคะ1กล่องมี10ซองเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบดังนั้นเป็นเบาหวานความดันไขมันค่ะดื่มได้1กล่องราคา350นะคะซื้อ2กล่อง600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวได้ของแถมพร้อมหรือว่าจะเป็นน้ำมันนวดก้อนคำมี2สูตรจ้ะมีสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะผู้ใดที่บ่มั่นใจว่าเอ๊ะสิสร้างสูตรใดดีสูตรใดสิดีสูตรใดสิแบบถูกกับเราให้สร้างเป็นครูไปเลยค่ะรอบแรกจ้ะแม่ร้อน1เย็น1ไปแบบนี้ก่อนนะคะจะได้เอาไปล่องใส่เบิงว่าเฮามักสูตรใดกว่ากันร้อน1เย็น1 300บาทนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อขวดเดียว195สูตรแต่ป้าเพิ่งสิให้รวมไปถึงกับยากระใสเส้นก่อนค่ําค่ะยากระใสเส้นของบ้านก่อนค่ําเป็นเม็ดนะคะแม่จ๋าเป็นเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุก1กระปุกค่ะมี30เม็ดหรือว่า30แคปซูลนั่นเองราคาขาย1กระปุก450บาทนะคะซื้อ2กระปุก900แต่ถ้าเกิดซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมพร้อมนะคะสำหรับกระแสเส้นก้อนคำ3กระปุก 1,200 บาทของแถมเลือกได้1ชิ้นแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของสายตาค่ะต้องสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำเป็นเม็ดคือกันจ้ะเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลถ้าซื้อกระปุกเดียวค่ะ9,650สิลืมราคาบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุก650นะคะถ้าซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมราคาเหลือ 1,200 บาทหรือถ้าเกิดเอาแบบเป็นชุดใหญ่ไปเลยจะแม่บำรุงสายตาก้อนคำ3กระปุก 1,800 บาทของแถมเลือกได้2ชิ้นหรือว่าจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ๆเลือกได้1ชิ้นนะคะของแถมชิ้นใหญ่มีวิทยุพาห่มกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำก็ได้คือกันแล้วก็สุดท้ายสุดฝากไปน้ำค่ะสำหรับสบู่ก้อนคำสบู่ก้อนคำมี2สูตรค่ะแม่มีสูตรสำหรับอาบน้ำแล้วก็สูตรสำหรับล้างหน้านะคะถ้าสูตรอาบน้ำก้อนละ75บาทถ้าสูตรสำหรับล้างหน้าก้อนละ85บาทเท่านั้นสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อ0902927444เบิร์ดแล้วเวลาเบิร์ดอีหลีแม่ไปละนะคะลูกสาวต้องไปละดีเจดิวมาฮอดแล้ว ส่งต่อรายการดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อนะคะส่วนคุณนางเองมืออื่นกลับมาพอกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้แน่นอนสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์หมายเลขโทรศัพท์0854621001

地个生根。จุดใจงามต่ำคล้องเข่าโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีผู้ป่าให้ยองยือคือคำเข่าแต่

98ออกผู้ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มใจเท่ามอบเพลงให้กันและกันป้อใหญ่ศักดิ์ภูพานอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่กับน้องมื้อละ2ชั่วโมงครับพอกันมื้อนี้ก็

พอกันไม่ได้ตรงกับวันพุธที่30นะพี่น้องเนาะมือสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วมืออื่นก็เป็นเดือนตุลาคมแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้ออกพรรษาแล้ว

0: ขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อเจ๊แป๋วเจ๊แป๋วคนสวยครับมื้อนี้ก็ไปส่งน้ำมันนวดหากกระปุกพี่น้องสั่ง6กระปุกกระปุกนึงบ่แตกซะแล้วโอ้ยจักแนวใดดอกกันปุ๊บเพิ่นคนส่งก็ได้พี่น้องแตกออกเลยก็ได้5กระปุกเนาะเดี๋ยวไปส่งใหม่เด้อเจ๊เด้อแล้วก็พ่อใหญ่จิ้วตําทําบุญน้ําเพิ่นครับบุญกฐินบ้านเจ๊แป๋วนี่ล่ะบ้านราชสมบูรณ์พี่น้องบุญกฐินอ่อนแดให้ในเด้อว่าซั่นครับครับได้เลยครับเนาะบุญกฐินที่วัดถ้ำกระดูกพี่น้องวัดถ้ำกระดูกเด้อพี่น้องเด้อบุญกฐินบ้านราชสมบูรณ์วัดถ้ำกระดูกครับวันที่17พี่น้องวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุ่นล่ะออกพรรษาลาพระเจ้าพุ่นล่ะครับเนาะร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องเฮ็ดบุญนำกันเด้อพี่น้องอยู่ทางบรรลาดสมบูรณ์เจ๊แป๋วก็ตั้งต้นอยู่บ้านอยู่เฮือนนั่นแหละตั้งอยู่เฮือนนั่นแหละพี่น้องไปซื้อข้าวซื้อของซื้อนนนี่นั่นเด้อแวะไปได้พี่น้องร่วมทําบุญนํากันครับเนาะบาท2บาท4บาท5บาทก็ได้เป็นบอกเจ๊แป๋วบรรลาดสมบูรณ์หมู่ที่16เด้อพี่น้องเด้อต้นก็ตั้งอยู่ร้านค้าเจ๊แป๋วนั่นแหละครับละกะบุญกฐินบ้านบ่อเดือน5กับบ่ทันออนแอร์พี่น้องเดี๋ยวสิออนแอร์อยู่ครับเนาะFC ของเฮาสายบุญสายหลายสายครับหลายสาย4 5สายเพิ่นล่ะบุญกฐินบ้านบ่อเดือน5ยังบ่ทันออนแอร์อยู่ครับอ้าวเจ๊แป๋วว่าเปิดเพลงให้ฟังได้เด้อมื้อนี้ขอเพลงแรกแขกหมานกินหัวน้ําเลยว่าซั่นเจ๊แป๋วว่าอันใดเลยเลือกมาจัดให้บ่อยากจักเม็ดตัวมอบให้ในเด้อพิเศษพิเศษก็นี่ล่ะพิเศษกับคนข้างซอกนี่ละน้องสายรูปหล่อหัวหน้าป่าใหม่ครับเนาะหัวหน้าป่าใหม่อยู่อุทยานเฮานี่แหละครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อรักคนชื่อเจี๊ยบรักคนชื่อแป๋วสันครับมื้อนี้ก็มาพร้อมกันครับน้ำมันนวดพี่น้องบอกสิ่งดีมีประโยชน์กับพี่กำนองซะก่อนน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรนะครับเด้อผู้ไปหันไปนี่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ครับหรือว่ามีอาการชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์จังสีเด้อแผลสดแผลเปื่อยขี้เก็บกัดไม่งอดตอดตอตอดแตนตอดไฟใหม่หนองหอนลวกกะนี่เลยพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรนะครับเด้อกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกใหญ่ได้ซ้ำพี่กระปุกหนึ่งในกระป๋องแพงตัวราคาแค่220บาทยังได้กระปุกหนึ่งก็ได้เนาะเอาสนใจทักทายมาได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมหมายเลขโทรศัพท์0652630729ของปัญญาอยู่ตั้มนี่แหละเด้อครับเด้อเอาบัดนี้ฟังเพลงแรกแขกหมานซะก่อนหรือพี่น้องสิออนแอร์บ่เอาออนแอร์ก็ได้ครับช่วงในเมื่อกี้นี้อีหลาเนาะอีหลารับสายครับปัญญาข้าเว้าอยู่ข้าตั้งแต่ว่ําเลยให้หลานรับสายเอาผู้ที่อยากอ่อนแอครับผมก็ได้ครับโทรมาได้ครับที่มาแล้วก็มีน้องใหม่สายบุญบ่เนี่ยกล่อมน้องนอนว่าสั่นกล่อมน้องนอนมี2มีไว้พวดแหน่มีสาธิตนําเด้อเดี๋ยวอ้ายสิเอาสาธิตให้ฟังเด้อกล่อมน้องนอนแล้วก็สาวนิรนามนิรนามฟังเพลงใดเนาะนี่เนาะนิรนามฟังเพลงยังสาวหลายบ้านบ่แล้วก็ยายวิภาวิภาโอ้ครับครับครับเดี๋ยวเปิดให้เด็กไก่จ๋าเนี่ยบอกโอ้น้องวิน้องวิคนสวยแมนแหละน้องวิคนสวยครับครับบ่าววิไลเนาะครับครับนกแก้วเอาไม่ไปแน่
1: ก
0: ับ
1: เจนุ่มเจน้อยนำเด้อครับเด้อ
0: ครับ
1: บ้ากุกโดแล้วก็บ้าผู้พยนพร้อมครับเคยใหญ่กับป่าคำน้องครับผม
0: ครับ
1: ครับผมให้สาวผู้ไทยทั้งขวงคุณนะครับตามสาวนะครับผม
0: เออทีมงานสาวขี้ดื้อ
1: ทีมงานสาวขี้ดื้อแล้วครับผม
0: ครับ
1: ครับผมทุกเสียงทุกสายเพลงขอสักครับผม
0: ครับครับ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับเอาบ้าเบาเมืองดินดำน้ำซุ่มได้บ่เนี่ยบ้าเมียงป่ากุมบอนว่าณใดผ่านแฉแกงหัง
2: ครับขอฟังเพลงเลยครับผม
0: เพลงอันเล
2: ่อหักสาวแม่ห้าง
0: ห่วยหักสาวแม่ห้างบ้านใดน้องบ้านใดน
2: อกุหลาบบ้านบ่มักบ้านดีที่พิลา
0: โอ้บ่แถวผู้พันบ่มักบ
2: ่บ่มักบ่มันมีก็ดีแล้วอยู่หั่น
0: ห่วยคือว่าสนอบบ้านนี้เน
2: าะบ่เว้าละเรื่องเรื่องนั้นมันมีก็ดีแล้วซั่นบ่หนีมาบ้านดีที่ได้นั่น
0: อย่าเอาความจริงมาเว้านะ
2: ครับผมบอกความจริงไปเว้าดอกมันเสียรัก

0: เออ
1: ครั
0: เอ
1: บ
0: า
1: ก็ฝากในเด้อ
0: ครับ
1: ฝากให้น้องใหม่ชายบุญเพิ่นแน่
0: เออ
1: แล้วก็ฝากให้สาวบุญคนสวยในเด้อ
0: ครับ
1: ให้สาวบุญนั่นล่ะ
0: อืม
1: ก็ฝากให้แม่น้องอ่อนคนสวยแน่
0: ครับ
1: แล้วก็ฝากให้แม่คนนุ่นสาวนุ่นคนสวยในเด้อ
0: ครับ
1: ครับก็ฝากให้ตานเดียวคนสวยเพิ่นแน่
0: อ่า
1: แล้วก็ฝากให้แม่น้องดอกมวยคนสวยเพิ่นแน่
0: ครับ
1: แล้วก็ฝากให้สาวแหล่วันหน้าคนสวยแน่
0: อืมอืม
1: บ่าวจำหน่อยแน่แล้วก็ฝากให้สาวแก้มเพิ่นเวิร์นเด้อ
0: ครับ
1: แก้มเพิ่นเวิร์นบ้านคนละบ้านร่มเพิ่นบอก
0: แม่น
1: ครับก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขกันล่ะ
0: ครับครับ
1: ใครใดบ่ได้ให้ก็ให้เพิ่นพิเศษพิเศษเบิ่นล่ะ
0: อืมอืม
1: พิเศษลงนามให้ของเตี้ยศักดิ์กันล่ะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับผ
0: มสว
1: ม
0: ัสดีครับเอาตามมาด้วยเบาผู้พายนโอ้เดี๋ยวนี้เสียงมันก็ลองงัวเนาะ
2: ครับเรียงงัวเรียงงัว
0: โอ้ดีแล้วไม่งัวเรียงนะอืมดีแล้วละ
2: ครับ
0: งานเดินเงินงานเดินเงินดีเด้อ
2: ครับครับ
0: งานเดินเงินดี
2: เอามักผู้สาวเมียเพิ่นนะครับ
0: เอาเมียเขาเจ้าพัดไปหมักยาน้ำพิษสินข้อสามเด้อพิษสินข้อสามเด้อ
2: ขอฟังเพลงครับมันม้วนนะ
0: เออเอา
2: ฝากไอ้ป่าววิไลเนี่ยนะครับ
0: ครับครับ
2: ครับสาวแกมปนวลแม่โอสาว40สาว5สั้นสาวสรัญญา
0: ครับ
2: สาวแลบรรณาบ่าวบีคม
0: อ
2: ามิตตาสาวรจนา
0: คร
2: ับ ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเรียกครับ
0: ครับผม
2: ครับเรารอนามัยพังกัน
0: พระท่านรอใช่ป่ะล่ะออกรายการพุ่นล่ะโอ้อดมอยออกรายการออกพรรษาพุ่นล่ะแหมออกพรรษาพุ่นล่ะเออเอาเอาเบาเบาสีเบาสีลืมอย่างน้อบัดนี้เบาสีฮะเบาสีลืมอะไร
3: บ่จะถามจะถามเบาผู้พยนต์ดอกว่า
0: ถามว่า
3: เบาผู้พยนต์เอ้ยผู้สาวเก้าผมอยู่พุ่นเนี่ยเขาอยู่ดีมีสุขอยู่เนาะ
0: เอา
3: บ่ผมนี่เด้อเบาผู้พยนต์เด้อถ้าเขาอยู่ดีมีสุขก็ได
0: ้เออเอาโทษกับเบอร์ส่วนตัวแล้วเด้อโทษกับเบอร์ส่วนตัวเบาผู้พยนต์นั่นแหละเอ้ยน้องเฮือเอาครับเอารับอีกสัก 2-3 สายได้เปิดเพลงให้ฟังพี่น้องเนาะอีก 2-3 สายเอาถ้าบ่มากก็เปิดเพลงให้ฟังครับนับ1แล้วเด้อพี่น้องเด้อนับ1แล้วได้นับ1แล้วนับโอ้สาวบ้านยางไม่มีดอกว่าแล้วเด้อ
4: จ้าสวัสดีจ้าพี่เจ
0: ครับครับครับ
4: แม่น้องเอ๋ยเด้อ
0: ครับ
4: จ้าจ้าแม่น้องเอ๋ยขอฟังเพลงเด้อจ้าพี่เจคนหล่อเด้อ
0: โอ้จะย้องหลายเศร้าหล่อแล้ว
4: นัดรอบ่พ่ออ้ายจ้าน
0: ัดกันอยู่ไสล่ะ
4: โอ้ยนัดอยู่แล้วเนาะ
0: อยู่ซ้าย
4: ว่าสิเมื่อพาแม่เหมือนตีร้านยาแหละบ่มาพ่อซ้ำ
0: นัดผิดหม่องมั้งนัดกันอยู่ไสล่ะ
4: โอ้ยแม่เหมือนกันนัดอยู่แล้วเน
0: า
4: ะ
0: แล้วนัดอยู่หม่องไหนอยู่บ้านอยู่บ้านหยังบ่มีดอกบ
4: ่จ้าจ้า
0: โอ้ยเราไปบ่ถึกเราไปลงบัดกับเพิ่มมันก็บ่เห็นกันแหละเนาะ
4: บ่ไปลงกับเพิ่มบ่จ้า
0: เออไปลงกับเพิ่มหมู่ที่18นั่นแหละก็เลยบ่พ้อกัน
4: ว้าโอ้ยว่าสิพาไปย้ำยาแม่งมือได้ถ่าอยู่จ้า
0: เออเอาแล้วว่าไปแล้วแล้วลงผิดหมองแล้ว
4: จ้าจินตลาเรื่องลงจ้า
0: ครับจินตลาพูนลาบอืม
4: จ้าจ้าจ้าความมอมเด้อจ้า
0: ครับ
4: จ้าความมอมไม่ตาหามคนรอนเด้อเจ๊ไงคนสวยเด้อจ้าจ้าผู้บ่าววิไลคนรอพร้อมจ้า
0: ครับ
4: จ้าผู้บ่าวผู้พายุนเด้อแม่งเหมือนมาเพ่งให้จ้าพี่น้อยเด้อเอานมน้ำน้ำหนาวเนาะ
0: ครับครับ
4: ก็ถามว่าอยู่ว่าจ้า
0: บริกรรมมาหลายมือเหรอได้ต้องเสียเรายากคือ
4: ยากจีบบ่เมื่อวันเป็นน้ำผู้สาวเลยบ
0: ่บ่กล้าไปดอกเราก็ได้เราของวัดเขาว่าตัว
4: ว้า
0: คนใจบุญสุนทานได้นมน้ำน้ำหนาว
4: จ้ามอมให้บนเด้อนมน้ำน้ำหนาวเด้อจ้ากับแก้ดอยเนาะจ้าหัวอ้วนเด้อจ้าหัวอ้วนกับท้อคือกันเนาะพี่น้อยวังสามหมอเด้อจ้าน
0: ี่เด้วังสามหมอมาแล้วนี่กำลังสอนถ่ายอยู่มาเนี่ย กอดแอลแน่นๆเด้อบ่าววังสมอเอ้ย
4: ป้าสมัยเด้อแม่งเหมือนมอเพลงให้จ้า
0: ครับ
4: ป้ายขาวเด
0: ้อ
4: กูบ้านหน้าโด่งเด้อคนหลายบ้านเนาะ
0: แม่น
4: จ้าและกะและกันน้องออนคนสวยเด้อแม่งเหมือนมอใหม่จ้าจ้าและกะวิญญาณก็กุหลาบขาวจ้าแม่งเหมือนมอเพ่งเพิ่นเด้อกุหลาบขาวเด้อน้องแหล่ล่ะเนาะสาวแหล่บ้านหน้าเนาะดีเจเนาะ
0: ครับผู้เดียวกันนั่นแหละ
4: จ้าหาสันและกันนกแก้วจ้าคนสวยจ้า
0: อืม
4: เนาะสาวซีซีก็สวยคือกันนกนางแอ่นเนาะสาวน้อยซอยสุดสาวซอยสุดก็ว่าน้องดีเจสาวภูพานจ้าแล้วสาวซาเล้งเนาะแม่บุญเด้อแม่บุญแม่เหมยมาเพ่งให้เด้อจ้าคนน้องแม่บุญน้องแม่บุญจ้าน้องดีเจเด้อค่ะรถจนาคนสวยเด้อ
0: ครับครับ
4: มิตรตาเนาะดีเจเนาะมันจิบบุได้ฟังเพลงผู้บ่าววังมนเด้อ
0: ครับ
4: เหมยบ่เพลงให้เพิ่นจ้าทุกเสียงทุกสายเนาะดีเจเนาะ
0: ครับครับผม
4: จ้านำไม้ฟันกันพิเศษนำไม้ที่เนาะ
0: ครับครับผม
4: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับอืมเอาทั้งนี้ครับบ่าวสำน้อยวังสามหมอวานะได้
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ครับผม
0: สวัสดีครับ
5: ขอความเพลงน้ำแน่ครับผม
0: เพลงพี่สัง
5: ขึ้นฮอดบ่เซาครับผม
0: ขึ้นฮอดผู้ใด
5: ขึ้นฮอดเพื่อนคนครับผม
0: เพื่อนคนอยู่ทางใด
5: ทางอ้ายพุ่นน่ะครับผม
0: บ่ตี
5: อ้ายเขาบ
0: ่ขึ้นฮอดบ่เซาเอ้าผู้ใดร้องเพลงนี่ฮะขึ้นฮอดบ่เซานี่เพลงไผ
5: ครับผม
0: โอ้ท้องดำเนาะเพลงฝั่งซ้ายแม่นๆทองคำดำดี
5: บ่แม่นไอ้ท่อมนี่เด้อเพิ่นมาบ่เนาะผู้เงินเน
0: าะไอ้ท่อมบ่มาดุแล้วไอ้ท่อมดุแล้ว
5: ไอ้เจ้าแก่ดอยเด้อ
0: ครับ
5: ไอ้วังม่วนพร้อม
0: อืม
5: ไอ้ประบูน้ำ
0: ครับ
5: ไอ้กับไอ้บีคมไอ้จำปาพร้อมเป็นไงแก้มบนๆน้ำเด้อ
0: ครับ
5: แล้วก็ไปข้างโกกลางน้ำนกแก้วพร้อมน้องนั่งแอนน้ำอันแม่ดอกเมยบางหันพร้อมเด้อ
0: ครับ
5: กินงานทงงอกน้ำ
0: อืม
5: เจ้าตาพร้อมว่าว่าน้ำทั้งน้องราดน้ำเด้อ
0: ครับ
5: เจ้บุญพร้อมไอ้เรื่องร้อนน้ำไม้กับพวกน้ำกันครับผม
0: ครับครับผม
6: คร
0: ับ สวัสดีครับเอามาพร้อมกันไปเท่าไหร่โอ้ครับบ้าสองครับนอนตื่นแล้วบ่
6: ตื่นแล้วครับผม
0: กินข้าวแล้วไป
6: แล้ว
0: กินนมแล้วบ่
6: เรียบร้อยไ
0: ปแล้วนกฟังเพลงได
6: ้สาวสาวองค์คักเด้อบุญ
0: ฮะ
6: ดูสาวสาวองค์คัก
0: เพลงอย่างน้อบุญนี่น้อ
6: สาวสาวองค์คัก
0: โอ้สาวเถ้าองค์คักโอ้ผู้บ่าวเถ้าองค์คักบอกผู้บ่าวเถ้าเนี่ย
6: วันฮักวันฮักครับผม
0: โอ้เอา
6: สาว
0: เ
6: ถ้าองค์เอาหมอดคุณลาทั้งใหญ่ๆพอได้คนสวย
0: น่ะอืมเจ๊ใหญ่นอนบ่ทันตื่นอยู่ตอนนี
6: ้แล้วกับเฒ่าอำแน่
0: อ
6: ื
0: ม
6: แล้วกับชาวบ้านคนงามแน
0: ่ครับ
6: เจ้าสาวบ้านอยากบ่มีดอก
0: แล้วมื้อเช้านี่ตอนผมไปซกน้ํามันนวดเนาะร้านจุกลางหงไข่เนาะมี2 3 3อยู่นั่นจักขอฟังเพลงใดโทรมาใหม่ในเด้อผมลืมแล้วเด้บ่ได้จดก็เลยบ่จําน่ะนะเด้อร้านเจ๊จงอางหงไก
6: ่แม่ดาวูจงอางแม
0: ่ครับครับ
6: นับก้อยซอยใส่แค่บี
0: อืมแม่นตัว
6: เอ้าผู้แสงผู้สายรองคณะผม
0: ครับครับผมครับสวัสดีครับอืมขอบใจได้หลายเด้อเจ้าร้านจงอางหงไก่เมื่อเช้าเอิ้นผมไปกินข้าวดำมาสั่นเมื่อเช้านี่ผมผัดไปก็มีได้พี่น้องเอ้ยไปบ่ได้ผมไปบ่ได้ก็เลยเห็นได้ว่าฮอดบ้านพอดีโทรมาใหม่เด้ออันร้านจงอางหงไข่ครับเนาะแล้วก็มีไผในบักพริกสุกพริกหยวกพริกแห้งอยู่นํากันโทรมาใหม่ผมลืมแหมผมบ่ได้จดก็เลยบ่จําครับครับครับเอาทั้งพี่กับสาวขี้ดื้ออืมทีมงานสาวขี้ดื้อเดี๋ยวหลับให้ซะก่อนว่างแล้วเอาโทรมาใหม่เด้อโทรมาใหม่โทรมาใหม่นะครับ เออเอาสาวแลว่าน่าได
7: ้จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสายสอนเออเอา
7: จ้าขอเพลงนะจ้า
0: เ
7: ออเอาเพลงใหม่ด้วยจ้ะเวอร์ชันของ AI ด้วยจ้ะเด้อ
0: ครับ
7: จุ๊จุ๊จักหน่อยนะมา
0: เออ
7: จะได้เต้นอยู่สวนมันนี่นะจ้ะ
0: อืม
7: ๆจ้า
0: ต้องเหยียบต่อมันเด้อ
7: ฮะ
0: เราต้องเหยียบต่อมันเด้อ
7: เหยียบตัวมันมาเป็นยังคะแนนเดี๋ยวเหยียบควยหมดแดงไฟน่ะนะจ๊ะ
0: โอ้ควยหมด
7: ควยหมดบ่คันว่าเดี๋ยวนี้จ้ะบ่คันว่า
0: ควยหมดแดงควยหมดแดงไฟบ่ยานดอกมีน้ํามันหนวดอันนั้นอยู่ฟาดตะไลโจรอยู่
7: ได้จ้ะพระเจ้าอยากได้อยู่ด่ะ
0: บอกอยากได้จักโหลเน
7: าะประมาณ2โหลนี่ล่ะจ้ะ
0: อืมได้เลยซั่น
7: คันๆอยู่บ่จ้ะนี
0: ่ฮะ
7: คันอยู่บ่
0: อันไหนก่
7: อคันอยู่บ่จ้ะ
0: บ่บ
7: ่อันนี้วางอยู่ควยมะแดงไฟนะจ๊ะ
0: อืมบ่คั่นเด้ล่ะมีน้ํามันนวดอยู
7: ่จ้าท่านนี่ก็มีคือกันมอบไปเด้อจ้ะเด้ออ่
0: าม
7: อบไปหาเจ้บุญคนสวยๆนั่นล่ะจ้ะโอ้ยเมื่อยหาคุณนากระต่ายนําแล้วก็พี่โอนพร้อม
0: อืม
7: หาซัน40แล้วก็ปลาหำนําจ้ะไอวิไลรูปละโลนะจ๊ะลืมมาได้ก็ไปหาน้องใหม่ใส่บุญกับปลาเชนกับพญายเขียวเด้อจ้าจ้าน้าไม้ละโลกับฟังน้ำกันจ้า
0: ครับครับ
7: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับอืมไปทั้งเลือดเอาวันไหนย้ายวะโอ้จะแมนไผ่แหงเนาะ
8: สวัสดีจ้า
0: ไผ่แหงแท้อันนี
8: ้เออนอนใจวิทยุพญาย
0: บ
8: ่จ้าอ้าวขอเพลงหน่อยเด้อ
0: เพลงพี่สัง
8: อกหักก็คือถูกปืน
0: อกหักก็บ่คือถูกปืนแม่นตัว
8: ตัวขอมอบให้แม่ดอกเหมยเลยเด้อ
0: ครับครับ
8: ให้พ่อใหญ่ใหม่นําแม่
0: อื้อ
8: ๆสาวเก็บเพิ่นเพิ่นนําแม่
0: ครับ
8: พ่อใหญ่ทํานําแม่ก็แหวนหน้าเอาน้ํานกนางแอ่นน้ํานกแก้วน้ําปัตตนาพิจารณาน้ําแกงแตะน้ำจะไปโกกาน้ำแล้วก็อย่างแกนเดียวน้ำทุกเสียงทุกสายแล้วพ่อใหญ่
0: ครับครับผมแม่นตัวทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนั่นแหละเนาะ
8: พ่อใหญ่ก็ฟังกัน
0: ครับครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: ดีครับเอาซ่อนกับสาวกี่ดื้อมากินอีกก็ได้อําบ้านยังได้สาวกี่ดื้อโทรมาใหม่เด้อโอ้มาทั้งพี่แล้วว่ะนี่เอาคุยกับสาวกี่ดีกันพี่น้องวันนี้เลยไปใส่แล้ว
9: จ้า
0: ฮ
9: ะอยู่นี่แหละจ้า
0: โอ้ยอันเน็ตโอ้อันนั้นกับบ่มีเนาะขึ้นกับบ่ใครมีเนาะบ่มีขึ้นแน่ๆยับมาพี่แน่ยับมาอยู่ไกลขึ้นน้ำพุ่งแน่มันจะขึ้นหลายแถวบ้านน้อยจรบจัดระเบียบนี่ขึ้นหลายเด้
9: เออยันละไปมีเนี่ยอยู่คือหันละเจ้า
0: เออนั่นจะขึ้นหลายอยู่ใกล้ๆน้ำพุ่งน่ะ
9: ยันละคืออันเจ้าอะไร
0: ครับกำลังอ่อนแอได้ตอนนี้เสียงเธอกำลังอ่อนแออยู่กำลังอ่อนแอฟังเพลงไหนเอาเพลงอะไร
9: แสดงว่าเออมื้อนี้ค่อยงุ่มถืออยู่เนาะ
0: เอองุ่มถือละเบ้อจับปั๊บโหลดระเบ้อแล้ว
9: โคตรโอ้ขอบจับพอมันเน่โคตรกระจับพอมันเน่นแล้วน้องก็จับชื่องมชื่อแล้วก็จังพอมันอย่าเพิ่มเพิ่มมันไปเด้อเจ้า
0: จับแน่นๆกันขั้นข้อไว้ขั้นกำข้อมันไว้จับแน่นๆเลย
9: มันเลยมีตายบ่ป่ามีตายบ
0: ่ตายเอาตายมันตายข้ามื้อนั่นแหละ
9: เอาทำวันนี้จ้ะอันขอฟังเพลงกันค่ะ
0: ครับครับผม
9: เอาเพลงกันพูดจริงจากใจค่ะ
0: พูดบ่พูดจริงบ่
9: จ้า
0: คร
9: ับ
0: ครับ
9: พูดจริงจากค่ะ
0: ครับได้เลยเอาAIเนาะครับ
9: เจ้าอ่ะพอคนมาบอกโพสนะ
0: ฮะ
9: โพสูมาแล้วบ
0: อกพอสูมาพอท่านได้ค่าน้ำตอนนี้ขามน้ำบ่ได
9: ้ น้ำอู่หลายเดี๋ยวน้องจะฆ่าเท
0: มาได้แต่แม่สูนี่แหละ
9: แม่สูแม่สูคนมากคนบอก
0: บอกแล้วแม่สูคนเบานี่แหละ
9: โอ้โหมอบเลยค่ะ
0: ครับ
9: หมอเพื่อนแม่สูนเด
0: ้อ
9: กับผู้ที่อ่านข้านำอยู
0: ่ครับ
9: รักษาคู่กลางสาวผู้ไทยคนสูนเนี่ยด้วยค่ะเพื่อใส่ปูน้ำเพื่อหำน้ำค่ะเพ
0: ื่อ
9: เชียร์ใหญ่น้ำจ้าแล้วก็เพื่อปัสสมัยแล้วก็เพื่อนอันปากขี้เพื่อนเนี่ยด้วยค่ะ
0: ครับ
9: จ้าแล้วก็เพื่อเพื่อเจน่ามีกระตาเนี่ยด้วยค่ะกระเป๋าสีพี่ไรเนี่ยค่ะ
0: ครับ
9: จ้าแล้วก็เพื่อนคุณลาเพื่อนสมจิตเพื่อนแน่และการเอเพื่อนแน่และการจงอ่างเพื่อนแน่เด้อใช่เลยจ้าทุกเส้นทุกสายทุกมาเลขค่ะลืมไม่ได้กันนะใหม่ค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับขึ้นเล่าบอกขึ้นเล่าบอกใครดีพี่น้องเอ้ยเราก็งวกแสงงวกขัวเนาะทั้งคุยกับพญายแน่บัดงวกแสงงวกขัวแล้วก็ย่านควอนถึกกระงอนเราเอาครับมาบื้อสุขกันพี่น้องพักกันเด้อพักสักก่อนอาโทษหลังไม้เด้อนางไม้เดี๋ยวบ่ทันหลับเดี๋ยวพอเปิดเพลงก่อนเนาะเปิดเพลงพี่น้องฟังก่อนโทรมาคุยหลังไม้ก็ได้เด้อเอาครับแด่คนชื่อแป๋วแม่นบ่แด่คนชื่อแป๋วนี่แหละจากการแนะนำของเจ๊แป๋วเจ๊แป๋วคนสวยมอบพิเศษเด้อพิเศษพิเศษคนข้างศอกเนี่ยแหละพี่น้องแล้วก็ลูกค้าที่ไปใช้บริการเด้อร้านเจ๊แป๋วพาณิชย์นะครับเด้อร้านเจ๊แป๋วพาณิชย์บ้านลาดสมบูรณ์กับอยู่ให้เป็นใจเย็นพอรอเขาได้รักแล้วใน4ห้องใจไม่มี2อยู่ห่างๆปักหมุดไว้ตีตราจอง

มนมวนผ่านไปกับเนาะแต่คนชื่อแป๋วแมนบอกเออเอาพิเศษน้องทรายเด้อหัวหน้าป่าใหม่อยู่ทั้งอุทยานเฮานั่นแหละครับเนาะเออเอากับตอนในงานเพลงของน้องไม้สายบุญขจันมาแล้วก็สามกพริกสุกสามกพริกแห่งสามกพริกหยวกอยากฟังเพลงนี้ว่าซั่นเอาฟังน้ําเดียวเด้อกับน้องไม้น้องไม้เด้อน้องไม้สายบุญครับมกพริกสุกมกพริกแห่งมกพริกหยวกพี่น้องขจันมาอยากฟังสาธิตพินิจคนเดิมมาก้มป๋าหำนอนเบิ่งกันนะว่าสั่นน้องไม้กับก้มสาวทั้งคนนอนนำกันนะว่าสั่นทั้งได้ทั้งสาวผู้ไทยคนละว่าสั่นเอาเลือกมาจัดให้เด้อเป็นยังไงป้าป๋าหำฟังอยู่บ่เพลงนี้มันพริกสุกพริกหยวกพริกแห้งมอบพิเศษให้ป๋าหำผู้เดียว

รับละบอทางปุ่นทางนักคู่เขาวงรับละบอทั้งป้าป๋าหำได้รับละบอเอาปุ่นมวนผ่านไปพี่น้องเนาะจากใจของน้องไม้สายบุญเด้อมอบไปทั้งผู้นำไปทั้งคุณนากระต่ายพร้อมไปทางอําสาไปเตยพร้อมเด้อว่าซั่นแล้วก็มักพริกสุกมักพริกแข็งมักพริกหยวกก็มอบไปทั้งพิเศษปลาหำพุ่นละว่าซั่นเอาครับมาทางนี้ก่อนแป๊บนึงพี่น้องจังฟังเพลงไตปอต่อไปเนาะหักสาวไม่ห่างเนาะหักสาวไม่ห่างเบาหวังมนครับบ่าวหวังมนหนุ่มเมืองดีดำพุ่นละเมืองดินดำน้ำซุ่มเมืองดินดำน้ำซุ่มเมืองป่ากุมบอนปานแฉ่แจงหางพี่น้องเอามาทั้งสบู่สะก่อนสบู่พ่อใหญ่ยิ้วต่ำครับเนาะสบู่บำรุงผิวพรรณใส่แล้วหน้าสวยใสในสิวฝ่าพี่น้องกินกายก็หอมได้พี่น้องหอมคักหอมในหอมตลอด24ชั่วโมงเลยเนื้อสบู่ก็แน่นแน่นพี่น้องเนื้อสบู่แน่นบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายตัวหมดคือหมดเลยแล้วยังมีสบู่ขิงครับสบู่ขิงแฮนด์เมดเด้ออย่าพดพื้นขั้นผู้ที่ไปให้ไปหน้าไปห่วงไปสวนหาทำไมเจ็บเห็ดพุ่นละเด้อไปสอนไปสะพุ่นนั่นละเป็นตุ้งคันคายกันนี่เลยกับสบู่คิงแฮนด์เมดของพ่อใหญ่เขียวต่ำสะหัวก็ได้พี่น้องสะหัวก็ได้หรือว่าส่วนเท้าแตกจังสีก็ใส่ได้ด้วยครับเด้อส่วนเท้าแตกก็ใส่ได้สะหัวก็ได้ราคาราคาเนี่ยก็บ่แพงพี่น้องก้อนหนึ่งก็แค่35 บาทด้วยครับเด้อก้อนหนึ่ง35 บาท3 ก้อน 100พี่น้องเอ้ยโลหนึ่งก็400 บาทครับเนาะรุ่นหนึ่ง400 บาทเด้อสนใจทักทายมาได้กับพ่อใหญ่ที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ0652630729หรือว่าอยู่ใกล้ตัวแทนจำหน่ายกะ340เด้อหลานสาวอยู่ตำบลสร้างคอพุ่นล่ะข้างตลาดแรงเด้อพี่น้องเด้ออยู่หันก็มีก้อยขมต้มแซ่บก้อยขมนมตั้งว่าซั่นเพิ่นว่าโอ้เอาไปใส่บริการได้เด้อพี่น้องเด้อราคาเป็นกันเองเอาย้ำมาอีกจักหน่อยกับบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรแม่แน่นบ้านจัดสรรเด้อไปในปูนล่ะสาวแก้มเปิ้นเวินครับสาวบ้านลมสิทธิลีๆเพิ่นล่ะยับออกมาทางนอกกับพ่อประกันแม่เข็มยับมาอีกจักหน่อยบ้านทําสีแก้วกับเจแอลเด้อครับเด้อเจแอลเทิบมาอีกจักหน่อยกับบ้านผู้บันทองกับแม่นาคเด้อแม่นาคบ้านผู้บันทองครับแล้วก็มาทางบ้านน้องค่าเจบุญเจบุญคนสวยเด้อเจบุญสายบุญกับบ้านน้องค่าแล้วก็ตามมาทางหยับมาอีกจักหน่อยหยับมาอีกดอยกับเจ๊ตุ้ยเด้อบ้านน้องสองหางสุดท้ายใต้สุดกับเจ๊แป๋วเจ๊แป๋วร้านเจ๊แป๋วพาณิชย์ครับเด้อเอาครับนี่คือตัวแทนจำหน่ายของผมเด้อใกล้บางได้ใส่บริการบางนั้นตัวพี่น้องแล้วก็ราคาก็ซ้ำเดียวซ้ำกันกับผมขายอยู่นี่แหละเนาะราคาซ้ำกันกับมาฮอดใสละบัดนี้ฮอดบ่าววังมนละบ่บัดนี้นุ่มเมืองดินดำน้ำซุ่มเมืองป่ากุมบ่อนปานแฉ่แกงหางหักสาวไม่ห่างนี่แหละว่าซั่นระวังเด้อถือขวัญผัวเขาตีก็งอนเด้บ่คือแม่หมายเด้แม่ห่างน่ะแม่นบ่บ่

ครับโอ้ยน้องเสียงอันนั้นก็บ่คือเสียงจริงเหรอเพื่อนเอ้ยเอาเอาครับใส่ระบายที่นี่เพื่อนโทรมาจะเอาสบู่มาส่งเฮาได้เด้อเพื่อนได้ว่าสั่นอร่อยหนึ่งเดี๋ยวสิยังไม่ส่งดอกอยู่ก็คือเดี๋ยวนี่ก็ได้ใส่สบู่ของหมูเลยโอ้ยหนาขาวเปิ้นเวิ้นเด้เพื่อนพ่อใหญ่อยู่คิวต่ำก็ได้ใหม่ๆเด้ใหม่ๆเด้ไม่เสียวนี่ก็ได้โสดตลอดได้เสียวนี่ก็ได้เอาครับมาต่ออีกงานเพลงหนึ่งครับเนาะอีกงานเพลงหนึ่งซะก่อนโอ้คิวเพลงยาวเด้พี่น้องเด้อคิวเพลงยาวมื้อนี้ก็ได้ถ้าบ่ทันก็ฟังน้ําเดียวเด้พี่น้องเด้อฟังน้ําเดียวแต่เพลงนี้ละไปเนาะคิวเพลงยาวยาวกับตั้งแต่อีหลาใส่บุญมาเฮ็ดงานนํามันก็คิวเพลงยาวอีหลีมาหลังไมค์ก็ได้คุยกับอีหลาก็ได้เด้ออยากฟังเพลงใดก็ได้เอากลับมาจากการแนะนําของเบาผู้ผายนเด้นี่เด้อใครอยู่ดอกเพิ่นมีงานพี่น้องเนาะงานเดินเงินดีเด้มีแต่นําดีๆตัวเอาครับมวนๆพี่น้อง

ายนพี่น้องกัดสันมากกับเนาะหาวทันไปเก่าเหมือนง่ายพี่น้องเอ้ยมีเชื้อไฟเลิกกันไปไฟเสน่หานะสัมพันธ์ไฟโลกามองดูตารู้ถึงใจได้พี่น้องแม่นบ่ทานไฟเดิมจุดปุบติดปับได้เอาชิวเพ่งกันรู้สึกว่าสลับซับซ้อนอยู่พี่น้องเดี๋ยวผมนั่นให้เด้อเมื่อกี้กับทั้งสาวนิรนามพุ่นล่ะย่างผู้สาวหลายบ้านเดี๋ยวเปิดให้เด้อ เดี๋ยวเปิดให้ครับแล้วก็แม่น้องดอกเหมยบ่นัดรอบ่พ่ออ้ายโอ้ยก็บ่พ่อผู้นึงเพิ่นนัดไปบ้านหยางบ่มีดอกผู้นึงเพิ่นอยู่กําเพิ่มพี่มันก็มีพ่อกันแหละเบ้อเนาะเอากลับมาทางนี้ก่อนแป๊บนึงพี่น้องมาทางสมุนไพร108ซะเกินครับสมุนไพร108ฝากพี่ต้นน้องก่อนครับเนาะผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงเด้อพี่น้องเด้อโรคประดงประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟกับปวดแสบปวดฮ้อนอย่าลืมกลับเอาอยู่ไปกินลองเบิ่งพี่น้องเด้อบางเทื่อมันถึกเนาะบางเทื่อมันถึกล้างเนื้อสอบล้างยาพี่น้องเอ้ยล้างเนื้อสอบล้างยาแล้วก้มราคาเนี่ยก็บ่แพงดอกครับเนาะแล้วก้มราคาก็บ่แพงผู้นั้นกินก็ว่าดีผู้นี้กินก็ว่าไข่อย่าได้พี่น้องสนใจทักทายมาได้กับพ่อใหญ่เด้อครับเด้อเบอร์เก่าก็เบอร์เดิมนะครับเนาะ0652630729พี่น้องเอ้ยจริงกลางสั่งซื้อได้ส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนเอื้อนได้ใช้ง่ายพ่อใหญ่แอนตี้อย่างเดียวตีแต่เราเฒ่ากันยังวะตีแต่เราเฒ่าเด้เฒ่าก็เอื้อนได้ใช้งานอยู่ทั่วปุ๊บไปปรับพ่อใหญ่อันนี้เอากลับมา2งานเพลงครับเนาะจากการแนะนำของสาวนิรนามมอบพิเศษด้วยเพลงเด้อมอบให้บางหัว

ล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกทุกวันทุกหยดรดที่นอนนั้นท่วม

ลงไปต่อในงานเพลงของแม่น้องดอกเหมยกับสาวบ้านยางไม่มีดอกกับนัดรอบบ่พออายจบงานเพลงนี่พักแป๊บหนึ่งครับเนาะชั่วโมงหน้าอยู่นุ่งกันที่เก่าเด้อพี่น้องเด้อจบบ่เนาะเพลงนี้เนาะได้เท่าใดก็เอาเนาะแม่น้องดอกเหมยเนาะได้เท่าใดก็เอาครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042

0: อย่าทิ้งคนที่เคยสู้อยู่เคียงข้างเด้ออย่าลืมคนที่ช่วยนำทางอย่าลืมคนช่วยนำทางสู่เป้าหมายครับอย่าลืมคนคนอย่าลืมเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นคนที่ให้ตอนเราได้ดีเด็กพี่น้องเด้อเอาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการครับลูกทุ่งฟังสบายสไตล์พ่อใหญ่ยิ้วต่ำกับตั้ง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์กับพวกกันคือเก่าพี่น้องเนาะในชั่วโมงที่2ฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องก็ได้ครับเนาะฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องพวกกันคือเก่าหม่องเก่าเวลาเก่าตื่นแล้วบ่เจ้ตื่นแล้วบ่เจ้
1: ตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วจ้า
0: โอ้จะแม่นสนุกนอนเนาะ
1: สนุกนอนสนุกอ้วนสนุกพี
0: ่โอ้โถ
1: ไม่มีซีเรียสเลย
0: ได้อยู่บ่2ตัว3ตัวบ่นอนดนปานนั้นนอนดูนอนคักนอนแหน่ปานนั้นได้บ่2 3ตัวบ
1: ่ได้แล้วได้แล้วใจเย็นๆใจเย็นๆขึ้นน้ําลวกไก่นี่ล่ะบ่าว
0: เออเนาะแม่นตัว
1: แม่นมื้อนี้ขอเพลงแน่เด้อบ่าวเด้อ
0: โอ้ท่านบ่ละเจ้บัดนี้ยาวเหยียดเลยเด
1: ้อขอเพลงขึ้นฮอดผู้เบากับโทรศัพท์กับบ่มี
0: เอ้าโทรศัพท์ไปทางไหน
1: ที่ว่าเพื่อนเขียนจดหมายให้มื้อนี
0: ้โอ้ว่านเพียนเนาะว่านเพียนเขียนจดหมายเนาะ
1: แม่นว่านเพียนจดเขียนจดหมาย
0: ยายบุญเรามักจะได้เพลงนี้แม่บุญแม่บุญสายบุญน่ะมักจะได
1: ้เอาอันโทรศัพท์กับบ่มีเนาะเขียนหนังสือกับบ่เป็นเขียนจดหมายก็เลยให้บ้านหมู่เขียนให้โอ้จริ
0: งใครจะดอกตาบ่บอดเนาะ
1: แม่นเอาฝากแน่ฝากแน่มาแล้วก็ได้ฝากเด้อ
0: ครับครับ
1: ฝากเริ่มแรกเลยให้อีหลามักมวนแน
0: ่อ๋อครับอีหลาสายบุญ
1: สายบุญแม่โอ้ยเบามวนอีหลาเอ้ย

0: กับมะพริกแห้งแล้วกับมะพริกเขียว
1: อือพริกเขียวก็มี
0: เออมะพริกเขียวก็มีเด้
1: เออมะพริกก็มันสิสุก
0: เออพริกเขียวพริกหยวกพริกแข็งพริกหยังอีกเนาะบาดนี่เน
1: า
0: ะ
1: มื้อเช้าก็เอิ้นผมไปกินข้าวอยู่มื้อเช้าแล้วไปบ่ได้ผมมาฮอดสถานีซะดอก
0: พริกอันนึงน่ะพริกผือหือบ่หือมะพริกหน่อยนึงนะ
1: พิซซ่าบ่มักพริกกันน่ะพิซซ่า
0: เอาให้เพิ่นเต็มๆเนาะอันใกล้สิออกพรรษาแล้วเด้อพริกแข็งเอ้ยพริกแข็งใกล้สิออกพรรษาแล้วได้เฝ้าล่ะให้เฝ้าได้ทั้งปีญาติก่อนน่ะได
1: ้นานนานอยู่ใกล้ได้สิ
0: ระวังดีๆเด้อเจ้าน่ะเด้อซื้อซ่าบ่ทันได
1: ้
0: เนาะบ่าวเนาะ
1: คืออยู่ได
0: คือบ่
1: คืออยู
0: ่ลามก็แห้งหาวปืนๆเพิ่นอยากกินสันผ้า
1: พูดแล้วไม่ลามก็ได้ไม่ลามก็พูดแล้ว
0: ไอ้เอ้ยแต๊ะเด้อไอ้แต๊ะเอ้ยแต๊ะนําแน่ทั้งคุณน่ะ
1: ครับ
0: เออพริกดวกพริกเขียวก็ให้แล้วเด้อแล้วก็ให้ผู้บ่าวแน่ผู้บ่าวน่ะแค่นย่างได้ล่ะเฝ้าย่างมาเด้อฮอดเครื่องข้างล่ะสิไปเจียเอาดอก
1: โอ้ยผู้บ่าวสิกั้นย่างนี่
0: เออผู้บ่าวดิ
1: เ
0: กกะสิไปเกี้ยเอาแหละ
1: เออ
0: เพิ่นย่างมาฮอดเครื่องทางได้ทุกคนเครื่องทางได้บ่าวเอ้ย
1: ครับเพิ่นมักสาวเฒ่าเพิ่นว่าบ่มักได้สาวสําน้อยเพิ่นว่า
0: บ่โอ้
1: มักสาวเฒ่าว่าซั่น
0: บ่ทันได้เฒ่าเด้อเป็นสาวสําน้อยอยู่เด้อมาทางพี่ให้แม่บุญเด้อสาวอันทั้งหอมแน่
1: ครับ
0: น้องไม้สายบุญน้ำแน่แล้วก็น้องไม้สายบุญน้ำพรมเนี่ยนุดน้ำแน่เด้อ
1: ครับ
0: ตะปาเด้พุ่นเขาระบอมาเด้อปาเด้อ
1: ปาพ่อท่านมาอยู่ทุ่งใส่พ่อท่านใส่กางเกงอยู่ตอนนี้จังปาอยู่ยังปาหำอยู
0: ่นอนบ่ให้ปาหำน้ำแน่แล้วทางพุ่นก็ให้บ้าสำหน่อยน้ำแน่เด้อให้แม่น้องเหมยน้ำแน่แล้วว่าวังมนน้ำพรมเด้อไอ้เบาสีวิไลน้ำแน่ผู้ฝ่ายโยนพร้อมเบาปีขมน้ำเบาง้วอวดน้ำแน่เด้อทั้งพูนก็ได้
1: ครับ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายเนาะเบาเนาะ
1: แม่นตัว
0: ให้ตาเดียวพร้อมโคกกลางน้ำแน่ท้องแท่น้ำแน่เด้อสาวคุ้มสาวอีหยังล่ะมูขี้ดื้อนั่นล่ะ
1: โอ้เออบ่าวง้วนกําลังเราแสบ
0: สาวขี้ดื้อมูโลดมูขี้ดื้อนั่นแหละ
1: มูตัว3คนเนาะแม่นตัวมูตัวนั้น
0: แม่นมูทั้ง3คนนี่แหละ
1: ง้วนกําลังเรา
0: เอ้ยงอกแล้วเด้อ
1: ง้วนกําลังเราไม่แสบไว้ได้ตีก้นอยู่สาวขี้ดื้อนะ
0: โอ้ยตีเลยแล้วบ่ได้เอาแสบได้ฝ่ามือโลดแล้วเนาะตีก้นน่ะเอาทุกเสียงทุกสายนะบ่าวเนาะ
1: ครับผม
0: สวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับอ้าวหลังไม้หน้าไม้ครับสลับสับเปลี่ยนพี่น้องถ้าเพ่งบ่ทันบ่ว่ากันเด้อพี่น้องเนาะตุ้มโฮมกันเนาะหลายเด้อมื้อนี้ก็ได้ณหลังไม้ก็มีไผแน่ยังเหลือบ่ทันได้ตั้นอยู่นี่มีน้องตันเดียวมีน้องฟ้ารัตนาเห็นบ่ที่มาหลังไม้บ่าวง้ออ้วนแล้วก็สาว40ที่มาหลังไม้บ่ทันได้เปิดให้เด้อยังบ่ทันเปิดให้มาทางหลังไม้ก็ได้เอาบ่าวศรีวิไลว่าจังอีกเนาะบัดนี้เนาะบ่าวศรีว่าแล้วเด้อไ
2: ปได้ครับกับผมชิวเองผมบ่ได้ข้ามครับผม
1: บ่ได้ข้ามได้สลับกันเด้สลับกันเพราะว่าพ่อใหญ่น่ะรับหน้าไม้อีหลานรับหนังไม้แม้สลับกันน่ะนะ
2: ครับผมพ่อผมโทรก่อนอยู่ครับ
1: โทรก่อนแต่ว่าพ่อใหญ่เพิ่นบ่ได้รับหน้าไม้น่ะนะเดี๋ยวได้ฟังอยู่ดอกได้ฟังอยู่ได้อยู่จริง
2: คร
1: ับใจเย็นเอากลับมาทางห้างทองเพชรงามของเจเธอร์ซะก่อนน้องพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจดีผู้บ่ทิ่มบ่ปวาผู้ใหญ่ดูดีตลอดมากับอยู่ร่วมกันกับผู้ใหญ่โอ้หลายฟ้าหลายปีล่ะห้างทองเพชรงามของเจเธอร์เขาเปิดจำหน่ายทองคำรูปพรรณในพี่น้องทองเสร็จแล้วบ่เขียวทองเสร็จแล้วบ่ลอกบ่ดำบ่ว่าสิเป็นครับสร้อยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ตรงห้างทองเพชรงามของเจเธอร์ด้วยครับเด้อตั้งอยู่หลังตลาดสดจังหวัดสกลนครของเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยหาง่ายๆรันมักใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยสินได้พี่น้องเด้อซื้อทองวันอาทิตย์คิดในราคาต่ำได้ฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงพี่น้องเอ้ยดอกเบี้ยก็ต่ำๆได้เอาติดต่อสอบถามได้เด้อกับทีมงานเพิ่นหรือว่าทั้งเจเธอก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0427143844ได้พี่น้องเด้อโทรถามไทยซะก่อนเนาะจะไปซื้อไปหาก็ได้ครับมาเพ่งฟังสายพี่น้อง

ห้องคำประจันจากการแนะนำของเบาสำน้อยวังสามหมอมอบทุกผู้ทุกคนนั่นแหละที่ลืมมาได้เจ๊ใหญ่เด้อสาวแก้มเปิ้นๆสายเบาจกลงไปเมื่อกี้นี่แหละ

0: ิดห้อง
1: เฮ็ดไปแล้วพี่น้องบ่

ครับเอาแท็กนี่บ่ได้พี่น้องเอาบ่ได้เด้อเอาฟังนํากันกับบ่าวนาดงเนาะฟังนํากันกับบ่าวนาดงซะเนาะเอาบ่ได้เลยมีแต่ดนตรีพี่น้องเปิดขึ้นมาบ่แม่นคาราโอเกะพี่น้องบ่แม่นคาราโอเกะเด้คาราโอเกะมันก็สิบอกว่าคาราโอเกะเนาะอันนี้บ่แม่นสงสัยเสียงเหี้ยเสียงหายแล้วบัดนี้เอาฟังนําบ่าวนาดงเด้อบ่าว2บ้าน3บ้านนี่ครับฮักสาวเฒ่าบ้านลมวาซานและอีกท่านหนึ่งพูดละสาวบ้านยางไม่มีดอกเด้อว่าสั่นเอาจากเบาหน้าดงกับเบาสองบ้านซา

0: คิดเปิดไมค์ก็ได้เนาะบ่ย่างดอกแม่นบ่เบาหน้าดงเบาหน้าดงครับเอาครับต่อในงานเพลงของเบาศรีวิไลครับเบาศรีวิไลบางเทื่อผมก็สับสนนึกกันพี่น้องเนาะบางเทื่อก็อีหลาเขียนจังซี่มันก็อ่านยากหนังสือนะพี่น้องมันคนละอย่างเนาะตาผู้เฒ่าบ่คือตาวัยรุ่นเด้เนาะเอาของยิ่งยงยอดบัวงามบ่จากเบาศรีวิไลขอเลือกมากับเพลงใจละเพลงไหนเพลงอันเลอร์บึงซะก่อนครับ
1: สมศรี
0: เฝ้ารักเฝ้าคอยอ้าวเพลงที่เลือกมาบ่เห็นเอาเพลงนี้แทนเนาะเอาเพลงนี้แทนก็แล้วกันครับเฝ้ารักเฝ้าคอยนี่แหละมวนคือกันเพลงนี้เนาะมวนคือกันจากเบาศรีวิไลเด้อมอบให้หาแล้วบ่เห็นเพลงนี้แหละทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อ

เฝ้ารักเฝ้าคอยกับยิ่งยงยอดบัวงามมวนคือกันเลยเพลงนี้เนาะเพลงนั้นหาบ่เห็นเด้อจริงใจมากกับความรักก็ไม่ใช่เด้อบ่าวสีเอ้ยจริงใจมากกับความรักก็ไม่ได้คนไม่ใช่มอบรักไปก็สิ้นหวังเด้รักส่วนมากเขาชอบแต่คนมีสตังหนูตกถังเห็นข้าวสารหวานทั้งปีตัวเนาะเอาคิวต่อไปเป็นของน้องฟ้ารัตนาเด้อน้องฟ้ารัตนากับน้องตันเดี่ยวได้คิวต่อไปครับเนาะอันนี้มาหลังไมค์ครับมาหลังไมค์เคยหัวงอกว่าสั้นเดี๋ยวเปิดนายเอาควันเดี๋ยวฟังเพลงของสังคมยอดนิยมเคยหัวงอกหัวแหล่หัวดำหัวดอนนี่มาทางนี้ก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องมาทางสิ่งดีๆมีประโยชน์สักเอิญกับน้องมาทางน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรสักเอิญกับฝากพี่ตอนน้องผู้ที่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้พี่น้องเด้อไปหันไปนี่ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนพกติดตัวไปนำครับหรือผู้ที่มีอาการชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสูดแผลเปื่อยขี้เก็บกัดไม่งอดตอดตอดแตนตอดกะนี่เลยพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรนะครับเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกใหญ่ปุกซำพี่ระคมราคาเนี่ยกระปุกแพงดอกกระปุกหนึ่งก็แค่220 บาทหนึ่งเด้อสนใจกระทักทายมาได้ครับพ่อใหญ่ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729พี่น้องอื่นได้ใส่ง่ายได้พ่อใหญ่นี่ว่าจะอื่นไปโหลดว่าจะใส่ไปไว้แต่เราก็ได้ที่อย่างเดียวที่แต่เราเฒ่ากันยังวะเนาะพี่นี่เฒ่าซำนี่โอ้มื้อนี่เฒ่าซำนี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี่ซำได้บัดที่นี่เนาะ มื้ออื่นก็เป็นเดือนใหม่แล้วบัดที่นี่เปลี่ยนเดือนใหม่แล้วมื้ออื่นก็เฒ่ากว่าเก่านี่แล้วพ่อใหญ่ก็ได้ครับมาเคยหัวงอกจากน้องฟ้ารัตนาตามมาเลยครับแล้วแต่วาสนาเด้อพ่อใหญ่เด้อว่าซ่านน้องตาลเดี่ยวครับ

ลูกเคยเท่าซ้ำเจ้าได้ถึกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามผู้ใดเนาะแม่นบ่เอาเรื่องของเพลงพี่น้องเรื่องของเพลงกับมวลฟังนำกันกับเนาะแล้วแต่วาสนาแม่นบ่แม่นตัวว่าสันน้องตาลเดี่ยวขัดสันมาพี่น้องเนาะมวลนำกันครับช่วงนี้เอา AI เดี๋ยวว่าสันเอา AI ก็ได้บ่อยากจักเม็ด AI ก็ได้เนาะธรรมดาก็ได้เลือกมาจัดไหนครับเอาครับถึงเราจะมีโภคะมหาศาลพี่น้องเอ้ยบริวารมีมากนักจำนวนหมื่นนะอายุหดกับเวลาทุกวันคืนเด้มิยังยืนหญิงและชายสลายไปพี่น้องเอ้ย

ันเพลงเอาคิวต่อไปเป็นของสาวแหล่บรรณาเด้อกับแม่บุญสายบุญได้คิวต่อไปเด้อเอาครับจบลงไปมวนๆตึกจะแน่พิจารณาประมาณกันครับเนาะเปิดตามใจผู้ขอเด้อครับเด้อบ่ได้เปิดตามใจผู้จัดเด้อสิบอกให้เอาแผลใหม่ว่าซั่นเด้อเอาแผลใหม่ของ AI จากการแนะนำของสาวแหล่เนาะแม่น AI หรือจินตลาเนาะบัดนี้เนาะเบิ่งซะก่อนเอาสมาธิก่อน81ทั้งสิ่งดีๆมีประโยชน์ซะเกินฝากพี่ตอนน้องซะก่อนสบู่บำรุงผิวพรรณของบ่ใหญ่คิ้วต่ำเนาะครับเนาะใส่แล้วหน้าสวยใสเลยสิวฝากพี่น้องเอ้ยกินกายก็หอมเด้กินกายหอมๆตลอด24ชั่วโมงครับเนื้อสบู่ก็แน่นๆพี่น้องเอ้ยหมดคือหมดเลยบ่เปื่อยบ่ยุ่ยง่ายและยังมีครับสบู่คิงแฮนด์เมดเด้อพี่น้องเด้อสบู่คิงแฮนด์เมดครับแย่ปดพื้นคั่นไปตุ่มคั่นคายตามกระตนกระโตผู้ผู้ให้ไปหน้าไปหัวไปสวนแพรแมงบ่งบ่แพรโน่นนี่นั่นกับสบู่ขิงเด้อพี่น้องเด้อสะหัวก็ได้ครับส่วนเท่าแตกก็ใส่ได้ครับเดือนหน้าก็ฮอดหน้าหนาวแล้วเดือนตุลาเนาะฮอดหน้าหนาวกับผู้ที่ส่วนเท่าบ่มีน้ำมันพี่น้องส่วนถูกผิวแห้งว่ายังไงผิวแห้งเนาะส่วนเท่าแห้งแตกโอ้ยยางแต่ละเทือเลือดยิ้มหมดเลยพี่น้องเอ้ยส่วนเท่านะอย่าลืมกับสบู่ขิงพ่อใหญ่นี่ซอยทันได้เด้อเอาสนใจทักทายมาได้กับพ่อใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ0652630729นี่ครับหรือว่าอยู่ใกล้ตัวแทนจำหน่ายผมก็ได้เด้อที่ผมออนแอร์ออกไปนั่นล่ะพี่น้องที่ผมออนแอร์ออกไปนั่นแหละเด้อตัวแทนจำหน่ายหลายมองหลายบอนได้ราคาก็ซ้ำกันซ้ำเก่าซ้ำเดียวพี่น้องเอ้ยซ้ำเดียวซ้ำเดียวเอาครับแพ้ใหม่กับของ AI แมนบอนี่กินตลาดพูนลาบต้นฉบับครับถ้าเราขับรถเจอไฟแดงเราต้องจอดเด้อถ้าเจอคนรักที่ทำให้เราตาบอดอย่าไปจอดให้มันเสียเวลาได้สิบอกให้

ร้อยนอไม่กับพี่น้องเออตัวดังตัวประดังไม่กับเขาที่พูดจักนี่กับพี่น้องเออเอากับต่อในงานเพลงของแม่บุญสายบุญกับเอาอกหักบ่คือถือปืนดอกเด้เนาะพ่อใหญ่เออแมนตัวอกหักก็บ่คือถือปืนคือว่านั่นล่ะเออไปใส่ละคือยางซ่าแต่เนาะบัดนี้เนาะเออเน็ตเป็นหยังอีกบัดนี้พี่น้องบางเทื่อก็อึดๆที่เน็ตก็ได้เพราะว่าทำงานบางเทื่อก็เจ้ทำงานในพุ่นผมทำงานในพี่ครับเนาะเมาดึงกันบางเทื่อก็ได้ดึงหน้าดึงหลังเมาก็ได้เอาเอากับได้ดอกได้เยอะเอาใจเย็นๆจักหน่อยครับเนาะบ่ได้เปิดทั้งวิกแอมครับเปิดทั้งอินเทอร์เน็ตได้รู้สึกจักซ่าจักหน่อยเออเอาเออฮักก็บ่คือถือปืนดอกว่าสั่นละว่าเนาะในสังคมคนจนรวยเห็นแก่ได้นี่เนาะค่าใช้จ่ายแต่ละวันนั้นปัญหาพี่น้องเอ้ยเพื่ออยู่รอดในสังคมโลกมายาคือตัณหาประจำตัวกลัวอดตายพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามาก็ออกจากห้างแล้วขึ้นนกขึ้นหนูนี่แหละทำมากกับบินของเงินของห้างขึ้นนกขึ้นหนูนี่แหละเนาะ

0: ี๋ยวเอาแท็กใหม
1: ่โอ้ยน้องเพ่งคือเป็นเท่านี้น้องพี่น้องเอาไม้เอาไม้เด้อเอาไม้ครับแท็กนี้คือเป็นเท่านี้บางทีก็จึกๆจักๆมีเหมือนเด้พี่น้องเอ้ยเอาแท็กในเบิ่งครับเอาแท็กนี่แหละเนาะเออคักบ่คือถือปืนดอกเนาะฟังเพ่งจบแล้วอย่าลืมเด้อไปหาผักหามีเด้อไปตลาดซะจะว่าหลับแล้วไม่บุญก็ได้

ครับครับโอ้ยเนาะเธอดังเธอประดังไม่กระดายคือเป็นเท่านี้พี่น้องส่วนสาวก็เหนียวเนาะเลือกมาหาก็บ่เห็นเด้อเพลงน่ะเด้อหาบ่เห็นกับบ่าวศรีวิไลมันอยู่ในชุดของมันเนาะเขาบ่ได้ปล่อยมาเพียงเดียวกับเนาะบ่ได้ขับหาออกบ่ได้เอาบ่แม่นลัดชิวเด้อพี่น้องหาเห็นหาบ่ทันเห็นหาบ่ทันเห็นหาบ่ทันหาบ่ทันเห็นหาบ่ทันพอมาฟังกับว่านหมู่เขียนจดหมายเบิ่งกันนะว่าซั่นเจ๋ใหญ่ว่าเอออ้าบ่แม่นลัดชิวเด้อบ่แม่นลัดชิวพี่น้องเนาะหาเห็นก็เปิดใหม่คือเปิดซะก่อนเลือกแต่ละเพลงมันก็ยากบางเทื่อก็บ่ลง YouTube ก็มีพี่น้องถ้าลงเป็นชุดจริงๆก็มันก็เปิดยากครับเนาะอยู่ในเพลงที่เท่าใดจังซี่นะยากอยู่เลยบางอันบางอย่างก็ได้เปิดผิดขออภัยเด้อถ้าถูกใจถ้าผิดใจก็ขอโทษทุกคนนั่นแหละครับเนาะวานเพียนเขียนจดหมายจากเจ๊ใหญ่กับมอบทุบองทุบอนเด้อพิเศษอีหลีกะผู้บ่าวบุญล่ะผู้บ่าวที่นอนอิดเลดจุบันละตื่นขึ้นมากินข้าวแล้วก็กินนมแล้วก็ฟังเพลงผู้นั้นล่ะเนาะจากใจเจ๊ใหญ่เด้อ

ครับฟังเป็นเก่าๆพี่น้องเนาะเพลงแรกของเสาเสียงพินจินตลาพุนลาเป็นนี่สั่งซื้อเสียงพี่น้องสั่งซื้อเสียงจินตลาดังทั่วฟ้าเมืองไทยเอาครับจากอยู่ต่อไปของเบาง่วงอ้วนเด้อเราแล้วล่ะบ่แสตีคนเสาขี้ดื้อน่ะเอาทําไปละพออีกงานเพลงหนึ่งเด้องานเพลงหนึ่งของสาว40ตัวแม่นบ่สาว40แม่นทําไปละพอได้ยิดอกครับเนาะมาของบ่าวงอ้วนครับม่วนๆน้ํากันเพลงฟังสายครับเนาะขอทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อครับเด้อจากใจบ่าวงัวอ้วนแต่ก่อนเพิ่นเป็นผู้ชายขายน้ําเลยพี่น้องบ่าวงัวอ้วนตอนนี้มาอยู่กับน้องไก่แล้วตอนนี้

ังเอ้ยหมดเวลาจะออทิมทารายการของหลานสาว40ย่านบ่จบอยู่เพียงนี้เนาะขอปิ่นเมลาพ่อใหญ่สิได้บ่ว่าซั่นได้ก็ได้ตัวเนาะได้ซําใดก็เอาเนาะเวลาหมดเวลาใดบ่ได้ไปซะก่อนกับมื้ออื่นเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่หม่องเก่าเวลาเก่าถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องเด้อถ้าพ่อใหญ่จิ้วต่ําบ่เก็บต้องปวดหัวขอบใจทุกท่านทุกคนกับที่เดินลมทางกับพ่อใหญ่เนาะ24ทุกท่านทุกของทุกบอนมื้อนี้แล้วก็ไปได้บ่ได้ไปพ้องทวิลาซะก่อนมื้ออื่นพ้อกันใหม่ครับเด้อสุขภาพให้แข็งแรงทุกตัวหน้าได้พี่น้องเด้อตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนเด้อแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์ทุกคนอย่าได้จนอย่าได้เจ็บตลอดปีสำบัด

0: สาวๆรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 2-7444-090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทแล้วอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกใหญ่ถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่

าแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านไร่ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

สาวกรรมกรหยิบเอามาฝากพี่ตอนน้องให้คุณตาคุณยายใหญ่อายน้องนุ่งลุงปานาอาให้ได้ฟังกันนะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำชั่วโมงที่3เบรกที่3ครับลูกในบ้านว่านในสวนลูกในบ้านว่านในกออในเงาเหล่านี้ให้ไก่ในกระซุ่มซุ่มมูเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิม

0: รับผิดชอบช่วงเวลานะครับบ่ายสองยิ่งเงาๆไปหอดหกโมงโดยประมาณครับหลังเคารพธงชาตินะครับปอกับผมไม่คือเก่าคือเดิมวันอังคารถึงวันศุกร์กับรายการสดๆอยู่มังนี่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อวันจันทร์เสียงแห้งวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นคนตาคนยายนะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทั้ง20สถานีที่ออกอากาศไปพร้อมๆกันในตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: หมอลำเนี่ยเบา
0: หมอลำก่อนใดจ้าแม่
1: หมอลำอันลีลาวดีฮักเรียวัตตาเนี่ยนะ
0: ลีลาวดีเป็นเบาหวานนะบ
1: ่จ้ะ
0: เขาเรียวัตตาเนาะเป็นเบาหวานเนาะ
1: บ่เป็นบ่เป็น
0: บ่เป็นตี
1: จ้ะเพลงเก่าๆม้วนม้วนเนี่ยเบา
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นะครับ
1: เพลงเก่าๆม้วนม้วนนี่ฟังจนหวานหกโมงคุณเดียว
0: โอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจะหาเปิดซื้อฟังได้ไหมเด้อ
1: จ้าคิดพ่อโทรหา
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณแม่ได้หลายจ้าแม่เดี๋ยวเปิดชื่อฟังได้แม่เด้อ
1: จ้าจ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆเรา
0: ครับผมครับผมลีลาวดีเนาะลีลาวดีเนาะ
1: จ้าลีลาวดีฮักเจ้าจ้า
0: ได้เลยครับแม่ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่สวัสดีด้วยนะครับพี่แม่ว่าเอาก่อนล่ำของลีลาวดีนะครับฮักอายลี่วัดวสันเนี่ยได้เลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวจังใดทยอยเปิดสู่อีพอยแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาให้ได้ฟังกันเบิดสู่คู่สู่คนเบิดละครับ090ครับ2927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับ

พวงมะนาวนะครับแม่พวงมะนาวหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อไวพจน์เพชรสุพานหยิบเอามาฝากเอามาตอนเนาะอีเมลให้ได้ฟังกันเป็นผลงานเพลงเก่าๆครับเหลือไว้แต่เสียงเพลงมวนๆเพลงเปล่าๆนะครับให้แฟนๆรายการได้ฟังกันเหลือไว้แต่คุณงามความดีเหลือไว้แต่เสียงเพลงส่วนวัตโตเพิ่นนั่นไปลองไปล่ำอยู่เมืองฝ่าเมืองสวรรค์เดินทางคนละเส้นตะเว้นคนละหน่วยกับเฮาเรียบร้อยแล้วเพิ่นไปดีแล้วเพิ่นบ่ทุกข์บ่ยากคือเฮาแล้วเหลือแต่เฮานี่แหละอยู่ปลายลิ้นตาเดี๋ยวจ้องข่อยนำอีพ่อเพิ่นไปให้ต่อให้เพิ่นไป

ขันว่าไปแล้วก็ขันว่าได้โตดีมาจังไดก็บอกลูกบอกหลานได้พอเด้อดูเถื่อนเอาหกตัวตรงๆร้องเบิ่งเบิ่งดูเคยรักใครมุ่งหน้าอยากร้องถึกร้องเบิ่งได้หลังวันที่1น่ะมันสิเป็นจังไดมันสิมีอาการเป็นจังไดซะเด้น้ํากามดงคงไพรมหาสามไว้วังได้090ครับ2927444ครับ090 2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหาหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีครับ090 2927444คุณแม่ประกอบแก้วนะครับพี่เมียโทรมาหลังใหม่ผู้ขารับสายแล้วคุณแม่ก็กดพักสายสองเทียแล้วครับบันนี่ก็โทรมาหน้าใหม่อีกก็กดวางสายอีกนะครับคุณแม่สงสัยสิแม่โทรมาบอกว่าทางถาดพนมเฮาได้ยินเสียงแล้วเด้อประมาณนี้นะครับพอมาก่อนหน้านี้คุณแม่เพิ่นโทรมาว่าทางถาดพนมขึ้นเงียบอีกแล้วว่าซั่นอย่ามาวิวาให้สุดโทรมาหลังไม่ได้ยินเสียงวิทยุแง่วๆแง่วๆอยู่แต่ว่าอีแม่บ่ป่าสงสัยสิโทรมาบอกนะครับว่าได้ยินแล้วประมาณนี้นะครับขอขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านทุกพื้นที่ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 2927444ครับ

0: บ้าหูเด็กหน่อยหูผู้หญิงหูผู้ชายมันก็สิคือกันนะตุ้มหูจังไดจังสิเป็นสามเหลี่ยมเนาะบัดหูจานก็คือจังบ่สวยตุ้มเป็นสามเหลี่ยมคือจังเขาว่าเนาะหูเอ้ยหูหูหูหูหู
1: เฮ้ยน้องจริงๆไม่ชัวร์หลายเนาะย่างจะน้องหัวเจ้าเขาสิตายทั้งมากชัวร์แต่เนาะเนาะคันเจ้าเอาสระหูใส่เฮ็ดได้มันสิแม่นเจ้าก็เอาสระอีนั่นเกลือใส่จังสิแม่นจังสิเป็นหน้าชัวร์เมื่อน
0: เอาสระอูใส่มันก็บ่แม่นหน้าชัวร์แล้วเว้ยมันจะสิเป็นแนวอื่นตัว
1: นี่ยังก็สร้างแล้วคันคอยบอกแล้วก็เฮ็ดตามลูกเป็นนี่ยังอันตาจารย
0: ์ไม่อยาก
1: ช่วยดอกแม่นี่ก็ไปหาฮักใหม่บ้านสิมาเฮ็ดเป็นหอกให้เจ้าเบิ่งก็ไปฮอดผู้ดีแม่งเปิ้นกองก็มาตัดปกขาข่อยเว้ยโอ้ยข่อยเจ็บข่อยปวดหลายหลายจานมาบ่ให้ข่อยแน่เป้าให้ข่อยแน่เบิ่งแน่ไข่เหลี่ยมอยู่มองอยู่ปกขาข่อยนั่นแหม
0: ว่าสิมาช่วยแท้เนาะว่าสิเห็นหน้าชั่วเพิ่นแม่งเพิ่นมาตอดขาเนี่ยสําคัญโอ้ย
1: ทําไมเจ็บมาปวดแจ้เป้าข่อยสิแม่เท้า
0: เป้าจังได๋เนาะข่อยบ่เคยเป้าจักเทื่อข่อยบ่แม่นหมอเป้าเว้ย
1: เด
0: ี๋
1: ยวปวดที
0: ่
1: ว
0: ั
1: ดก็ค่อย
0: จ
1: นห
0: มอ
1: บอกเป้า
0: จะ
1: เป็นเ
0: พี้
1: ย
0: น
1: ที
0: ่
1: ใ
0: จ
1: น
0: ี่
1: ไง
0: ช่วยแค่ฉัน น้องหอด
1: พอ
0: เห็นหน้าต
1: ั
0: วน้อง
1: ยังก็พอหอดได้เลย
0: โอ้โหแม่ก็มาตอดขาเมียสำโอ้ยย่างเหยื่อกันจุ้งแล้วทอด
1: มือที่ไหนเลยเพี้ยนไปปวด
0: อายไหลดีเห็นเมียโซ่ขาตุยโอ้ยโอ้ยบ่อยากเบิ่งเดี๋ยวขึ้นไปทางเครื่องไปเบิ่งคุณงามไม่คิดสิย่อยให้ต้อยดูเรื่องหน้าจัวอายบ่ท่านได้หูน้องจะตูทางผัวอย่ามั่วสู้แต่ทางขามาเบิ่งสิคันมันย่อยไผสิเป็นคนขึ้นไปทางเทิงต้นไม้ไงไม่ลำเดียวก็บ่มีต่อย

0: เป็นจังไหนก็เงียนหนาเป็นต้นต้นใหม่ไง
1: พอเฮ้อโอ้ยเรื่องหนักตัวเอาแหวนหันหันมาเบิ่งทางขี้ซี่ตาวันคำลงแรงพอดีมาต่อยซี่เมื่อบ้านเพาะหันบ่ได้หยังบ่ได้หนักตัวอีหลีกับบ่ได้หยังเมื่อบ้านพอเขามีผลจิตจมหายเด้
0: เงียนอยู่ที่หัวเราก็บายอยู่ระหว่างเจ้าขี้ซี่เมื่อไหวเนี่ยประสันตภาพครูประสันคุณแน่เจ้าน่ะใครสิเป็นผู้เจ็บบ่รอดเขา
1: ห่วยสิให้ค่อยขึ้นว่าติ
0: โ
1: อ้ยค่อยขึ้นบ่ได้ค่อยต้องค่อยขึ้นต้นใหม่ค่อยบวชดลท่านค่อยขึ้นไปนี่ขาค่อยก็สิสั่นตกลงมาเจ้าค่อยสิข้ามยากอีกละให้เจ้านั่นละขึ้นขาเป็นโลดค่อยสิเจ็บอยู่ทางใต้พี่ดอก
0: ใครค่อยจานเจ้าเป็นไปใส่ตัวเจ้าคุณทั้งเครื่องบนนั่นแหละค่อยเป็นผู้ยิ่งค่อยสิอยู่ใต้เที่ยวไห่ซอขี้ซี่ตัวไม่จังสิแม่นไม่ค่อยขึ้นจังได๋ค่อยเป็นเมียแล้วเจ้าเป็นผัวเนาะเขา
1: อ๋อบ่ผิดแปลกกับให้เจ้าขึ้นค่อยจะเก็บอยู่ทางล่างเลยก็แล้วดอกบ่มีผู้ใดดอก
0: นี่ข้าข้อข่อยที่เก่าข้าข้อข่อยที่เก่าหยังก็ได้เอ้าเก็บขาก็เก็บอดเอาบาดเนี่ยขึ้นก็ขึ้นว่ะบ่ได้ย่านดอกขึ้นต้นไม้มาแต่น้อยกินว่าปานนี้แล้วล่ะว่าบ่ามาบาดนี้เดียวที่2กิโลสู่พระจันทร์ถ้วยหัวปองขาที่ร้องหัวจานเล่าเห็นตาหน้าก่อนหน้าหน่อยดอกปอยกีก้าวไปเหยียบหน้านั้นแล้วก็เหยียบหน้านี่กินบ่ชีก็วางเฉยมีบ่ซองบังกันน่ะพี่จันเลยเงยหน้าดูสาวผาปอยกีสีในตีอาย
1: นั่นนั่นนั่นต้อยเอาอันมันหน่อยอยู่นั่นเด้อ
0: ไปไปคือจังบ่เห็นไปคือมาหอดพี่แ
1: ม่ท่านอยู่งานนั่น
0: แล้วบ่ท่านมาถึงไปพานั่งย่อขาขึ้นไปพ้นทางอาจังปัง
1: โอ้โหคนตายจากกับเป็นแนวนี้นอน
0: บ่เห็นมีสิอ้าวพี่จันเลยพี่จันผู้อยู่ทางหลัง

0: เห็นบ่ข่อยอยู่เทิงข่อยคือบ่เห็นเดี๋ยวนี้ซอที่4มันอยู่ซะได้ข่อยก็จังบ่มีจักซอนี่ขึ้นมาฮอดแล้วก็ได
1: ้โถๆๆโอ้โหเป็นจังซี่สิบ่ขึ้นต้นไม้ซั่นเพิ่น
2: จันผู้เอ้ยเหลียวเห็นเมียปืนขึ้นจันผู้ยืนอยู่ทางลางแนมไปเห็นขาจางมีห้อยบาดเจ้ามาป้าเอาอยู่วางขา
1: ลงมาทําแม่ลงมาทําแม
3: ่มาบัดนี้เจ้าที่2กิโลสู่พระจันทร์ห้วยหัวป้อ

0: 人家回去看我去过人家呢，抓起戏那就才来，你看看张老板家抓你挺慢话不不来。
1: 我偷偷的，我偷我跟张姐就买一根断麦上天呢。
2: 张坤哎，你有很咩本钱？จันคู่ยืนอยู่ทางลางแนมไปเห็นขาจางมีห้อยบาทเจ้าบาทไปห้อยป้าเอาดูวางขา
0: ดีเด้อดีเด้อ
2: ลงมาถ้าแม่ลงมาถ้าแม
0: ่ลงไปจะไหนจะไหนพ่อซออยู
2: ่ผาผาลงมาลงมาเร็ว
0: อยู่ต่อไปเมื่อไรดอกจันอยู่ไหนก็ได้จักซอนี่เน
2: า
0: ะ
2: โถโถโถโถคนจะได้เป็นบาทเพลย์ใหญ่แท้ปวกกระบอกกระเดียดตำรวจจังหวัดจังสี่ก็โอ้ยบ่ให้ขึ้นสำเร็จไปลงมาลงมาลงมาลงมาให้อายเป็นไก่ไก่เป็นกระนาวโอ้เมียเอ๋ยเมียแม่นเป็นบาดเจ็บหึงสั่งมาใหญ่เอากระเดื้อไอ้พ่อเสื้อในตาหูว่ามีแผลเป็นเบาผิดจันก็ว่านเบาเศร้าเจ็บซี่ลงมาหนีมาหนีเมื่อเอายาใส่เฝ้าลงมาไวๆแม่นไผฟ้า

0: เป็นบ่เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยตายเอ้ยเป็นหยังจังมาเป็นจังซี่ฮะน่ะ
0: เป็นหยังเดี๋ยวจมหยังพุ่มๆอยู่ตะล่าง
1: เป็นหยังจังมาขึ้นบาดแผลใหญ่แผลป่วงกระดอกกระเดี่ยว
0: เถอะบ่ค่อยล้มไปเฮ็ดหยังก็ไว
1: ้มันเป็นบาดทางไปเฮิงไปเมื่อหายาใส่เด้อนี่ก็บาดใหญ่ปานนี้โอ้ย
0: ใกล้แล้วเด้อคุณแม่แผนการเฮาก็มาใกล้พี่จันผู้เล่าสนใจแผลอยู่ใต้ท้องย้อนขาสิลงไปสอนพี่จันผู้บังปันหนาวขาตอนเขาใส่กันเฮ้ยลาพี่จันบาดอันนี้บ่แม่นห้อยมีขามันเจ็บปวดมีหนองเป็นแต่ของมุ่นมั่งเป็นแต่งมาอย่าตามัวผัวเมียนอนนั่งกันท่านไม่เห็นแมวเป่าเมียที่เอาความสาวหนีไปซ่อนกับคนอื่นแต่งเป็นท่านแต่งเป็นมื่นท่านไม่เห็นน้ำตาไปยอมห่างมาอยู่ดอมเฮ้ยซอจีซี่เจ้าก็มีอยู่พร้อมห้อยเพชรเป็นไฟแต่มีอยู่พร้อมเจ้าต้อมเบิ่งบ่นอจันเมียลำพันธ์เพื่อสายจังปล่อยเสียเห็นแปลวท่านพี่จันเห็นแล้วแปลวหนูสิ้นเจ้าก้าบอก้าบอ
1: ไม่ยัง
0: แปลวหนูสิ้นตังเห็นน
1: ั่นยังจะสิบโอกาสนะพอจะสิบก้นเนี่ยปิ่งเลยนะเว้ย
0: แล้วหูไปเนาะพ่อ

0: ไอ้จันเอ้ย
1: ไม่เอา
0: บาดอันนี้บ่แม่นห้อยมีผ้าเก็บปวดมีน้องยังเด้เป็นแต่ของมุ่นนั่งคนแต่งหน้ายาตาหมวกผัวเมียนอนนั่งกันท่านบ่เห็นแนวเปล่าเมียสิเอาคนสาวหนีไปจอนกับคนอื่นแต่งเป็นท่านเป็นเมือนท่านบ่เห็นน้ำต่างกะย่อมห่างบ่อยู่ดอมเด้อใจมันเจ้าชัวโพดชัวโพหลายโมเมนบาดตัวนั่น
1: ไม่หลังกระชัง
0: ห้อยแผลเป็นนี่แม่เราปั่นมาให้ใส่ตั้งแต่ในน้อยพี่นา
1: เนี่ยนักสังวาสิ
0: ตัวหลายไปท่านมาเอายังกลับมาไปห้องจานก็สิพาไปเล่นบักนี้กันจะหน่อย
1: ไปเล่นยัง
0: ไปท่านบ่เอาไม่เอาสิไปสู้กันอยู่ห้องใหม่ซะแล้วจังคอยเมื่อบอกมากระทักซะต่อไป
1: เนี่ยนักสังวาสิเน
0: า
1: ะบาดแนวนี้โมเมนบาดแนวตายแต่ปกติเอาจังได้สิถ่าให้ผัวไปสู่กันอยู่โฮมใหม่โอ้เมียจังได้จังสิมาถ่าผัวน้องอันนี้วะสู่กะสู่ทนแล้วไปลองเบิ่งขนาดเขาสิสู่กันแบบใดวะถ่านางเอ๋ยพี่จันเสียเงินทองเทิงคาดองของมันมาเอากันกับหน่อยอ่อนท่านพี่หูมาก่อนว่านางปาดจึงเวิ้งสลึงฟิ้งพี่บ่ขอแม่นเป็นบาดเตื้องสั่งมาใหญ่เอากระดอกพิจารณ์บ่เคยเห็นเจ้าเป็นฝีน้องในหรือใครโพงประดมปอมีดควันฟันหรือไฟใหม่อยู่ทางในไตขางามเหลียวเบิ่งหน้ามาคืองามถูเล่าขิงหลิงเบิ่งแล้วโอ้ยฮอแปลกะบ่พอมีผู้ว่าเป็นจังสีจารย์พีบ่ล่าสึกพ่ออย่าเอาเงินไปอย่าพานาให้มันแล้วไปว่านอนนำเมียมันพอปันกินแหวเพราะมันแก้วกับพอเสือบาดผู้งามขาเมียมันเป็นห้อยคันอามา

0: สัตว์เอ๋ยท่ำทางเพื่อเพ่นเบาข้าเมื่อพอใหญ่พิมพ์ปางเราออยหลานแต่น้องหานบ่ท่านลมแต่ประถมบ่ล่มโน่นสาวเอยังเป็นปลาตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าบ่ท่านสร้างภาคพนมแต่เวียงจันทร์บ่ท่านล่มสีปดบ่ท่านนี่ตั้งแต่ขอมนี้เกี่ยวลังลงมาพี่ปอสัมภีบ่ท่านสร้างข้างเมืองหงยังเป็นปลาน้อแม่ตู่ข้าวกุลาหาดคลองผ้ากันขามทองหลวงทองนี่เป็นทองพ่วงคนเอิ้นทองหมาหลงบาดกุลามางงจังข่อยมีน้ำเบาแล้วจึงหันหน้าเบาพอคำนี้ที่ได้กล่าวคนที่จะป่าเผาไถต้านว่าจังไหนว่าบังรู้ถ่อพอคำนี
1: ้มาตอนนี้เราคุณพอกับนั่งตกบทจังนั่งกินไว้นั่งไทยสาฟังเอาเด้อคุณตานี่ท่านห่าวมาข่าวแกมันก็อย่างหมูแม่เข้มก็เกลืออยู่บังฟังก่อนซอยอ้อยขยางมือนี่ฟังดอกฟ้าบ่สมค่าอย่าลืมหลานถ้ามีงานเขาหลังจึงคอยเอามาแก่ตกวังไข่เขาแล้วส้นกับไข่เขาโค้งหงกับกายอยากท่าแข่งบอลเถ้าพ่ออาจารย์มีก

แม่ตู่เอ้ยหน้าสองเมืองเมืองสองเจ้าเย่าสองเคยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่กี่มันคอยเก็บอกเก็บใจครับเด้อเฮียดอยู่บ่ลืมนอนกับบ่หลับแม่นกลัวกันหัน

0: แม่ตัวเอ้ยหน้าสองเมืองเมืองสองเจ้าเย่าสองเคยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่กินไม่ค่อยเก็บอกเก็บใจครับเด้อเครียดอยู่บ่ลืมนอนกับบ่หลับจักสิเฮ็ดจังไหนดอกหาทางสิแก้ไขกับบ่ว่าบ่ไหวพอบว่าไปเอาลูกเขยนั่นก็เอาฟี่ฟี่เงื่อนคาดองกับแม่เจ้าของเอ้ยนี่จะมันเป็นตานายอยากขายบ้านขายเมืองเพิ่นหลายซะเครียดบ่แล้วบ่ลืมจักเสียเลยเอามาก็ว่าเห็นมันสิเป็นคนดับคนดีมันปั่นบ่แม่นเว้าต่ำๆสูงสูงใส่พอสู่มือสู่มือโอ้ยสมานายหลายแต่คนนี่แม่มันบ่เก่งบ่ย่ำกูจักเม็ดตัวนอนก็ตื่นสวยสวยบ่ามื้อนี้สิหาวิธีเล่นงานมันให้ได้เลยเพราะว่าสิแต่งมันออกไปทงไปทาไปปั๊มพวกตาลออกจากไห้จากหน้ามันหกมันเหี่ยเหลือเกินมีดมันก็บ่ถือขวานมันก็บ่บายจักเสียไปทงมื้อใดก็ได้มันสิเฮ็ดเป็นบ่สิเป่าไปทงกว่าหน้ามื้อเนี่ยมันไปจังได๋ซะมาบ่ลูกบ่ย่อแท้เ
1: รามาบัดนี้ล่ะคุณพ่อกำลังตกมาไข่ท่านจาดบ้านไว้บ่ไปรถไปห่อลงมาจ่อมาใส่ใกล้แล้วเด้อหน้าพ่อไปสิเข้าสถานีพ่อขอล้อผัดเล็งเครื่องหม้อลำเลืองก็ดังกาลมาบัดนี้เป็นบ้านบ้านเคยสิใส่คำหมางเป็นน้ำยายของสีเพิ่นวางแผนทำลายขอบนายเคยเด้อคนน้อยยันคำมีกระพอยเป็นเห็นนำเมียจะทางเข้ามาสั่งเฮาเว้าไปทั่วละใครจะเข้าทั่ว

0: là đời.
1: เดี๋ยวนี้ล่ะพี่น้องพอเฒ่าจองทำหมางให้แต่สาวพวกนั้นยังหักหัวบ่มั่วบาเมื่อนี้พอเฒ่าท่วมไปหน้าไปปั้มคบตาลออกจากหน้าเป็นบาแต่ว่าผมได้วางแผนไว้แล้วให้เมียไปซื้อปลามาแต่ตลาดกิโลหนึ่งที่เฝ้าไปหน้าก่อนพอเฒ่าบงปนาเอาปลาไปเสียงไหวก่อนบงปนาแล้วในตอนนี้เสียงคงดีผู้เคยน้อยไหลมาหน้าก่อนเฒ่าพอค่อยเอาซุ้มป่าคอเฮาถือมาตั้งแต่บ้านไปลงก่อนเสียงไตน้ำยามเมื่อแดดแก่หอนทำงาน

ามแผนการวางใบผมเสียงฟ้องสิลองเบิ่งจานคำมีหูเติงยังบ่ทันได้หูว่าเคยหน่อหอยสิปล่อยโกนพอเมื่อขึ้นจากน้องเลยมาผลมีผ้าถึงเตรียมท่ากินขวนพอเต่าส่วนฟันตาลอยู่วางโหนให้มันลงผมสิล้างภูมิเถ่า

0: ม่ยังคือยกๆเงี้ยๆคือเถอะ
1: เอาเอาพอครับ
0: เออคือจังซี่น้อผวนสองดวงลูกกับผวนใบแล้วมีโตใหญ่กับพุ่มบางพอสิผ้าฟ้ำตาลจะอยู่นานมันสวยแล้วปั๊มแต่เศร้าให้มันแล้วเป็นยังพอมื้อนี้มันสวยแล้วมาลงมือปั๊มลงเบิ่งเสียงเอ้ยไล่แต่ต้นหนึ่งๆไปถึงต้นวิวางกลางจึงคอยเศร้ากินเขาหาป่ามาปีนกีน้อเท่าน้อโตเป็นดินเป็นแหน่นน้องปั๊มพรพอมันก็น่ะแห้งหลายๆเป็นนุ่มนั่น
1: อุ้ยบ่ต้องห่วงเด้อพอเด้อบ่เพิ่นแห้งนี
0: ่ต้นหิ้วผาแห่งนี้แห่งแกนลูกกับปั๊มมาแล้วเพื่อบ่ทันออกนอนทําแม้ล่มท้วนมันก็แล้วพอก็บ่ค่อยมาหน้าปานใดซากมาเวียกมาทงก็โอ้ยเก็บหลังปวดแล้วตัวลูก
1: ไปๆไปนั่งอยู่กับลูกที่ปั๊มดอก
0: แล้วมาบัดนี้ผมเสียงท้องจับขวัญจำคำในใจปะเถาโง่คิดในใจต้องวางแผนสิลองดูอีพอเถามักเสียงเบาอยู่ผู้เดียวเพราะแต่ผมเสียงท้องฝนละละเกี่ยวเกี่ยวขวัญอับร้อนกระดอนหลุดโอ้ยพอแม่ยังคือจะห้องไหวไหวขวัญนั่นแล้วห้อนฮักทำไมไว้แม่มึงเป็นหลังจังเตาแห้งของฮะเอาบิดโตมาเบิ่งกันน่ะพอเออแต่ว่าเฮ็ดพุ่เป็นเนาะเอาแห้งของเอาเด้อกูเฮ็ดมาดีๆปั่นเลยหักเด้อทรดแล้วพอแต่ผมเสียงท้องฝนละละเกี่ยวเกี่ยวฝนกัดร้อนกระดอนหลุดจับปะขอมาฟันแห่งกลางด้วยคมเบี้ยวฝนตกตาลำเดียวบ่ทันมีห้อยแป้วแนววางแผนให้มีร้อนเอาจังสี่ตาหน้าพอ
1: แล้วก็คนบ่เคย
0: เฒ่ามีแห้งตาก่อนควร

0: อุ้ยเอาจังสีเนาะพอเนาะไอ้พ่อเป็นทับง่ายมาเห็ดพรขวนผาลูกด้วยพอด้วย
1: เอา
0: เฮ็ดเอาบ่เป็นติเด้อเนี่ยเอาเป็นมันก็เป็นอยู่ดอกแต่ว่าลูกสิไปหาปลามากินสวยดิพ่อ
1: ว่าหังว่าล่ะมันสิบ่มุ่มมือพอคือเก่าอ่ะ
0: พอตัดใหม่มาแล้วก็มาเฮ็ดให้มันแล้วแล้วก็ขนมีดขนขวนผาลูกลูกสิเอาปลามากินสวยก่อนเดี๋ยวจักน้อยแดดก็สิออกแล้วเด้อ
1: เอาไปเอาปลาจังได๋สิบ่มีแหมีหวิงหวา
0: อ้าวสิมาคิดนําอีหยังพ่อบ่ได้ว่าเอาตามือได้เอามืองุ้มเอาซั่นบ่อันไปหาปลาบ่ต้องมีแหก่อนบิ่งมองด่างคุมดอกเพิ่นมา
1: โอ้ยนี่กินแม่นคุยเนาะ
0: บ่ได้คุยสิดสังข้องเงาะปลาเฮาก็ควาบึ้นๆจานเฒ่าไปอยู่ไสจังบ่ฮู้จักเด
1: ้อเป็นฮอดสิดสังท้องกุติเด้อนี
0: ่เอ้ากระปานขึ้นแล้วพ่อ
1: โอ้สมัยเก่งกว่าแต่ไปซั่นไปพอสิฟันเปลือกตาน้อมไม่ทาไป
0: ผมก็ไปเป็นได้พอเด้อไปเด้อ
1: ในตอนนี้เราคุณพอพออาจารย์มีกิ่มควรแล้วฟันตาน้องควรไหมฟันต้นหน่อยต้นใหญ่ไรต่อต้นหนึ่งหนึ่งไปถึงต้นวางกามึงถอยเด้อบักลูกค
2: ือรักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: พอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่

แพทย์สัตว์มดนะคะเป็นแพทย์สัตว์กรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อย

ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อน

0: าวมณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วาสนาดอกยานะครับ1ผลงานเพลงจากคุณแม่สิริพรอำไพพงศ์นะครับเป็นผลงานเพลงเก่าๆหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับให้คุณตาคุณยายแฟนเพลงแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ปูบาเดียวกระเด็นนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี่ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีมาขึ้นตั้งนางหันมาเว้ามาจามาปูดมาคุยกับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเหมือนเก่าเหมือนเดิมหลังจากที่พักฟังลำเรื่องต่อกรอนใหญ่ย้อนกินข้าวเฒ่าย้อนเกิดโดนในตอนที่4จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดอกหญ้าตามฝนไหลปนน้ำตาผู้เบาดิวก็ขึ้นตั้งนั่งห่านมาเว้ามาจ๋ามาจ๋าจิงจ้อยกับคุณตาคุณยายเหมือนเก่าเหมือนเดิม17นาฬิกากับอีก14นาทีครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ยายอายน้องนุ่งลุงป้านาอาที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ชาวบาซีกำลังรับฟังผ่านทางกระแสคลื่นความถี่ FM 96.50 อำเภอเมืองนครับจังหวัดศรีสะเกษFM 100.50 นะครับอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดโคราชFM 98.75 นะครับจังหวัดนครนายก FM 101.50 อำเภออรัญญประเทศสระแก้ว FM 96.75 อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์อุบลราชธานี3เคลื่อน3สถานีนะครับ FM 90.75 อำเภอเมืองFM 95.00 รวมพลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่และก็อำเภอน้ำยืน FM 103.75 อำนาจเจริญนะครับ1เคลื่อน1สถานี 104.25 นครพนม FM 99.50 อำเภอธาตุพนมมหาสารคาม 87.50 ครนีสีชมพูอำเภอเมืองน้องบัวลำพูนะครับ 101.00 คนภูธรอำเภอนนท์สังสกลนคร3ครึ่ง3สถานีครับ 107.50 ชมดาวเรดิโอนะครับของคุณพี่สาวน้อยเมืองสว่างอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครและก็ FM 98.00เลิฟเรดิโออำเภอภูพาน 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองขอนแก่นครับขอนแก่น FM 99.75 อำเภอภูเวียง FM 100.75 นะครับอำเภอกระนวนของคุณพ่อสอสมาเรดิโอ FM 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองอุดรธานี2เคลื่อน2สถานี FM 104.25 นะครับอำเภอศรีธาตุชนะชัยเรดิโอ FM 106.75 มาวินเรดิโออำเภอเมืองครับแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังรับฟังทุกท่านทุกพื้นที่ฟังอยู่เฮียนอยู่สั้นอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวไฮปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮาบดีเมธีนักประสู้คู่สู่คนครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับจังใดเบ้าดิ้วฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อตัวแม่ตัวป้าส่วนแม่ส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายแม่น้ำเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครับขอแขวนคอหอยคอง่อยมอขอนั่งคอหมอพ่อจะได้นั่งเบ้าจ้ากับคุณตาคุณยายเฮาบ่าวดิวเป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอสนตารางเรามาขอเข่าตารางเฮียนอีพออีแม่นี่แหละครับอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ

0: ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ก็คือจังปลาใส่น้ำน้ำกับเพิงว่างป่าป่าใส่ว่างเว้นจังลองร้อยเป็นน้ำน้ำเพิ่นว่าถ้ามาใส่หวยงัวควายอาศัยแอร์ตาแหกอาศัยไก่ต้
1: ม
0: จังโดดตุ่มจากคอนบางหนึ่งในตาแหกก็อาศัยบุญเข้าสากคือกันแล้วครับหัวไปไว้เรียบร้อยไว้ไปแขวนตามต้นบักม่วงตามต้นไม้สักลักไว้แล้วก็แขวนไว้ตามให้หน้าผู้ดูแลรักษาข้าวน้ำซ้ำปลาให้ได้อยู่ได้กินเสียแล้วครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำกาใสพี่อาศัยน้องเลลาใสคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการนี่แหละครับจังใดก็ฝากไว้น้ำในเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพเป็นกาแฟสมุนไพรอัดแน่นไปด้วยสมุนไพร32ชนิดนะครับในห้างของเฮาได้เลือกเอาสกัดคัดสรรเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายให้คุณตาคุณยายได้ดื่มได้กินได้ทานกันเมื่อตาอาปากเกินมาช่องกาแฟกินโหลดเนาะอีเมเพื่อสุขภาพซะดีย่ำมือเสาจังสี่ครับผู้เฒ่าผู้แก่เฮาตื่นตั้งแต่เสาๆผู้นี้ตีสามตีสี่ตีห้าจังสี่ตื่นแล้วส่วนมากก็ตีสี่กว่าในตื่นแล้วครับลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟพันว่าได้ตื่นแล้วก็นอนบ่หลับสันตัวบานเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วนะครับกับช่วงกาแฟกินเพื่อสุขภาพที่ดี1กล่อง350บาทครับ2กล่อง604กล่อง 1,000 มีของแถมและก็8กล่อง 2,000 บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่ม1กล่องมีอยู่10ซองสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่0902927444 090ครับ2927444ครับ

0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณ
1: ครับเป็นไอ้ช่องบ้านอย่างมาเอื้อนนี่
0: อาจารย์ช่องมาเอื้อนครับผม
1: แม
0: ่ครับผมขอบ
1: ยากระเบิดยากระเบิดพอดีลูก
0: จ้าจ้าใจแม่ครับอาจารย์ช่องมาเอื้อนครับผมครับผม
1: มาเชิญ
0: ครับ
1: มาเชิญ
2: ลงเรือน้อยลอยบน
3: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ทุมมาวงศรีแก้วนะครับทางตำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับคุณแม่ว่าเอาสายตาให้แม่น้ำเนเดอร์กระปุกหนึ่งเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้คุณแม่นะครับมืออื่นเมื่อวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวสิได้รับสินค้าประมาณเมื่อวันศุกร์เด้อแม่เด้อเมื่อวันศุกร์หรือว่ายางสากับประมาณเมื่อวันเสาร์ครับสินค้าไปฮอดไปถึงหน้าเฮียนหน้าบ้านขอบคุณขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาดวงตาคู่สวยๆงามๆของคุณมีใครดูแลหรือยังคันว่ายังประท่านได้มีผู้ใดนะครับสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับกระปุกละ650บาทมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของแถมครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับบ่เอาของแถมจะขอเป็นส่วนลด2กระปุกนะครับเหลืออยู่ 1,200 บาทสั่งซื้อ3กระปุก 1,800 บาทจากราคาเต็ม 1,950 บาทมีของชำรวยมีของแถมนำจิตนำใจจากลูกจากหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำนำจิตนำใจนะครับจากในห้างบอยสุนทรชัยหมอบสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเลือกได้1ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มนวมรวมไปถึงกาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องหรือว่านะครับคุณตาคุณยายที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราครบนะครับ 2,000 บาทของชำรวยชิ้นใหญ่ก็เลือกได้เลยนะครับแห่งช่วงนี้เป็นช่วงไก่ซีฮอดย่ำหนาว อยากได้ผ้าห่มจังสี่เอาได้เลยนะครับคือคุณพ่อแดงไอ้พ่อแดงขิงนุชครับคุณพ่อว่าสายตากระปุกหนึ่งกระใสเส้นกระปุกหนึ่งกาแฟสองกล่องน้ำมันนวดนี่ห่อนกระปุกหนึ่งเย็นกระปุกหนึ่งคุณพ่อว่าของชำรวยคุณพ่อขอเป็นผ้าห่มเด้อว่าสั่นมัน 2,000 บาททวนเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นครับคุณพ่อมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นนะครับส่วนดอกสนใจกระใสเส้นก้อนคำปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งชนิดเฉียบพลันและก็เรื้อรังลดอาการอักเสบของกรามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงต้องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450บาทมีอยู่30แคปซูลจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางสินค้าไปหอดนาเฮียนนาบานและจงคอยจ่ายเงินเส้นมือนี่มืออื่นมือหื้อจ่ายเงินครับเส้นบ่โดนดอกบริษัทเนี่ยเส้นประมาณมือสองมือนี่ละแต่ว่านะครับแฟนเพ่งๆรายการทางสะแก้วนะครับทางโคราชทางเพชรบูรณ์อาจจะเส้นหลายมือเนี่ยอยู่คันวายุออมแอมอยู่แถวนี่ทางสกลเนี่ยขอนแก่นแน่หนองบัวเนี่ยโดยเฉพาะหนองบัวลำพูเส้นมือนี่คันว่าบ่เกินสี่โมงในมืออื่นได้ใจโลดเด้รวดเร็วทันใจสันตัวเนาะเอากระดับ090กระดับ292744กระดับ090 292744ครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: คุณพี่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
2: อยากสุขภาพดีมากินกาแฟก่อนค่ำนะคะ สุขภาพดีนะครับมากินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำเด้อว่าสั่นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได้คนตาคนยายดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นกินข้าวเสียบนอนหลับคือเก่าคือเดิมเป็นกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% ใช้สูคาร์โรแทนความหวานให้ความหวานแต่ว่าบ่ให้พลังงานผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันเอาไปกินเอาไปทานได้เลยนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้น1กล่อง350บาท2กล่อง600ตกกล่องละ300ครับและก็สั่งซื้อ4กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ250มีของชำร่วยพร้อมอยู่น้ำกัน2คนออกกันคนละครึ่งคนละ500ได้กาแฟคนละ2กล่องส่วนของชำร่วยนั่นกับแบ่งๆกันไปรอบนี้ให้อีกผู้หนึ่งรอบต่อไปกับอีกผู้หนึ่งเอาจังสีนาะคันว่าสองกล่องสั่งซื้อผู้เดียวนะมันหกร้อยครับคันว่าสองคนนี่ออกกันคนละครึ่งกระไดตัวแปดกล่องสองพันบาทนะครับตกกล่องละ250คือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมนั่นก็คือของชำร่วยเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ1เครื่องกาน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบผ้าห่มนวมอีก1ผืนรวมไปถึงกาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องคอยทาลุงป่านาอาคุณตาคุณยายโทรมาอยู่นะครับจัดส่งให้มืออื่นและกับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับที่สั่งซื้อหลังจาก4โมงเมื่อวานและก็วันนี้เฮากาเซียรวมกันไปส่งมืออื่นนะครับอีเมียยกยอดไปส่งวันพรุ่งนี้นะครับ4โมงเย็นเมื่อวานและก็วันนี้เราจะจัดส่งให้มืออื่นมื้อวันพฤหัสสิได้รับสินค้าประมาณมื้อวันศุกร์มื้อวันเสาร์นะครับเหลือหลายๆหม่องก็อาจจะเป็นมื้อวันอาทิตย์เข้าใจตามนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่บ่แม่นมืออื่นพ่อว่ามาโทษถามอีกได้ปกติอีเมียสิได้รับช่วงเที่ยงปกติอีเมียสิได้รับช่วงบ่าย2ขั้นว่ารับสาจากนั้นก็แสดงว่าผิดปกติครับสิให้มันตรงเวลาอยู่ตลอดประจำเลยมันก็คือสิเป็นไปบ่ได้น้อแต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่ละมื้อแต่ละเว้นพนักงานขนส่งเขาก็ส่งสินค้าบ่แม่นว่าให้เฮาผู้เดียวเขาส่งหลายมองหลายแจ๋ครับเขาจะอาจจะไปมองนั่นแน่มองนี่แน่จังสีหน้าเขาบ่แม่นว่าเบิ่งเวลาแล้วนะครับโอ้บ่าย2เป๊ะไปส่งให้ยายนี่ก็น่าก็สิว่าบ่ครับเขาก็ส่งไปตามมันนั่นหน้าที่ของเขานั่นล่ะเนาะอีแม่จังใดก็ใจเย็นๆนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ่าวเดี๋ยวรับสายครับ
3: บ่าวีบ่จ้า
2: ครับผม
3: อันแม่สั่งกาแฟนะ
2: จ่ายแม่เอากาแฟจะกรองครับ
3: กาแฟ2กระสายเขียน1
2: กาแฟ2กระสาย1นะแม่เนาะ
3: จ้า
2: จ่ายเป็น 1,050 บาทอีแม่เอายำไปของชำร่วย
3: เอาอันยานวดสูตรเย็นด้วยจ้า
2: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับได้เลยเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มื้ออื่นได้แม่สุภาพรเด้อ
3: จ
2: ้
3: า
2: จ้าใจแม่ครับผมแม่ฟังเพลงได้บ
3: ่อันบ่แม่ฟังน้ำมูก็ได้หรอกจ้า
2: ฟังน้ำมูฟังได้เพลงใดก็ได้นะแม่เนาะ
3: จ้ามวนที่ต่อ
2: จ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่ได้หลายครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สุภาพรนะครับบุตรสีน้อยทางบ้านห้วยไร่ครับขอบคุณขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และกระหลังใหม่ให้กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ขอบคุณขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแดงขิงนุชนะครับอีพ่อแดงนะครับทางปูนและครับทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางตำบลปะเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีสายตา1กระใสเส้น1กาแฟ2น้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก 1,2,000 บาทนะครับของชำรวยคุณพ่อว่าขอเป็นผ้าห่มนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณธงชัยเกิดศักดิ์ทางตำบลกาเหลืองนะครับอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นกาแฟ2กระใสเส้น2กาแฟ2กล่อง600บาทกระใสเส้น2กระปุก900บาทเป็นยอด 1,500 บาทของชำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสมยศสมชัยบ้านพักคำพูนะครับตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำรวยนะครับคุณพ่อว่าขอเป็นผ้าขนหนูสีน้ำตาลนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่จันแดง
4: แม่กาแฟขึ้นนานมากคุณผู้นึงเลยชากินอยู
2: ่โอ้ยแม่
4: สั่งเมื่อวันจันทร์คุณ
2: สั่งแต่มือวันจันทร์แม่นบ่ครับ
4: จ้า
2: จ้าจ้าเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูก
4: กาแฟคือคนละดอกชาบ่ได้ไปใช้มาใช้อยู
2: ่อืมเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกตามสินค้าบังไห่ได้แม่เด้อ
4: ครับมึง
2: จ้าจ
4: ้
2: า
4: คุณเชื่อมันมาหอด
2: จ้าจ้าใจแม่เอาเดี๋ยวลูกตามสินค้าบังไห่นะครับผมเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จันแดงจงเจริญนะครับเดี๋ยวจังไหนเช็คสินค้าเบิ่งให้นะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่กันหาวงผาบุตรตำบลสีชมพูอำเภอนาแกนครพนมกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทของชำรวยขอเป็นเสื้อสีเขียวขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อตี้นะครับฤทธิธรรมตำบลประทุมวาปีนะครับอำเภอ2ดาวจังหวัดสกลนครสายตา1กระใสเส้น1นะครับกาแฟ4 2,100 บาทนะครับของชำรวยคุณพ่อว่าขอเป็นกาแฟเอาได้เลยนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เนียงวันนโคตรตำบลบุงแมลงอำเภอสว่างเวียระวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำรวยขอเป็นผ้าคนหนูนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
4: อันสบูนอันก่อนครับก่อนข้ามันรักษาชิวรักษาสามีบ่จ้ะ
2: นะครับเดี๋ยวจังไหนเด้อลูกโทรหาคุณแม่หลังไม่ได้แม่เด้อ
4: บิว
2: จ้าไอแม่มันไม่สิบูอาบน้ำกับล้างหน้าครับผม
4: จังจังนะจังล้างหน้า
2: จ้าไอแม่อาบ
4: ล้างหน้าก่อนนะเจ้าสาวจ
2: ้
4: ะ
2: ล้างหน้า85ครับอาบน้ำ75ล้างหน้า85ครับ
4: เอาล้างหน้า85ซองก่อนจ
2: ้
4: ะ
2: ซองก่อนนี่ขั้นว่าสั่งเฉพาะสบู่เพียวๆนะครับบ่ได้พ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเพิ่นบวกค่าส่งอีก50บาทได้แม
4: ่อัญญานวดนี่เป็น
5: ข้อรวบรวม
4: เอาไว้ร่อนซองก่อนร่อน
5: ซื้อได
4: ้ซื้อก่อนซองก่อนจ้ะซองวัดจ้ะ
2: นะครับเอาน้ำมันนวดเอาห่อนทั้งสองแม่นบ่ครับเย็นบ่เอาแม่นบ
4: ่จ้า
2: อ๋อร้อนสอง
4: กาแฟกล่องนึงจ้ะ
2: กาแฟอีกหนึ่งกล่องแล้วก็สบู่ล้างหน้าอีกสองก้อนบ่ครับ
4: จ้า
2: อ๋อนะครับผมรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
4: บุญยศนามเส
6: ร็จคือแม่ยังเชื่อเขียนก็ได้นี่บุญเรียงที่ที่ประพา
5: แม่บุญเรียงนามแผงว่ะ
4: บุญเรียง
6: พุทธิประพาโอ้ย
2: เ
6: ชื่อใ
2: จเทเลคอนเทเลคอนเทเลคอน
6: เอาชื่อแม่บุญเรียงพุทธิประพาคือเขาละจ้า
2: อ๋อไอแม่เพิ่นเคยสั่งแล้วตี
6: จ้า
2: โอ้เดี๋ยว
6: เดี๋ยวอยู่น้ำกันอยู
2: ่อยู่น้ำกันอยู่ตี
6: จ้าตายน้ำกัดน้องอายุเก้าจ้า
2: คุณแม่บุญ
6: เรื่องพี่ป้าป้าละ
2: โอ้นะครับเอาได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไหนเบอร์ทั่วกับเบอร์ทั่วเก้าอีแม่เนาะ
6: จ้า
2: โอเคนะครับผมเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจัดส่งไปให้จ้า ครับ
4: ผมจะเป็นลูกแม่มันนั่งที่เก้าละ
2: โอ้โอ้ได้เลยได้เลยครับผม
4: จ้าจ้า
2: จ้าจ้าขอพระคุณหลายๆครับ
4: จ้าได้รับแล้วเมื่อวานสั่งก็ได้รับแล้วกาแฟ
2: อ๋อเมื่อวานได้รับแล้วเมื่อนี้ก็เลยสั่งต่อเลยสิ
4: จ้าจ้า
2: โอ้ครับผมเอาขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมครับผมครับผมนี่คือมวนแท้เนาะทางนั้นเนาะขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อโสพันแก้วดอนดวนทางตำบลนิคมพัฒนานนท์สังหนองบัวลำพูกาแฟสีกรอง 1,000 บาทแถมสบู่อาบน้ำขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่เนียงวรรณโสนะครับอำเภอสว่างเวรวงศ์อุบลราชธานีกาแฟสีกรัง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นผ้าคนหนูอีแม่ว่าผ้าแพ้แม่ว่าเออผลบ่ได้แถมกาแฟได้ละจ้ะแม่บ่ผ้าแพ้แม่เพิ่นว่าผ้าคนหนูติแม่แม่นเพิ่นว่าอีแม่ว่าผ้าแพ้ผู้ขาได้ยินว่ากาแฟเนาะขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สงัดลายนอกตำบลแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาน้ำมันเขียว1ขวดน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณธีมาพรบ้านปากหนามนะครับตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้ำมันนวด2กระปุกนะครับ3อร่อยบาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ทุมมาวงศรีแก้วตำบลบ้านใต้นะครับอำเภอสว่างแดนดินสกลนครสายตา1กระปุก650บาทนะครับขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้ ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผม090ครับ2927444 090 2927444เดี๋ยวชั่วโมงหน้าปอปอกับผมใหม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ
7: วันนี้เขายกทัพมาแล้วออกมาสู้กันเลยอย่าป๊อดพวกเราลุย
8: ตายแล้วมันเล่นแรงนะเนี่ย
7: จริงๆเราแย่แล้วไฟไหม้ออด
8: สอนผมมาแฝงฤทธิ
9: ์น้ำดับไฟได้เสมอ
10: คราวนี้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยพระเจ้าค่ะ
9: แน่นอน
7: โอ้ย
9: ฝนอะไรเนี่ยทำไมถึงปวดแสบปวดร้อนขนาดนี้
11: เฮ้ยก็ฝนกรดไงไอ้เซอร์ไม่ไหวแล้ว
9: อะไรแถวนี้มีโรงงานเยอะเหรอถึงได้เป็นฝนกรดเนี่ย
11: โอ้ยเจอน้ำแล้วโดดน้ำ
9: โดดก่อนแล้ว
11: จะต้องเอาคืนให้ได
12: ้ฝ่ายฤาษีโคศพรู้ว่าท้าอุณาราชข้าไม่ตายเนื่องจากถูกพรพระอิศวรสาปไว้จึงรีบเดินทางมาหาพระรามทันที
13: ท่านฤาษีท่านมาถึงที่นี่มีอะไรเหรอ
11: เรามีเรื่องมาบอกให้พระองค์ทรงทราบมันสำคัญมากข้าจะมาบอกวิธีฆ่าท้าอุณาราชให้
13: จริงเหรอท่านฤาษี
11: จริงดิเพราะครั้งหนึ่งท้าวนาราชเคยเป็นข้ารับใช้พระอิศวรต่อมาเกียจค้านไม่เอาไหนไม่ยอมเข้าเฝ้าตามกำหนดเวลาจึงถูกสาปให้ไปเป็นยักษ์ไร้สกุลแต่ว่าไม่มีอาวุธอันใดที่จะฆ่าได้นอกจากพระองค์จะถอนต้นกกแล้วแผลงออกไปปากอกปอกตรึงไว้กับแผ่นหินนั่นล่ะฤทธิ์มันถึงจะหมดไป
13: แล้วเราจะไปหาต้นกกนั้นได้ที่ไหน
11: โอ้ยดอนบอรี่เดี๋ยวก็ใช้แมลงทับนำไปมันไปตกที่ไหนเจ้าก็เอาต้นกกที่นั่นแหละไปเลยไอ้หนู let's go
13: ข้าพเจ้าตามไปเองพระเจ้าค่ะหายไปไหนแล้วล่ะฮ่าฮ่าโอ้นี่ไงต้นกกมากมายเลยเอ้ยเอาต้นไหนดีนะเนี่ยเอาต้นนี้ก็แล้วกันได้แล้วพระเจ้าค่ะ
14: ขอบใจมากว่าแต่เจ้ายักษ์อุณาราชมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนล่ะท่านฤาษี
11: ไกลจากที่นี่ไป2กิโลเมตรก็จะพบบ่อน้ำเจ้ายักษ์ก็หนีไปแช่ก้นอยู่ที่นั่นเพราะฤทธิ์ของสอนพรหมมาศยังไม่หมดไปมันก็คงไปไหนไม่ได้หรอกยักษ์หมดตังค
14: ์นี่เราจะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะ
11: หมดหน้าที่ของข้าแล้วนะไปละบายบายซียูอะเกน
14: เราออกเดินทางกันเถอะ
15: โอ้ยโอ้ยโอ้ยฤทธิ์สองเข้ามาเหลือร้ายจริงๆกลิ่นอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้นมากเลยว้าวมาแล้ว
16: ว้าว
15: มันมาอีกแล้วพวกมันอยู่นั่นจัดการเลยพี่เจ้าค
17: ่ะได้เลย
15: โอ้ว้าวพวกจะมาเล่นทีเผลอระแกคนแก่อุ้ยคนไม่มีทางสู้ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะปล่อยเด้
17: วิ่งเป็นหนูเป็นจันเลย
18: แล้วถามว่าต้นกกหลุดแล้วพระเจ้าค่ะก็สาบอย่าให้หลุดไปได้สิพระเจ้าค่ะ
17: ก็ดีเหมือนกันข้าขอสาบเจ้าหากเมื่อกกเลื่อนหลุดให้ไก่แก้วขันออกมาให้นนทรีถือค้อนคอยตอกอย่าให้หลุดไปได
15: ้
17: จนกว่าจะถึงแสนโกดปี
15: เจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้าไม่อยากอยู่ที่นี่ปล่อยข้าไปเถอะ
12: เมื่อปราบท้าอุณาราชได้แล้วก็ครบหนึ่งปีพอดีพระรามได้เสด็จกลับกรุงอโยธยาและปูนบำเหน็จแก่ไพร่พลเรื่องก็เป็นอย่างที่ได้ทูลไปแล้วยังไงพระองค์ช่วยไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองกลับมาครองรักกันเหมือนเดิมด้วยเถอะ
15: ที่จริงเราเองก็ประมาทไปหน่อยไม่รู้จักตรวจตาบนโลกมนุษย์ให้ดีปล่อยให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นจนได้เอาละเราจะให้จิตนุราชเนี่ยนะนำรถแก้วไปรับนางสีดามาที่นี่ก็แล้วกันแล้วก็ให้ท้าวจตุบทไปรับพระรามขึ้นมาถามพร้อมๆกันเลย
17: โอ้โหเป็นความคิดที่เพอร์เฟกต์พระเจ้าค่ะ
19: เรื่องก็เป็นอย่างนี้แหละเจ้าค่ะเราจะไม่ให้หม่อมฉันได้อย่างไรล่ะเจ้าคะ
15: แม่พระรามนี่ก็ช่างทำอะไรผีผลามซะจริงๆใจร้อนเป็นวัยรุ่นไปได
17: ้ข้าพุทธเจ้าสำนึกผิดแล้วพระเจ้าค่ะ
19: ทำผิดเรื่องใหญ่แต่ขอโทษแค่คำเดียวก่อนทำพระองค์ควรจะคิดซะก่อน
15: หากใครรักนางสีดาก็เข้าใกล้ไม่ได้เพราะจะร้อนรุ่มดังไฟแผดเผาไม่มีใครสามารถ
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูล นะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทจะว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมแล้วแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ

ีค่ะแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วย

0: 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: หัดหนองบัวลำพูหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากยายจินตราพุ่นลาหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับให้คุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันนะครับกับปูบาวดิ๋วกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี๋ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีเบาจาพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับเวลาและวารีมิใยดีจะคอยใครเรือเมล็ดไฟก็แล่นไปตามเวลาโอเอและอืดอาดอาจจะประหลาดปรารถนาประหลาดแล้วจะโศกาอานิจจาวาสิทูขอฟังเพลงแน่บ่ท่านจ่อยกสิวาขอบคุณกับคุณนะครับ
1: เป็นสวรรค
0: ์คุณแม่บุญเรืองสุทธิปภาทางตำบลหนองกรุงใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นก่อนหน้านั้นนะครับเป็นหลานสาวเนาะอีเมียโทรมาหลานสาวโทรมาว่าสิเอาสบู่สองก้อนว่าสั่นสบู่ล้างหน้าสองก้อนกาแฟอีกหนึ่งกรองน้ำมานวดสูตรร้อนอีกสองกระปุก
1: มุ่งมั่นใจ
0: รวมยอดเป็นหนึ่งบาบอมเมนหนึ่งใช่ไหมเนาะ820บาทร่วมทั้งเบิร์ด820บาทขั้นบาบอ820ก็เอา800เศร้าก็ได้เด้อแม่เด้อพอเอาหอด20ดอกเอาเศร้าก็พ่อแล้วล่ะอันเดียวกันนั่นล่ะแม่ว่าคุณแม่โทรมาหลังไม่พร้อมนะครับไปแม่สั่งกาแฟแม่ก็ได้รับแล้วแต่ประโยชน์วันหนึ่งมันเท่าไหร่ละลูกหล่า800เศร้าจ้าแม่แต่ว่าพอเอาหอด800เศร้าเอา820ก็ได้ครับคุณแม่เด้อเอาจัดส่งให้มืออื่นนะครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้วันพฤหัสจะได้รับสินค้าประมาณมื้อวันศุกร์มื้อวันเสาร์เด้อแม่เด้อ090ครับ2927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจส่วนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยเด้อเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยทาลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ส่วนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยครับ090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับผมสวัสดีครับแม่ครับ
2: อยู่มันบ่จ้า
0: แม่นจ้า
2: อันที่สร้างวังหันมา800เจ้านั่นเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ซากาแฟใส
0: ่เอากาแฟใส่ติจ้าแม
2: ่จ
0: ้
2: า
0: ให้มันเป็นพ่อพันธุ์บ่
2: จ้า
0: โอ้คันว่าสิเอา820ก็บ่เอาเนาะเอามาเอา800เศร้าเนาะ
2: เอาอย่างไรเนี่ยแถมเนาะ
0: เป็นเอา
2: เป็นแถมเนาะ
0: เอาเป็นกาแฟ2บาจาแม่บาเนี่ย
2: จ้า
0: อ่นะครับ
2: มันจะเป็นกระไดบาทแน
0: ่คันว่าวังนึงนี่ก็800เศร้าแล้วก็บวกอีกนะครับ3เดี๋ยวเด้อแม่เด้อเดี๋ยวบวกลบคูณหารไม่สักก่อนแม่บาทเนี่ย
2: กาแฟ2กล่องมันจะเป็น600เนาะ
0: กาแฟ2กล่อง100แล้วก
2: ็
0: น้ำมันนวดนะครับอีก2นะครับก็เป็น900บาทแล้วก็สบู่อีก2จ้ะแม่ก็เป็น1,070บาทนะครับของชำร่วยแม่เอาอย่างครับ
2: เอาสบู่อาบน้ำเด้อ
0: แถมเป็นสบู่อาบน้ำเนาะ
2: จ้าเดี๋ยวขอลูกสาวของลูกสาวได้นี่เดี๋ยว
0: อ๋อของลูกสาวบ่เนี่ย
2: จ้าอันแม่เรียกมันจะเป็นไอ้ผู้แม่อีกของนั่งนี่นั่งจะเป็นผู้นี่ตีสร้างนี่แม่ลูกแม่อีก
0: จ้าโอ้
2: ได้ว่าให้เล่าก็ได้สร้างเราก็เลี้ยวซื้อเล่าเลยแต่ว่าโทรศัพท์ของแม
0: ่แต่ว่าเนี่ยโทรศัพท์นี่เป็นเบอร์ของแม่บ่
2: จ้าจ้าเป็นของแม่แม่นั่งแม่นั่งอีหลีสิว่าแม่บุญยนต์น้ำเสียงนั่นแล้วเอาเอาชื่อไอ้จะเลยว่ามันรู้น้ำกันแม่ง่ายเป็นว่าสั่นจ
0: ้ามันง่ายก็กัน
2: ฟังมือว่าได้ฟังก็ได้เลี้ยงฟังแล้วนอนกดถอดถอดดู
0: โอ้ยเพื่อนได้ฟังแล้วมันคือสินอนหลับดีแท้น้อ
2: กินกาแฟแล้วนอนไหมกินกาแฟแล้วนอนกดถอดถอดดู
0: นี่นะ
2: แม่ยากเรานี่ฉันแม่ไปโรงพยาบาลพ่อไปโรงพยาบาลนี่ก็สิมอนัดมืออื่นก็สิให้เอาไม่จะอยู่ไปไว้ทำไมเดี๋ยวนี้เพื่อนฟังมันแล้ว
0: บูบูบูบูของแท้ของแท้ไอ้หลีอ่ะ
2: ว่าได้ฟังพบเป็นตะยูนี่ฟังเสมอเสมอ
0: จ้า
2: เอายังเคลื่อนจัดก่อนนี่คือว่าได้ยินคือว่ามีแต่บักลาเด็ดเบื่อดันเปิดม
0: า
2: ล่ำ
0: ย่
2: ามคือว่าจับยิ่งใส่คือว่าได้ยิน
0: ย่ามเมื่อคืนกับเพื่อนเสียหอดใส่เนาะย่ามเมื่อคืนเนี่ยอาจจะบ่หอดไอ้แม่บ่หอดย่ามเมื่อคืนเฮ็ดใดบุครับผม
2: นี่จะหุบมุกกลัวจะดิ้นละแม่นว่าสั่ง
0: มันสิอยู่ทางการนวดเฮากะสิเป็น7โมงครึ่งฮอดทุ่มนึงบ่จ้ะแม่ประมาณนี้ครับ
2: เนี่ยร้านอยู่ว่างนี่ล่ะพ่อสิว่าจะว่าย่ําขึ้นคือบ่มีคือมีแต่บักลาเด็ดเปิดมาล่ํา2ทุ่ม
0: โอ้ย่ําเมื่อคืนน
2: ี่แม่ฟังถึงมื
0: ้อย่ําย่ําเมื่อคืนนี่พ่อสอสมาร์ทบ่ทันได้ไอ้ขายเวลาให้เฮาอยู่
2: นั่นเดียวคือมีขอต้อนหกโมงกวนกับเท่าเดียวกันฟังเสมอเสมอโอ้ฟังมาได้แต่ขาดก็ได้ยินเสียง
0: จ้าแม่โอ้ดีใจดีใจครับแม่ครับ
2: ถ้าไปโรงพยาบาลก็โฆษณาเด่นบอกเพื่อนพ่อเราเบอร์โทรเพื่อนก็จะโทรมาโทรได้ยังไงสันอ่ะ
0: โอ้
2: ก็ยังกินจำปันก้อนข้ามคนเดียวสันดอก
0: ปวดเหลียวสั่งซื้อแล้วยังบอกพ่อ
2: ไปดีถ้าไปดีกินบ๊อบกินดีเลย
0: สั่งซื้อแล้วยังบอกพ่อโฆษณาให้พร้อมตี
2: จ้าอันกินลูกอันตายอ้อยมันตายแท้ตายเรียกว่าตายมันจะคุ้นเหรอแต่ว่าได้ดีกับกินแหนมนั่นแหละก็ว่างสิแล้วมันบ่ทันคือเข้าแหวนแต่ดีกินบ่กินแล้วเนาะ
0: บ่มีผู้ใดอยู่คำฟ้าได้แล้วนะแม่เนาะ
2: น่าจ้าพอมันตายก็ตายตลอดจะมันถึกเข้าไปกินพลาแล้ว
0: อืมจ้าใจแม่ขอบคุณแม่หลายๆครับผม
2: จ้า
0: จ้าใจแม่ขอบคุณครับคุณแม่
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้า
2: สบายด้วยได้เป็นชาบ่ได้โทษบอกแกเคลียร์มาได้รับแล้วมันมือเดียวมือ2หังจั่วท่อว่าหลุด
0: จ้าเฮ้เออๆได้รับรวดเร็วทันใจนะแม่เนาะ
2: จ้าเพิ่นได้ว่า
0: จ้าจ้า
2: เพิ่นกินเพิ่นรถน้ําบานหยังเพิ่นก็รถเนาะของเพิ่นเป็นไสแล้วเพิ่นก็ได้พอกเพิ่นก็ไปบ่หวานดี
0: แม่
2: เลี้ยงเพ
0: ิ่
2: นสิบ่หน่อยปีแล้วเนาะสิพอกไว้เฮียนติพอกปลาพร้อมแ
0: ม่ครับผม
2: เพิ่นกินแล้วเพิ่นว่าบ่หวานเพิ่นก็ลงหยังเพิ่นก็ดีเบิดถ้าว่าได้สิบ่กินวางเสร็จเนาะ
0: โอ้โ
2: หยังเดี๋ยวได้เห่าวางเลยได้ยินเสียงแบบตัวได้เบาเรื่องสีฟังถึงมือถึงมือ
0: จ้าใจแม่เอาขอบุญขอบคุณแม่บุญเลี้ยงหลายๆได้แม่เด้อ
2: จ้าอันนี้แม่บุญยศเด้อแม่บุญยังยืนยันหนึ่งอีกคนยืนน้องไอ้ยันจัน
0: ครับผม
2: แม่บุญยศน้ำเสียงของน้อง
0: จ้า
2: คุณแม่บุญยังเป็นไอ้จ้า
0: โอ้โห
2: ฟังถึงมือจ้า
0: ครับผมครับผมเอาขอบบุญขอบคุณแม่
2: ลูกสาวเลยมาเลยอยากได้จะมีได้สร้างให้ลูกสาว
0: โอ้โห
2: เรียกว่าคุณแม่บุญยังรู้เป็นยังไงมันมาสั่น
0: จ้าจ้าย
2: ังบริเวณขอหมุนนะ
0: อืมครับผมครับผมเอาขอบบุญขอบคุณในหลายครับ
2: ฟังถึงมือกินถึงมือกินแล้วก็นอน
0: จ้าสุขภาพ
2: เขาเตรียมนอนหลับมีปวดเดี๋ยวจ้าเขาวิ่งพวดวนตู้ตุ้ยสะดอก
0: มี
2: แต่ก็นอนมีสะดอก
0: มีแต่ผู้ภาพดีตัวน้อ
2: จ้าถ้าพูดวนเขาเกิดว่าวนขาวนอ๋อแม่ผู้แม่ผูกคนขาวเนาะ
0: เออเออ
2: เขาเลยแม่นั่งแม่นั่งปากแดง
0: พูดนะพูดนะแม่นั่งปากแดงสิ
2: จ้าเขาเลยใช้ยานั่งปากแดงนั่งเก่งกันนะ
0: โอ้
2: ปากปากเขาเปลี่ยนบ่ออกไปเด้อบ้าน
0: โอ้ปากบ่แดงเลยบ่ตาออกจากเฮียนมาตี
2: แม่คนขาวจ้าคนละห้ามีเงินหนึ่งที่สร้างติดป้องที่สร้างทรัพย์รวยสิครับพาชนงยังไปคนละจ้า
0: จ้าด้วยความยินดีครับผมครับผมขอบคุณขอบคุณแม่หลายๆครับแม่บุญยศครับ
2: อ้าวได้ลูกยักษ์คนแล้วเดียวได้ลูกยักษ์คน
0: บ่ท่านได้มีจ้าแม่ครับ
2: แม่บ่หล่อ
0: แ
2: ต่เมื่อเช้าคือว่าปวดแต่บางคนแม่เรียกว่าเว้าว่าเด้อเพิ่นว่าอยู่เว้ากันจุ๊บๆอยู่ล่ะงามซะเด้อว้าโลดซะดอก
0: บ่ทันได้มีลูก
2: ทั้งที่หมื่น
0: ว
2: ่
0: ะบ่ทันได้มีลูกแต่ว่ามีเมีย
2: จ้าจะไปโชว์จิตใจที่เชียวแล้ว
0: เอาขอบคุณขอบคุณนี่แม่หลายๆได้แม่เด้อ
2: จ้า
0: จ้าจ้า
2: ถามแม่อายุจะตีแล้วเนี่ย
0: กับประมาณ30กว่าๆนั่นแหละจ้าแม่ครับ จ้าจ้าจ้าครับผมเดี๋ยวจังไดเดียว
2: ก็30กว่านี่แหละ
0: จ้าจ้าแม่ครับผมเอาความบุญขอบคุณนี่แม่หลายๆนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บุญยศสุทธิประภานะครับผมขอบบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผม090ครับ292 7444ครับ0902927444

บ่ขาดได้สอนนอนคู่เคียงกายสุดที่หมายปองหักทอดินกับฝาสิ้นสตาพระหลาหน่อยบ่วังค่อยได้เป็นคู่อานิสงส์บ่ทรงอยู่แม่นสู้ขึ้นกะบ่ถึงแงนคอเบิ่งแต่ฝ่าเจ้ามีค่าเพียงแสนกระต่ายแงนคอนำเปรียบปะไม่คืออายสำมักเจ้าหลายบ่หันกล่าวเวทนาคนต่อยต่ำหลงคิดนำอยู่บ่แล้วมันเป็นแป้วอยู่วางใจซะแล้วเนาะผู้นั้นผู้นี้เพิ่นขอซอยขอแหวนส่วนอายผู้เตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปบ่ขออีหยังดอกมานะขอให้เขียวกลับคืนมาได้บ่จันเคียงคู่จุมีแฟนผู้ฮู้มีสู่ผู้งามได้เป็นฮอดนายยกอบต.แล้วลืมฮอดอายดีเจพร้อมไปแล้วเขียวสิ่งที่หวานก็เป็นกันได้ยินเสียงบักอายคืนนี้อายมาโทรหาอ้ายในเด้อเขียวเด้อคันว่าได้ฟังวิทยุอยู่ดอกว่าจะมาเปิดเบาๆได้วิทยุก็ได้อาจารย์นายยกเพิ่นได้ยินสันดอกแอมท้องฟ้าเพื่อฟังในรถจะละเนาะคุณนายเขียวกับนายยกขับรถไปน้ำกันเปิดวิทยุไปพ่อพอดีได้ยินพอดีบัดนี้ในเขียวใสอีกละบัดนี้โอ้ยยากไข่อีกละกะชีวาดีเจผู้นี้มันเป็นไผกะชีวาอีกแล้วเฮาขอผู้คนทุกคนทุกแห่งเนี่ยมืออื่นนี่ก็สิได้ออกข่าวหน้า1ฮือใดบุนายกอบต.ฆาตกรรมเมียกะชีวาหึงหวงอดีตผัวเก่ากะชีวาแอบยากไปอีกแล้วข้างคุณมาวางจันส่งสีสันสดใสก็บุญขอบคุณนะครับคุณแม่ดวงพรนะครับโคตรชมพูมานั่งเศร้าคำควรบ้านน้ำแท่งนะครับตำบลบ้านตอนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครคุณแม่ว่าเบาดีววาสนีแม่ฟังรายการนี่ฟังอยู่สู่มือดีกันฟังอยู่เป็นประจำฟังเสาฟังแรงอีเมียว่ามาเมื่อนี่อีเมียก็เลยตัดสินใจโทรมาหาบักลานี่แล้วเอากาแฟให้แม่น้ำเด้อซีกรองส่วนของจำรวยขอเป็นนวดสู่ร้อนอีแม่อยากจะฟังเพลงน้ำว่าสันเด้หวังให้เสียเดือนแม่ไปให้แม่ฟังน้ำเด้อเพียงเล่านี่แม่มาหมักหัวใจขี้ไปเถอะฟังย่ำได้กับมวนย่ำนั่นห่วงให้ใส่เดือนนี่เปิ้นว่าเพลงดีมีความหมาย

ือเก่ายังเฝ้ารอนะครับเวลาเวลากาจันจอหมอจันเข้าแล้วจังใดก็ขอบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจบ่าวเดียวเสียแดมล่าผ้าจากอีปวยแม่แฟนเพิ่งแฟนรายการไปสักก่อนครับคันบ่าวเดียวเว้าบ่เป็นเก่าเอาไปตัวเอาหัวสีเด้อแม่เด้อเบาบ่ทันชำนีเก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดผาดพังภัยข่าผู้วากรอนอาจจะเจ็บยะจนนะครับยาหม่นยาหมองยาห่วงยาให้ยาไข่ยาสู้นอนรับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาชงกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำกินเพื่อสุขภาพที่ดีมืออื่นปอปอกับผมใหม่บ่าย2นะครับสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

สิบทิศภาคสองโมซาจาแซบตอนที่121นางอัมพรกับทรงพลลูกชายตื่นขึ้นมาเมื่อตะวันสายโด่งเนื่องจากเมื่อคืนนอนเกือบตีสามต้องเดินทางย้ายที่อยู่ตามแผนการของพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคจากนครสวรรค์มาพิษณุโลกระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรสองแม่ลูกลุกขึ้นนั่งกลางที่นอนลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาต้องใจระทึกด้วยกันทั้งสองคนแม่เออมีอะไรเหรอเนิงที่เนี่ยเป็นจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมครับใช่ก็ตามที่ท่านผู้บัญชาการสงครามบอกเรานั่นแหละและที่นี่คือบ้านพักของท่านยังไงลูกทรงพลกระพริบตาถี่ยิบเอ่ยถามอีกเพราะอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นและก็ขี้สงสัยท่านช่วยเหลือเราทำไมหรือครับช่วยเพื่อไม่ให้ใครทำร้ายเราเพราะท่านเป็นนายตำรวจใหญ่ที่เป็นคนดีนายตำรวจที่ไม่ดีล่ะก็ไม่ช่วยเหลือใครสิปล่อยให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างเราเผชิญชะตากรรมไปตามเรื่องและตกเป็นเหยื่อของคนร้ายในที่สุดนายตำรวจแบบนั้นมีด้วยหรือครับโอ้ยมีเยอะแยะที่ดีๆนะมีน้อยเช่นท่านผู้บัญชาการสงครามท่านรองเอกลัตเป็นต้นและยังมีพ่อของลูกอีกคนที่เป็นตำรวจดีไม่เห็นแก่อมิตรสินจ้างไม่รีดไม่ไถประชาชนคอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของประชาชนด้วยความจริงจังและก็จริงใจผมอยากเป็นตำรวจอย่างพ่อได้ขอให้หนึ่งจบมัธยมปลายก่อนแล้วไปสอบเป็นตำรวจถ้าอยากเป็นจริงๆต้องบอกท่านผู้บัญชาการนะลูกประเดี๋ยวท่านก็คงจะเรียกเราไปพูดคุยด้วยครับผมอยากเป็นจริงๆเออนี่แม่อะไรเหรอฉายาของท่านผู้บัญชาการคือมือปราบสิบทิศหมายความว่ายังไงก็ท่านปราบโจรทั้งในเครื่องแบบและก็นอกเครื่องแบบมาสิบทิศไงเมื่อก่อนท่านอยู่เมืองเหนือท่านก็ปราบมาสิบแผ่นดินเหมือนกันเรียกว่าทั่วภาคเหนือตอนบนทีเดียวแล้วโจรในเครื่องแบบกับนอกเครื่องแบบต่างกันยังไงครับทรงพลถามอย่างสนใจจริงๆอัมพรถอนใจนิดนึงก่อนที่จะตอบหนึ่งจำไว้เลยนะโจรนอกเครื่องแบบก็คือโจรผู้ร้ายทั่วๆไปที่จี้ปล้นชิงทรัพย์ประชาชนตามที่เป็นข่าวอยู่เนืองๆในหน้าหนังสือพิมพ์กับจอทีวีส่วนโจรในเครื่องแบบนะได้แก่ตำรวจทหารและข้าราชการหน่วยอื่นที่ข่มเหงประชาชนนั่นแหละเขาเรียกโจรในเครื่องแบบว่ากันว่าโจรในเครื่องแบบน่ะร้ายกว่าโจรนอกเครื่องแบบเพราะมีจำนวนมากกว่าและมีอยู่ทุกหนทุกแห่งแถมยังมีอำนาจอยู่ในมืออีกด้วยอ๋อเข้าใจแล้วผมสงสัยอีกอย่างนะแม่อะไรเหลือโลกตำรวจที่เป็นในร้อยในพันทำไมต้องวางท่าหน้าหมั่นไส้ด้วยครับทีครูผมทำไมไม่เห็นวางท่าอะไรเลยนางอัมพรถอนใจนิดนึงนี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่ของทุกวันนี้ที่พ่อของลูกเคยพูดอยู่เสมอว่าคนดีๆเมื่อดาวขึ้นบ่าเมื่อไหร่แล้วก็มักจะเปลี่ยนไปหลงคิดว่าตนเองเป็นเจ้าเป็นนายที่จริงก็หัวโขนทั้งเพจะพูดดีถูกก็คือสิ่งล่อใจแค่นั้นแหละสิ่งล่อใจอะไรเหรอแม่อ้าวก็ล่อใจให้คิดว่าเป็นในร้อยถ้ามีมงกุฎครอบดาวก็ให้สำคัญตนว่าเป็นในพันแก่นแท้แล้วคือผู้รับใช้ประชาชนทั้งนั้นพ่อของโลกพูดประโยคนี้อยู่เสมอตำรวจคือผู้รับใช้ประชาชนงั้นเหรอแม่ก็ใช่นะสิหนึ่งไม่เห็นเหรอทุกวันนี้ในร้อยในพันนำลูกน้องออกตรวจตรารักษาความสงบไม่มีทางที่จะได้สนุกสนานกับเขาหรอกเอออะไรก็เรียกตำรวจมาช่วยแบบนี้ไม่เรียกผู้รับใช้ประชาชนจะเรียกอะไรจริงด้วยครับเวลาเราไปเที่ยวงานตำรวจมักยืนรักษาความสงบไม่ผิดกับยามรักษาการเลยนะแม่ใช่เมื่อลูกรู้ถึงแก่นแท้ของความเป็นตำรวจเช่นนี้ถ้าหากลูกมีโอกาสได้เป็นตำรวจไม่ว่าจะชั้นยศอะไรลูกจะต้องไม่ลืมความเป็นแก่นแท้ของตำรวจนะและลูกจะประสบผลสำเร็จในชีวิตครับผมจะจำคำของแม่ไว้ครับจากนั้นสองแม่ลูกก็ลุกไปอาบน้ำชำระกายเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วออกมาห้องรับแขกพบมือปราบสิบทิศนอกเครื่องแบบ
แต่เป็นผ้าไหมสีชมพูสดกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เมื่อเห็นสองแม่ลูกออกมาจากห้องรีบยิ้มรับพร้อมกับถามเสียงนุ่มนวลฟังและอบอุ่นเป็นยังไงสองแม่ลูกนอนหลับสบายดีไหมหลับเป็นตายเลยค่ะท่านอัมพรรีบตอบอย่างนอบน้อมนั่งก่อนสิประเดี๋ยวร้านจะเอาข้าวต้มกุ้งมาให้รับประทานหนึ่งหิวหรือยังล่ะยังครับหนึ่งตอบเสียงแหบแต่ผ่านหนุ่มสองแม่ลูกนั่งลงบนโซฟาตรงกันข้ามกับมือปราบสิบทิศอย่างระมัดระวังกลิ้งเกรงและก็นอบน้อมยิ่งงั้นคุยกันสักพักถ้าหิวและค่อยโทรสั่งข้าท่านสงครามเริ่มเข้าเรื่องเวลานี้อัมพรกำหนึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่ปลอดภัยคืนยังอยู่บ้านหลังนั้นคงไม่รอดชีวิตแน่ผมจึงรีบพามาพักเสียที่นี่สาเหตุก็เพราะว่าเป็นเจ้าของสุนัขแสนรู้แสนอัศจรรย์ที่จัดการกับเหล่าร้ายทุรูแบบไม่ว่าจะกัดคอหอยหรือดมกลิ่นสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าใจที่ผมพูดนะเข้าใจค่ะท่านจะให้ดิฉันกับลูกอยู่ที่นี่อีกนานไหมคะกดจนกว่าจะปลอดภัย 100% นั่นแหละค่ะดิฉันกับลูกไม่รู้จะกล่าวคำขอบคุณแบบใดถึงจะไม่ต้องกล่าวผู้บัญชาการเอ่ยยิ้มยิ้มและรีบพูดต่อคอยไปให้การต่อพนักงานสอบสวนเท่านั้นพอตอนนี้ก็พักที่นี่ตามสบายขาดเหลืออะไรก็ให้บอกค่ะผมจะไปทำงานจะให้ตำรวจหญิงมาคุยด้วยเป็นบางเวลามีอะไรข้องใจให้ถามตอนนี้เลยอัมพรหันไปทางลูกชายหนึ่งอยากถามอะไรท่านก็ถามสิลูกถ้าแม่ถามอาจจะไม่ได้คำตอบที่ดีเพราะแม่ความรู้น้อยอาศัยพ่อของลูกอธิบายอะไรอะไรเป็นบางครั้งแค่นั้นผมอยากทราบว่าทำไมคนร้ายต้องการฆ่าเชนนักหนาครับถามมาก็ดีขอตอบตรงๆเลยว่าโมเชนทำความเสียหายให้กับมิจฉาชีพไว้เยอะจึงถูกแก้แค้นในประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนร้ายที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครน่ะระแวงว่าโมเชนจะเล่นงานในวินาทีใดวินาทีหนึ่งจึงรีบส่งสมุนมากำจัดเสียพอจะเข้าใจหรือยังประเด็นแรกเข้าใจครับเพราะพ่อก็บอกกับแม่เสมอในเรื่องของเจ้าเชนแต่ประเด็นหลังผมยังไม่เข้าใจที่ท่านว่าคนร้ายอยู่รอบๆตัวเราถ้ามีคนร้ายจริงตำรวจทำไมไม่จับล่ะครับสงครามหัวเราะฮึๆหนึ่งข้องใจแบบนี้นะถูกต้องงั้นฟังคำตอบให้ดีล่ะคนร้ายที่เราว่าเนี่ยซ่อนรูปยังไงโดยที่ตำรวจไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายหรือตำรวจรู้แต่ทำเป็นไม่รู้เพราะได้รับค่าปิดปากเป็นเงินก้อนโตสุดท้ายนี่ตำรวจนั่นแหละเป็นคนร้ายซะเองเช่นรับจ้างฆ่าคนรับจ้างทวงหนี้ถ้าเขาไม่ให้ก็ฆ่าทิ้งเสียหรือไม่ก็รับจ้างลักพาตัวคนสำคัญไปให้อีกฝ่ายข่มขู่เข็นฆ่าทำสารพัดเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วล่ะครับเมื่อกี้แม่ผมว่าพวกนี้คือโจรในเครื่องแบบถูกต้อง 100% ที่โรงพักกองเมืองที่หมู่เชนอยู่ก็มีหมู่เชนรู้แน่เพียงแต่ยังไม่สบโอกาสที่จะลงมือจัดการแต่ถ้าสบโอกาสเมื่อไหร่หมู่เชนจัดการแน่ไม่เชื่อคอยดูก็แล้วกันด้วยเหตุนี้แหละหมู่เชนจึงถูกกำจัดอย่างเอาเป็นเอาตายอ๋อผมเข้าใจโดยแจ่มแจ้งแล้วล่ะครับอัมพรรีบขยับท่านคะหนึ่งอยากเป็นตำรวจเห็นบอกว่าถ้าจบม.ปลายปีหน้าจะไปสอบค่ะเอาเลยสนับสนุนเต็มที่จะพาไปสมัครสอบเองด้วยถ้าหากผมยังไม่ย้ายไปไกลจนสุดโก้แล้วก็ขอพระคุณท่านมากค่ะดิฉันได้บอกกันหนึ่งว่าท่านผู้บัญชาการได้รับการยกย่องจากคนทั้งประเทศว่าเป็นมือปราบสิบแผ่นดินกับอีกสิบทิศซึ่งพิธินกรพูดอยู่เสมอเพราะท่านกระทำแต่คุณงามความดีมาตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นดิฉันจึงให้หนึ่งเอาท่านเป็นเยี่ยงอย่างและเอาพ่อเป็นแบบด้วยพิธินกรพูดเสมอว่าท่านสงครามนะถือประชาชนเสมือนญาติมิตรขณะเดียวกันก็ถือประชาชนเป็นนายใหญ่เนื่องจากรับเงินเดือนอันเป็นภาษีที่ประชาชนช่วยกันเสียเมื่อเปลี่ยนแบบนี้แล้วพิธินกรจะย้ำเสมอว่าตำรวจคือผู้รับใช้ประชาชนแถมยังบำบัดทุกข์บำรุงสุข
อย่ารีดไถประชาชนเป็นอันขาดเมื่อกระทำได้ดังนี้ก็เจริญรุ่งเรืองเช่นท่านมือปราบสิบทิศหนึ่งเข้าใจดีค่ะรับปากว่าจะเจริญรอยตามพ่อและท่านถ้ามีโอกาสได้สวมเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีมากหนึ่งจงเข้ามาในวงการนี้เถอะเพื่อเป็นน้ำดีขับไล่น้ำเสียในวงการตำรวจไม่จะเพียงหยดน้อยนิดก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเอาเสียเลยพลตำรวจโทสงครามยามอุทิศกล่าวในที่สุดและสั่งข้าวต้มมารับประทานร่วมกับสองแม่ลูกอย่างเป็นกันเองเมื่ออิ่มหนำดีแล้วจึงบอกให้สองแม่ลูกพักผ่อนดูทีวีอ่านหนังสือตอนเย็นๆจะมีตำรวจหญิงพาไปตลาดหาของอร่อยๆกินส่วนเขานั้นรีบออกจากบ้านพักเพราะต้องเดินทางไกลร้อยกว่ากิโลเมตรเพื่อสนับสนุนการทำงานใหญ่ของโกนกุฏิที่เมืองสี่แควตอนสายของวันนี้จ่าสิบตำรวจตะไลควบมอเตอร์ไซค์กลับจากตรวจตลาดสดตามปกติโดยมีหมู่เชนนั่งซ้อนท้ายเช่นเดิมซึ่งเลี้ยงตัวไม่ให้ตกจากรถได้อย่างยอดเยี่ยมเนื่องจากจ่าแสบชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบผาดโผนนิดๆโดยเฉพาะการตีวงเลี้ยวเข้าโรงพักกระทั่งมาจอดกึกที่ข้างๆบันไดโรงพักหมู่เชนกระโจนพรวดลงไปทันทีจ่าตะไลรีบตั้งสแตนเอียงดึงหมวกหัวปิงปองออกคร่อมกระจกมองหลังขวาจัดทรงผมนิดนึงแล้วเดินขึ้นโรงพักตามหลังหมู่เชนเช่นเคยทั้งหมาทั้งคนรีบขึ้นต่อไปชั้น2ตรงไปยังห้องของพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนารองผู้กำกับรักษาราชการแทนผู้กำกับซึ่งได้วอเรียกตัวมาพบด่วนทว่าจานมต้องเบรกตัวเองกึกลงเมื่อน้องชายและน้องสาวทั้งสองคือตุลากับราตรีมันดักรอที่หน้าห้องส่วนหมู่เชนนั้นรอที่ประตูห้องหันมาจ้องมองคนทั้งสามด้วยอาการเงียบงันไม่เห่าไม่กระดิกหางใดๆคล้ายๆปล่อยให้สามพี่น้องพูดจากันเต็มที่เฮ้ยเองสองคนให้ท่านร้องวอเรียกพี่เหรอจาตะไลรีบถามด้วยใจระทึกคาดเดาล่วงหน้าว่าน้องทั้งสองต้องมาขอเงินเปล่านะพี่เรามาคนละเรื่องตุลารีบบอกงั้นว่ามาเอ็งสองคนมีอะไรเขากลั้นใจถามราตรีรีบสอดพี่ใหญ่นาเนตรน้องแม่ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตที่ตากแม่จะไปเย็นนี้แม่เหลือให้เราสองคนมาขอเงินพี่ใหญ่สัก 3,000 เป็นค่าเดินทางและค่าร่วมทำบุญแม่มีน้องสาวคนเดียวเท่านั้นไม่ไปไม่ได้แน่พี่ใหญ่ก็รู้ดีหาจ่าสิบตำรวจตะไลหลุดปากตาเหลือกลานเพราะเงินเดือนตนเองนั้นหมดไปนานแล้วทุกวันนี้ก็แอบกินเงินเดือนหมาจึงรีบบอกว่าโอ้ยแล้วพี่จะหาที่ไหนให้แม่วะเนี่ย 2-3 วันก่อนมี 2,000 กว่าติดกระเป๋าเอง2คนก็เอาไปจนเกลี้ยงผมเกรงใจพี่ใหญ่ที่สุดเลยเพราะรู้ตัวดีว่าเงินเดือนเหลือ 1,000-2,000 ผมกับลาตรีก็มาขอไปจนเกลี้ยงแม่เองก็รู้ทำไมจำเป็นจริงๆแบบเนี้ยแม่คงไม่ให้เรา2คนมาและถ้าไม่มาหาพี่ใหญ่ก็ไม่รู้จะไปหาใครญาติของเราก็รู้กันอยู่เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นผู้เป็นน้องชายเอ่ยเสียงเครือจานนมหัวมนติ้วใจระทึกเข้าใจความรู้สึกของน้องทั้งสองและผู้เป็นแม่ดีและยังเข้าใจสถานการณ์ดีด้วยจึงตัดสินใจบอกเอาละเองสองคนกลับไปก่อนเดี๋ยวไม่เกินบ่ายโมงพี่จะเอาเงินไปให้แม่ที่บ้านว่าแต่แม่จะไปกี่โมงล่ะบ่ายสามโมงครับตุลาบอกทันถมเถไปแล้วพี่ใหญ่จะไปหาจากที่ไหนราตรีถามเสียงเครือสถานเห็นใจพี่ชายคนโตเป็นที่สุดนั่นไงตัวเงินตัวทองตะไลหันไปทางหมู่เชนพร้อมทั้งบอกเสียงต่ำว่าไอ้เวนนั่งมองหน้าอยู่ได้มึงทำยังไงก็ได้ช่วยหาเงินให้กูทั้ง 3,000 สิวะหมู่เชนออกท่าทางเดิมทันทีตุลาและราตรีปล่อยกากเพราะขำในท่าทางของเชนซึ่งไม่เคยเห็นมาผิดกับตะไลที่เห็นจนชินจึงตวาดใส่ทันทีไอ้ละย้ำแม่งหัวล้อยอกโอ้คนกำลังจนตรอกอยู่นะเดี๋ยวได้หญิงกับบานแยกพี่ยายเชนมันหัวล้อยอพี่ทำไมเหรอราตรีถามด้วยอาการขบขันไม่รู้มันเองสองคนกลับเถอะพี่จะเข้าไปพบท่านรองเอกรัตน์ไม่รู้วอยพี่มาพบเรื่องอะไร
ด่วนซะด้วยสิบอกแม่ตามนั้นก็แล้วกันไม่เกินบ่ายโมงพี่จะเอาเงินไปให้รับรองว่าได้แน่ว่าแล้วจ่าสิบตำรวจตะไลก็เคาะประตูห้องนิดนึงแล้วก็เปิดประตูแง้มออกหมู่เชงกระโจนแผลวเข้าไปทันทีตัดหน้าจ่าแสบอย่างกระชั้นชิดซึ่งเบรกไม่ทันมีอันต้องพุ่งตัวเข้าไปในห้องรองผู้กำกับพร้อมทั้งวัดพื้นเสียงดังโครมอุ๊บไอ้เชนไอ้เวตะไลอ้าวคนกับหมาแย่งกันเข้ามาทำไมเล่าใครเข้าก่อนเข้าหลังไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยเอกรัตน์หลุดปากออกมานางเทพินเริงนรงและรื่นรื่นดีซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอดและท้ายสุดจ่าตะไลวัดพื้นยาวเหยียดสามแม่ลูกปล่อยกากโดยสุดจะระงับได้ร้ายไปกว่านั้นหมูซ่าหันมายืนสองเท้าออกอาการหัวเราะเยาะเสียงดังแหกๆสามแม่ลูกเลยปล่อยกันกากใหญ่พกขำสุดๆกับท่าทางของหมูเชนซึ่งซ่าสุดขั้วจ่าแสบหนุ่มอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีที่โดนหมู่เชนแกล้งจนต้องวัดพื้นสิ้นท่าเขารีบสปริงตัวลุกขึ้นหน้าแดงจัดด้วยความโกรธต่อคู่หูถ้าไม่มีใครอยู่ในที่นี้เขากระโจนใส่แน่เอกรัตน์รีบชี้หน้าหมู่ซ่าหมู่เชนทำไมชอบแกล้งจ่าเขาแบบนั้นเล่ารู้ไหมเสียมารยาทอย่างยิ่งเดี๋ยวสั่งขังเลยนี่เชนหยุดอาการลิงโลดทันทีทำหน้าม้อยหันหน้าเข้าข้างผนังห้องทันใดฮะร้องครับหมู่เชนรู้ภาษาคนจริงๆด้วยดูสิดวนดุก็ออกอาการกลัวใครจะรู้ตัวว่าผิดด้วยครับเพิ่งรู้เหรอเลิงนะลองใครๆก็รู้กันหมดแล้วว่าหมู่เชนรู้ภาษาคนอย่างน่าอัศจรรย์ที่โสดนางเทพินรีบบอกกับลูกชายด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นไปด้วยเพิ่งเห็นกับตาวันนี้เองครับคุณแม่สามแม่ลูกชอบอกชอบใจต่อท่าทางของหมูซ่าเลยโจทย์ยันกันยกใหญ่ทว่าจ่าแสบนี่สิต้องขบกรามแน่นคมความอายลงอย่างยากเย็นเดินมาหยุดชิดเท้าข้างๆรองผู้กำกับซึ่งพยายามวางสีหน้าให้เป็นปกติขืนยิ้มออกมาลูกน้องยั่วแน่ท่านรองเรียกผมมามีอะไรหรือครับจ่าสิบตำรวจตะไลถามเสียงแหบโหยใบหน้าไม่สู้จะดีนักนั่งก่อนสิครับผมจ่าแสบนั่งลงเก้าอี้ที่ว่างห่างสามแม่ลูกเล็กน้อยเขาไม่พยายามมองไปทางนั้นนอกจากมองหน้าผู้บังคับบัญชาเท่านั้นเพื่อรอรับคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียวหมู่เชนนั้นคล้ายรู้ตัวว่าผิดจึงไม่ยอมนั่งเก้าอี้เช่นทุกครั้งยังคงนั่งหันหน้าเข้าผนังห้องเหมือนเดิมพันตำรวจโทเอกรัตน์เอ่ยขึ้นเบาๆจ่าคุณเทพินคุณเริงนรงค์และคุณรื่นรื่นดีรุดมาโรงพักตั้งแต่เช้าอยากทราบเรื่องราวที่หมู่เชนถูกปอร้ายผมก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังจนหมดสิ้นทางคุณเทพินอยากพูดคุยกับจ่าผมก็เลยวอให้มาไงเชิญครับเทพินหันหน้ามาทางจ่านมจ่าคะฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของหมู่เชนจริงๆถ้าเป็นอะไรไปคนทั้งเมืองต้องเสียใจแน่ๆเพราะทุกวันนี้ไปทางไหนมีแต่คนพูดถึงหมู่เชนในทางที่ดีกันทั้งนั้นเรามาหามาตรการป้องกันที่ปลอดภัยที่สุดดีไหมคะเจ๊หมายถึงช่วงไหนครับที่คิดว่าเชนมันไม่ค่อยจะปลอดภัยช่วงอยู่บ้านของจ่าไงเมื่อกี้ฉันไปดูบ้านพักของจ่าฤดีพาไปนะต้องขอโทษด้วยดูแล้วไม่ปลอดภัยจริงๆครับผมยอมรับว่าบ้านไม่ค่อยจะไม่ชิดแต่ไม่รู้จะทำยังไงจะทำอะไรมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะหลวงจะสั่งลื้อทิ้งไม่วันใดก็วันหนึ่งงั้นเอางี้ไหมให้หมู่เชนไปอยู่บ้านฉันแถวๆหน้าการประปาฉันซื้อไว้นานแล้วให้คนเช่าแต่ตอนนี้ไม่มีใครเช่าตัวบ้านมิดชิดรั้วบ้านก็เป็นกำแพงสูงคิดว่าปลอดภัย 100% แต่จ่าก็ต้องไปอยู่ด้วยนะคะนางเทพินเสนอรื่นรื่นดีรีบเสริมทางเราจะสนับสนุนเลี้ยงงบประมาณเลี้ยงชีพหมูเชนอย่างเต็มที่และมีเงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เลี้ยงดูด้วยนะคะคุณแม่ได้นำเงินมามอบให้ตามที่ได้โทรตกลงจะสนับสนุนงบประมาณกระจ่าเมื่อเย็นวานด้วยผู้เป็นแม่รีบดึงเงินปึกหนึ่งออกจากกระเป๋าถือหนังแท้สีดำใบขนาดกลางเป็นแบงค์500ใหม่เอี่ยมหอมกลุ่นแล้วนำมาวางตรงหน้าจ่าแสบพร้อมทั้งบอกว่าฉันขอมอบให้เสียเลยนะคะเดี๋ยวก่อนครับ
เมื่อเย็นวานที่เราโทรคุยกันตอนท้ายผมขอยกเลิกแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าจะไม่ขอรับการสนับสนุนในด้านการเงินเพราะมันจะนำพาความยุ่งยากลำบากใจมาสู่ผู้ปฏิบัติเช่นผมจ่าสิบตำรวจตะไลรีบชี้แจงฉันตั้งใจแล้วว่าจะสนับสนุนในสิ่งที่มีเหลือเฟือก็ต้องทำตามนั้นส่วนจ่าจะเอาไปทำอะไรยังไงก็สุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วม กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในครั้งนี้มีปัญหาเลยเราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
4: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสบภาภารายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเก็ตแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
6: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกัน

0: ับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org Line @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
2: นางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุนอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

0: ใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
2: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนในไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
1: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลางกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000 คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนิโยในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30 มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ

0: ไม้ยายมานเม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
1: กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตี้ย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่รอ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ผู้ไม่รู้จักคำว่าเสียการสงเคราะห์มนุษย์ผู้ตกยากด้วยจิตเมตตากรุณาอันบริสุทธิ์ของพระเถระครั้งนี้นับว่าก่อให้เกิดผลดีหลายประการคือประการแรกทำให้กัปปินะเศรษฐีกลายเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาประการที่สองเศรษฐีได้เกิดเมตตากรุณาต่อกัจจยนะและบุตรน้อยของเขาถึงขนาดมอบเงินให้เขาก้อนหนึ่งเพื่อนำไปถ่ายเอาที่นาคืนจากมันติยพราหมณ์ประการที่สามกัปปินะเศรษฐีได้มอบเกวียนเล่มหนึ่งพร้อมได้วัวหนึ่งคู่ให้กัจจยนะเพื่อบรรทุกเอาเสบียงสัมภาระพาพระเรวัตเถระเดินทางสู่หมู่บ้านเพรวคามเป็นอันว่าพระเถระไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปสู่หมู่บ้านเพรคามโดยทางอ้อมอีกต่อไปแต่จะเดินทางตรงเลยทีเดียวเพราะเสบียงที่กัปปินะเศรษฐีมอบให้นั้นมากพอที่จะเลี้ยงคน3คนไปได้เป็นเวลานานทีเดียวพระเถระได้อนุโมทนาในกุศลกรรมของเศรษฐีแล้วก็อำลาออกเดินทางพร้อมกับกัจจยนะและบุตรของเขาต่อไปในตอนบ่ายของวันที่4พระเถระพร้อมทั้งกัจจยนะและบุตรน้อยก็มาถึงหมู่บ้านเพรวคามซึ่งบัดนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วยังเหลืออยู่แต่คฤหัสถ์ของมันติยพราหมณ์เท่านั้นที่ยังมีคนอยู่คับข้างแต่คนส่วนมากก็อยู่ภายในบริเวณคฤหัสถ์ของเขาก็คือบรรดาชาวบ้านที่จำต้องตกเป็นทาสของเขานั่นเองเฉพาะครอบครัวของมันติยพราหมณ์เองประกอบด้วยธิดาสาวคนหนึ่งบุตรชายคนหนึ่งและภรรยาเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีคนใช้สนิทเก่าแก่อีกประมาณ10คนซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของเขาได้รับมอบหมายให้ทำงานต่างๆเช่นการควบคุมบรรดาทาสกรรมกรเป็นต้นพอกัจจยนะไปถึงพร้อมด้วยเกวียนคู่ชีพมันติยพราหมณ์ก็ใช้อำนาจบาดใหญ่สั่งคนมายึดเอาวัวเกวียนและเสบียงอาหารทั้งหมดนำเข้าสู่บริเวณคฤหัสถ์ของตนเขาเชื่อว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะได้กัจจยนะพร้อมทั้งลูกไปเป็นทาสเพราะเมื่อกัจจยนะอดอาหารหิวเต็มที่แล้วเขาก็จะนำตัวไปมอบหมายให้เองพระเถระปรึกษากับกัจจยนะอยู่นานจึงตกลงกันว่าให้กัจจยนะพาบุตรไปมอบตัวเป็นทาสแก่ปันติยะในวันที่ถูกยึดเกวียนนั้นเสียเลยส่วนพระเถระจะอาศัยอยู่ในเรือนว่างหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านนั้นเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกัจจยนะก็พาลูกน้อยจากไปมอบตัวเป็นทาสแก่มันติยะพราหมณ์ผู้ทารุณเนื่องจากเพรวคามไม่มีโรงทานเหมือนที่โคสารนิคมของกัปปินะเศรษฐีตอนเช้าพระเถระจึงไปยืนรับบิณฑบาต ที่ประตูคฤหาสน์ของมันติยพราหมณ์เป็นประจำกัจจยนะและทาสคนอื่นๆบางคนที่ใจบุญใจกุศลได้นำอาหารเล็กๆน้อยๆจากส่วนแบ่งประจำวันของตนมาใส่บาตรให้พระเถระ มันติยพราหมณ์ได้จ้องดูการกระทําของทาสผู้ใจบุญเหล่านี้ด้วยความไม่พอใจเพราะตามปกติเขาเป็นคนตระหนี่ไม่เคยทำบุญให้ทานและไม่ชอบหน้านักบวชในศาสนาใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วกัจจยนะก็ได้ถูกมันติยพราหมณ์เรียกตัวไปหาเพื่อสอบถามเขากล่าวขึ้นด้วยใบหน้าถมึงถึงว่าเจนะสมณะล้นคนนั้นเป็นใครมาจากไหนข้าแต่นายกัจจยนะตอบท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนากำลังจะเดินทางไปกรุงพาราณสีพบกับข้าพเจ้าระหว่างทางข้าพเจ้าเลยได้ท่านอาศัยเดินทางมาด้วยท่านพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วก็จะเดินทางต่อไปข้าไม่อยากให้เขาอยู่ในหมู่บ้านของข้ามันติยะพูดด้วยเสียงเครียดใบหน้าบึ้งตึงน่ากลัวเพราะข้าไม่ชอบนักบวชพวกนี้ไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรเอาแต่ขอคนอื่นเลี้ยงชีพข้าจะขอห้ามแกและทุกคนในบ้านของข้าไม่ให้เอาอาหารใส่บาตรให้แก่พระภิกษุนั้นเข้าใจไหมใบหน้าของกัจจยนะสลดลงทันทีเพราะเขาทราบดีว่ามันติยะเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อคำพูดถ้าใครฝ่าฝืนคำสั่งของเขามักจะได้รับโทษอย่างหนักเขาวิตกต่อไปว่าถ้าเขาไม่ได้ใส่บาตรแก่พระเถระท่านจะเอาภัตตาหารที่ไหนมาบริโภคข้าแต่นายข้าพเจ้าเชื่อว่าภิกษุรูปนั้นคงอยู่ที่นี่ไม่นานนักเนื่องจากเราเดินทางร่วมกันมานานเคยได้อาศัยกันข้าพเจ้าขออนุญาตถวายภัตตาหารแก่ท่านวันละเล็กวันละน้อยพอประทังชีวิตด้วยเถิดคงไม่เป็นการสิ้นเปลืองแก่ท่านแต่อย่างใดเพราะข้าพเจ้าแบ่งถวายท่านจากส่วนของข้าพเจ้าเองไม่ได้มันติยะพูดอย่างเฉียบขาดถึงจะแบ่งจากส่วนแบ่งของแกมันก็ไปจากทรัพย์สมบัติของข้านั่นเองในยามข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ข้าไม่อยากให้มีการสิ้นเปลืองเพราะทำคุณแก่คนจรจัดประเภทนี้ไม่มีผลตอบแทนอะไรหรอกตั้งแต่วันนี้ต่อไปห้ามแกใส่บาตรเข้าเป็นอันขาดพูดแล้วเขาก็เดินปังๆเข้าห้องไปคืนวันนั้นเองในตอนดึกสงัดกัจจยนะก็หลบหลีกเล็ดลอดมาพบพระเถระและแจ้งข่าวร้ายนั้นให้ทราบด้วยความวิตกกังวลยิ่งพระเถระนั่งตรึกตรองอยู่เป็นเวลานานแล้วก็พูดขึ้นว่าอุบาสกเอ๋ยเพียงเท่านี้อาตมาก็ทราบแล้วว่ามันติยะเป็นคนใจบาปหยาบช้าจริงดังที่ท่านเคยเล่าให้อาตมาฟังแล้วแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังยังมีช่องทางที่เราจะช่วยกันแก้ไขต่อไปเท่าที่อาตมาฟังจากคำบอกเล่าของท่านก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนตระหนี่จัดไม่ยอมเสียสิ่งใดแก่ใครโดยที่ไม่มีผลตอบแทนในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนละโมบจัดถ้าเผื่อลาภผลจะได้แล้วเขาจะยอมทำทุกอย่างแม้จะเป็นทางโหดร้ายทารุณเบียดเบียนคนอื่นก็ตามอาตมาก็คิดว่าถ้าเขาได้ลาภผลจากคนที่เขาแสนจะเกลียดเขาก็คงจะยอมคบค้าสมาคมกับคนที่เขาเกลียดนั้นเวลานี้เขาเกลียดอาตมาเพราะอาตมาเป็นสมณะซึ่งไร้ประโยชน์ในสายตาของเขาเขาจึงห้ามท่านไม่ให้ถวายภัตตาหารแก่อาตมาเพื่อให้อาตมาหนีไปเสียจากที่นี่แต่ถ้าเชื่อแน่ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากทรัพย์สินจากอาตมาเขาคงจะยินดีต้อนรับอาตมาอย่ากระนั้นเลยอุบาสกเอ๋ยอาตมาจำเป็นต้องใช้วิธีน้ำยอกเอาน้ำบ่งเสียแล้วแต่จะต้องขอความร่วมมือจากท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรท่านสมณะกัจจยนะถามแต่บางทีการช่วยเหลือของท่านก็เป็นการเสี่ยงอยู่บ้างดีไม่ดีท่านอาจจะถูกลงโทษพระเถระพูดเป็นเชิงปรารภ ลยเป็นการหยั่งดูศรัทธาของกัจจยนะท่านสมณะข้าพเจ้ามีชีวิตรอดมาได้จนบัดนี้ก็เพราะได้อาศัยการช่วยเหลือของท่านถ้าไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าคงจะตายไปแล้วข้าพเจ้าก็ยังเป็นหนี้บุญคุณของท่านอยู่มีอะไรที่ข้าพเจ้าจะช่วยได้กรุณาบอกมาเลยข้าพเจ้ายินดีสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสนองบุญคุณของท่านขอบใจมากอุบาสกพระเถระกล่าวพรางยิ้มด้วยความพอใจต่อศรัทธาอันมั่นคงของกัจจยนะท่านก็ทราบแล้วไม่ใช่หรือว่าอาตมาได้ช่วยชีวิตท่านไว้เป็นประการแรกแล้วยังช่วยให้ท่านได้เกวียนเล่มหนึ่งวัวหนึ่งคู่และเสบียงอาหารอีกมากมายซึ่งก็ถูกมันติยพราหมณ์ยึดเอาไปแล้วข้าพเจ้าทราบแล้วท่านสมณะถ้าอย่างนั้นท่านก็เชื่อละสิว่าอาตมามีอำนาจสามารถที่จะให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่านได้ถ้าอาตมาอยู่ที่นี่ต่อไปอาตมาก็จะให้สมบัติแก่ท่านมากกว่านี้และจะให้สมบัติอันมหาศาลแก่มันติยะพราหมณ์ด้วยฉะนั้นวันพรุ่งนี้เมื่ออาตมาไปบิณฑบาตขอให้ท่านใส่บาตรแก่อาตมาตามเคยเมื่อมันติยะพราหมณ์เรียกท่านไปสอบขอให้บอกความจริงเหล่านี้แก่เขาท่านพอจะทำได้หรือไม่ได้ท่านสมณะข้าพเจ้าจะทำตามที่ท่านแนะกัจจยนะให้คำรับรองแล้วก็อำลากลับเข้าคฤหาสน์ของมันติยะพราหมณ์เช้าวันรุ่งขึ้นพระเถระก็คงไปบิณฑบาตตามปกติและกัจจยนะก็คงออกมาใส่บาตรแก่พระเถระตามปกติหลังจากนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปดังคาดหมายกัจจยนะถูกเรียกตัวไปทันทีมันติยะพราหมณ์จ้องมองเขาด้วยสายตาอันแดงกล่ำด้วยความโกรธปากคอมือไม้สั่นกัดฟันขบกรามแน่นไอ้ทาสชาติชั่วเขาคำรามออกมาข้าสั่งแกแล้วไม่ใช่หรือว่ามิให้ใส่บาตรแกสมณะโล้นองค์นั้นทำไมแกถึงบังอาจฝ่าฝืนคำของข้าข้าจะลงโทษแกอย่างหนักให้สาสมกับความผิดข้าแต่นายกัจจยนะพูดขึ้นด้วยท่าทางเป็นปกติด้วยความมั่นใจต่อคำสั่งของพระเถระข้าพเจ้ายินดีจะรับโทษทันทุกอย่างที่ท่านให้แก่ข้าพเจ้าแต่จะให้ข้าพเจ้างดถวายภัตตาหารแก่สมณะผู้วิเศษนั้นข้าพเจ้าทำไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพสามารถจะดลบันดาลอะไรให้แก่ใครก็ได้ข้าพเจ้าประสบทุกข์แทบตายสามารถรอดชีวิตมาได้ก็เพราะอำนาจของท่านข้าพเจ้าได้เกวียนเล่มหนึ่งวัวสองตัวและเสบียงอาหารสำหรับข้ามถิ่นกันดารก็เพราะฤทธิ์ของท่านคำตอบของกัจจยนะได้ผลอย่างชะงักเพราะมันติยะไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดเขายืนจ้องดูกัจจยนะด้วยสายตาอ่อนโยนลงครูใหญ่ผ่านไปเขาจึงเดินเข้ามาใกล้กัจจยนะและถามด้วยเสียงเรียบๆว่าจริงหรือกัจจยนะภิกษุรูปนั้นมีฤทธิ์จริงหรือมีจริงนายกัจจยนะยืนยันท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าได้วัวได้เกวียนมาจริงๆสมบัติอันมีค่าเช่นนั้นฐานะของข้าพเจ้าจะหาได้เองที่ไหนข้าพเจ้าขอรับรองว่าพระภิกษุองค์นั้นบันดาลให้แก่ข้าพเจ้าจริงๆถ้าท่านอยู่ที่นี่อีกต่อไปข้าพเจ้าอาจได้ทรัพย์สมบัติอันมีค่าต่างๆอีกมากมายก็ได้แม้แต่ท่านเองก็อาจได้ด้วยพอได้ยินคำว่าได้เท่านั้นมันติยะก็ตาลุกโพลงเพราะในชีวิตของเขามีแต่คำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียหลักฐานพยานที่กัจจยนะเล่าให้ฟังนับว่ามีเหตุผลควรเชื่อได้อีกประการหนึ่งเขาก็ได้เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่ามีนักพรตองค์หนึ่งที่ปฏิบัติทางจิตจนสามารถมีฤทธิ์ปฏิหารสามารถบันดาลสิ่งต่างๆไ แม้เขาจะไม่เคยประสบด้วยตนเองและไม่ปรงใจเชื่อสนิทนักแต่ก็ยังไม่อยากปฏิเสธเสียทีเดียวอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะลองดูเพราะไม่เป็นการเสียหายอะไรถ้าพระภิกษุรูปนี้มีฤทธานุภาพจริงเขาก็จะได้ทรัพย์สมบัติร่ำรวยยิ่งขึ้นแต่ถ้าเขาไม่มีฤทธ์ก็ไม่เสียหายอะไรไล่ไปเสียให้พ้นจากหมู่บ้านก็สิ้นเรื่องเมื่อคิดหาทางได้ทางเสียเรียบร้อยแล้วมันติยพราหมณ์ผู้เห็นแก่ได้ก็ตัดสินใจจะลองคบภิกษุผู้พเนจรรูปนี้ดูเอาละกัจจยนะเขาพูดเบาๆข้าจะลองเชื่อแกดูสักครั้งพรุ่งนี้เช้าถ้าภิกษุรูปนั้นมาบิณฑบาตอีกให้แกนิมนต์มาพบข้าด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้าร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมาหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สถาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1 ในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
2: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจน
5: ์รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
2: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสั่งทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทย
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: เน้นมองก้นกบไปผม

0: บาดเนี่ยอู้ปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิงเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระใสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ั้งสองยุติคำพูดลงเพียงเท่านั้นเมื่อฝ่ายของเจ้านายเร่งฝีเท้าขึ้นมารวมกลุ่มด้วยทั้งคณะเดินกันไปตามสบายอย่างไม่เป็นระเบียบนักเพราะความกว้างของถนนร่องรอยของหิมะที่ตกลงมาปกคลุมพื้นถนนเริ่มเว้นห่างบางตาลงเป็นลำดับเมื่อหนทางสายนั้นใบหน้านำลงเบื้องต่ำทุกขณะอากาศก็เริ่มอบอุ่นขึ้นทุกทีภูมิประเทศที่มองเห็นสองฝากฝั่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากภูเขาที่เห็นแต่ก้อนหินล้วนเริ่มจะเห็นเขาเขียวชอุ่มของพืชพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์ขึ้นงอกงามอยู่ตามไหล่เขาที่ลดหลั่นต่ำลงไปบางขณะก็พันไปตามทุ่งหญ้าและป่าโปร่งบางขณะก็พันแนวลำธารที่ไหลเอื่อยอ่อยเคียงขนานไปกับถนนและแก่งผาน้ำตกที่อุดมไปด้วยเหล่าผีเสื้อหลากสีบินไต่ตอมอยู่ตามช่อไม้ดอกอันบานสะพรั่งซึ่งไม่เคยพบเห็นหรือรู้จักกันมาก่อนราวกับจะเป็นโลกใหม่อีกโลกหนึ่งทุกคนเดินชี้ชวนกันชมทิวทัศน์สองฝั่งถนนอย่างเพลิดเพลินหนทางตามถนนสายนั้นนำลดระดับต่ำลงไปและต่ำลงอยู่ทุกขณะโดยระยะทางที่คืบหน้ากันไปรับพินรอบสังเกตท้องฟ้าอยู่ทุกขณะจะเป็นด้วยอุปทานหรืออย่างไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเขารู้สึกว่าแทนที่มันจะขมุกขมัวมืดมัวลงไปตามกาลเวลาที่กำหนดนึกอยู่ในใจกลับปรากฏว่ายิ่งเดินลงต่ำมากเท่าใดอากาศเบื้องบนก็เริ่มจะสว่างสดใสขึ้นทุกทีจอมพรานไม่ได้ปรีปากกระโตกกระตากข้อพิศวงของเขาให้ฝ่ายนายจ้างได้รู้สึกตัวทั้งสิ้นครั้งหนึ่งเขาหันไปมองหน้าแง่ทรายก็เห็นตาคู่นั้นมองจับมาที่เขาก่อนคนทั้งคู่สบตากันแวบเดียวรับผินก็เร่งฝีเท้าไปนำอยู่เบื้องหน้าทิ้งระยะห่างออกไปราว30เมตรโดยไม่เปิดโอกาสให้ใครกระชั้นชิดเข้ามาทันซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเร่งเวลาเดินของคณะทั้งหมดตามวิธีการของเขาต่อมาระหว่างที่ถนนนำสู่ป่าโปร่งอันเขียวสดส่วนอีกซีกหนึ่งเป็นละเมาะไม้หนานแน่นไปด้วยสุมทุมพุ่มพฤกนั่นเองก็มีเสียงตะโกนเรียกโวเวกมาจากเบื้องหลังพอหันไปมองเชิดถาก็โบกมือกวักเรียกเขาจอมพรานจึงเดินย้อนกลับไปแล้วก็มองเห็นต้นเหตุที่ทำให้ขบวนต้องหยุดชะงักกันอยู่ชั่วคราวนั้นดารินวราฤทธิ์นั่งหอบอยู่บนก้อนหินเตี้ยๆริมทางลูกหนึ่งหน้าของหล่อนซีดเผือดเหงื่อซึ่งไม่เคยปรากฏให้เห็นมานานบัดนี้ผุดขึ้นเต็มใบหน้าและลำคอลักษณะของหล่อนอิดโรยอ่อนเปรี้ยคุณหญิงเป็นอะไรไปหรือครับเขาถามเร็วปรือขณะที่ตรงเข้าไปมาเรียกับชายยันซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆบัดนี้ทรุดกายลงนั่งชันเข่าอยู่กับพื้นทุกคนแม้กระทั่งพวกลูกหาบสีหน้าและอาการบอกชัดว่าเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเต็มที่ฉวยโอกาสปลงหาบชั่วขณะลงนั่งนอนแผ่กันเกะกะไปหมดคงเหลือแต่เชษฐาและแง่สายเท่านั้นที่ยังยืนทรงกายอยู่ไม่เป็นอะไรหรอกราชสกุลบอกขอบขอบถอดเสื้อแจ็คเก็ตหนังออกแผ่นหลังอันมีเสื้อเดินป่าของหล่อนสวมทับอยู่บัดนี้เห็นชัดว่าชุ่มไปด้วยเหงื่อราวกับอาบน้ำเต็มเหนื่อยและก็รู้สึกร้อนผิดปกติมากขอพักสักประเดี๋ยวเถอะรับพินซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้สีหน้าอันสงบเฉยๆของเขาขณะนี้ทางหางตารู้สึกว่าจะเห็นแง่ทรายยืนจ้องเขม็งมาแต่เขาไม่หันไปสบด้วยแซงทำเป็นมองภูมิประเทศไปรอบๆแล้วบอกมาด้วยน้ำเสียงปลุกปลอบว่าภูมิประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วครับอากาศเริ่มจะอ้าวขึ้นผมคิดว่าต่อไปเนี้ยเราคงไม่พบกับอากาศหนาวเย็นหรือบริเวณที่มีหิมะตกอีกแล้วเรากำลังลงที่ต่ำผิดชั้นบรรยากาศเดิมไปมากทีเดียวหิวน้ำเหลือเกินนะคุณมีติดตัวบ้างไหมหล่อนร้องถามริมฝีปากแห้งผากและนี่เป็นการขอร้องน้ำเป็นครั้งแรกของดารินซึ่งไม่เคยปรากฏมาเลยนับตั้งแต่การเดินทางพบหิมะตกลงมาให้เห็นเป็นปุยแรกเพิ่งจะมาขอเอาเดี๋ยวนี้เองจอมพรานซ่อนยิ้มส่งกระติกส่วนตัวที่อยู่ในย่ามหลังให้ดารินรับมาดื่มเต็มกระหายคนที่ขอต่อไปก็คือมาเรียและเวียนมายังชัยยันจนกระทั่งเชษฐาเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มนายจ้างที่ดื่มน้ำจากกระติกใบนั้นภายหลังได้น้ำกลัวคอทั้งสี่คนก็เริ่มชุ่มชื่นขึ้นเล็กน้อยแต่แววหอยระเหี่ยยังมองเห็นชัดมาเรียถอดเสื้อขนสัตว์ที่เชษฐามอบให้หล่อนสวมติดตัวไว้ออกพับส่งให้สั่งปลาบรรจุลงถุงย่ามอันเป็นความหมายว่าหล่อนไม่ต้องการใช้มันอีกชายยันก็ปลดดุมเสื้อของเขารุ่ยไล่ออกเอาอกพึ่งลมด้วยความร้อน ทุกคนไม่อาจเดาสถานการณ์ของตนเองได้ว่าตกอยู่ในสภาพเช่นไรเป็นยังไงบ้างพวกเราท่านหัวหน้าคณะถามเปรย์ไปยังพรานพื้นเมืองทุกคนแย่จริงๆนายใหญ่ไม่เพียงแต่นายหญิงเท่านั้นหรอกที่หมดแรงเดินถึงบุญคำก็หมดแรงเหมือนกันวันนี้ทำไมถึงรู้สึกว่าเดินนานกันอย่างนี้ก็ไม่รู้หรือว่าเราไม่ได้กินอะไรกันมาเลยนอกจากยาของนายหญิงตาเท่าร้องบอกมาพร้อมกับปิดปากหาวอดเชิดถาขมวดคิ้วเหมือนจะฉุกคิดอะไรบางอย่างหมุนตัวสังเกตภูมิประเทศไปรอบๆพูดออกมาเบาๆคล้ายกับจะลำพึงกับตนเองนั่นสิวันนี้รู้สึกว่าจะเดินกันมานานเหลือเกินพักสักครู่ก็ได้ครับหายเหนื่อยแล้วค่อยไปกันใหม่รับพินบอกมาท่านหัวหน้าคณะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอย่างปราศจากความหมายเข็มมันตายอยู่ตรงตำแหน่งไหนก็คงอยู่ตำแหน่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะเดินกันไปถึงไหนล่ะเชษฐาถามอย่างไม่ตั้งใจก็อย่างที่ตกลงกันไว้แล้วครับค่ำที่ไหนก็พักที่นั่นค่ำที่ไหนพักที่นั่นท่านหัวหน้าคณะทวนคำเบาๆซ้ำอยู่หลายครั้งแล้วทันใดนั้นก็หันมามองหน้าเขาจากหัวถนนที่เราขึ้นมานั่นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณว่าเราเดินกันมาแล้วกี่ชั่วโมงรับพินพรานใหญ่กระพริบตาปริบๆยกแขนขึ้นปาดเหงื่อแล้วฝืนยิ้มออกมาแห้งแล้งคำถามเช่นนั้นของเชษฐานั่นเองทำให้ชายยันมาเรียและดารินเริ่มจะเอะใจคิดและก่อนที่จอมพรานจะตอบเช่นไรชายยันก็ร้องขึ้นเฮ้อให้ตายสิมันยังไงแล้วนะเราเดินกันมาเป็นเวลานั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยนับตั้งแต่พบกับปลายถนนบนยอดหิมะโน่นจนกระทั่งลงมาถึงเขตอุ่นไม่มีหิมะเลยบริเวณเนี้ยผมก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้แน่ๆว่ามันคงไม่นานนักเพราะยังไม่ค่ำรับพินตอบอ่อยๆทันใดนั้นเองมาเรียก็ลุกพรวดพราดขึ้นจากท่านั่งกอดเข่าอยู่ฉันสาบานได้ว่าจากหัวถนนบนยอดเขาสูงลิบๆนั้นลงมาจนถึงที่เราอยู่กันเดี๋ยวนี้โดยไม่ได้หยุดพักเลยจะต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า4หรือ5ชั่วโมงเต็มๆจริงด้วยฉันก็รู้สึกว่าเราเดินมานานขนาดนั้นแหละดารินร้องลั่นออกมาอีกคนนึงเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าเราเดินกันตั้ง4หรือ5ชั่วโมงอย่างว่าป่านนี้ก็คงจะค่ำไปนานแล้วนี่ยังออกสว่างโล่จอมมักคุเทศพยายามกลบเกลื่อนหน้าตาเฉยไม่พยายามมองไปทางเงซายผู้ยืนสงบนิ่งอยู่เยื้องด้านหน้าของเขารับพินเสียงแผ่วต่ำของท่านหัวหน้าคณะดังมาขณะที่จ้องเขาตาไม่กระพริบผมเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับเมชัยยันและก็น้อยเหมือนกันคือรู้สึกว่าเราเดินมานานมากทีเดียวนะไม่น่าจะต่ำกว่า4ชั่วโมงขึ้นไปแต่ทำไมมันไม่ค่ำสักทีก็ไม่รู้ผมกล่าวว่าจากหัวถนนที่เราพบนั่นซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตีเสียว่า4โมงเย็นเราก็ควรจะเดินกันมาอย่างมากไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นพอมืดก็หาที่พักแต่นี่เราเดินมาเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อยก็เท่าตัวคุณไม่มีความรู้สึกบ้างเลยหรือไงความรู้สึกของผมจะมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับคุณชายคือมืดเมื่อไหร่ก็พักที่นั่นถ้ายังไม่มืดก็แปลว่าเรายังเดินกันมาไม่มากนักแต่นั่นไม่สำคัญหรอกถ้าทุกคนอ่อนเพลียกันเต็มที่เราจะพักกันก่อนเวลาที่คิดไว้ก็ได้คุณว่าเวลานี้ประมาณสักเท่าไหร่อดีตท่านทูตทหารบกถามอย่างเป็นงานเป็นการรู้สึกพิศวงครามครันผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันครับขณะนั้นเองทุกคนก็แทบสะดุ้งสุดตัวเมื่อมาเรียตะโกนเสียงแหลมก้องขึ้นมาว่าดูอะไรนี้ my god ต่างหันกลับไปทางมาเรียซึ่งบัดนี้ยืนตัวแข็งทื่อเหมือนถูกผีหลอกตาสีดอกผตบทั้งคู่เบิกโพรงชี้ลงไปกับพื้นตำแหน่งที่ตนยืนอยู่นั้นอะไรเหรอเมดารินโจรพรวดเข้าไปร้องถามด้วยความตกใจดังพอๆกันมาเรียพูดไม่ออกได้แต่อ้าปากเหมือนหนังใบมือหนึ่งชี้บุ้ยใบให้ดูลงไปยังเงาแดดอันเกิดจากการบังแสงตะวันของร่างกายของหล่อนซึ่งทุกคนเพิ่งจะสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกอีกมือหนึ่งก็ชี้ขึ้นไปเหนือศีรษะเป็นความหมายให้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่จะรัดจ้าอยู่ในขณะนี้โดยการเคลื่อนตัวลอยผ่านของหมู่เมฆทึบเงาร่างกายของมาเรียซึ่งปรากฏอยู่กับพื้นดินเบนออกห่างจากตำแหน่งที่หล่อนยืนแท้จริงไปเพียงนิดเดียวและไม่เพียงแต่เงาของตัวแม่มสาวเท่านั้นทุกๆคนในยามนี้ก็มีเงาของตนเองจากแสงแดดในลักษณะเช่นกัน และเงาแดดในลักษณะดังกล่าวแม้กระทั่งเจ้าสางป่าบรมโง่ที่สุดก็สามารถบอกได้ทันทีว่ามันเป็นเวลาเลยเที่ยงวันมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหยียบหัวถนนเมื่อเวลาบ่าย4โมงหรือ16นาฬิกาเดินมาตามถนนสายนี้อีกประมาณ4หรือ5ชั่วโมงทุกคนก็ตระหนักอยู่แต่มาบัดนี้ในช่วงเวลาติดต่อกันโดยที่ดวงตาทุกคู่ยังลืมอยู่ไม่ได้มีใครหลับฝันไปเลยฉันไหนตะวันจึงย้อนกลับไปอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกับเที่ยงวันคณะนายจ้างทั้ง4คนหัวใจแทบจะหยุดเต้นไม่เพียงแต่กลุ่มนายจ้างเท่านั้นขณะนี้พวกพรานพื้นเมืองทุกคนก็เริ่มจะสะดุ้งใจพบเข้ากับความผิดสังเกตนี้ด้วยเช่นกันอันเนื่องจากเห็นเงาแดดที่แผดกล้าชัดเป็นครั้งแรกพวกนั้นเอามือป้องหน้าแงนดูตะวันแล้วก็ก้มลงตรวจเงาของตนเองพร้อมกับชี้ชวนให้กันดูแล้วพูดกันเอะอะรับพินมองไปที่แง่ทรายเจ้านั่นอยู่ในอาการสงบเฉยไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นเหมือนจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นภาระของเขาคนเดียวระหว่างที่เขายังยืนนิ่งอยู่นั้นดารินก็ก้าวเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าคุณดูเวลาตามเงาแดดได้ไม่ใช่เหรอเสียงของหล่อนเบาเหมือนกระซิบครับคุณหญิงดูที่เงาของตัวคุณเองขนาดนี้สิแล้วลองบอกว่ามันเป็นเวลาประมาณสักเท่าไหร่ก็ประมาณเที่ยงเศษเกือบๆบ่ายแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงครับเขาวางหน้าตายถามเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยตายละนี่คุณไม่รู้สึกเหมือนกับพวกเราในขณะนี้บ้างเลยเหรอหล่อนร้องหันไปมองหน้าพรรคพวกคนอื่นๆหรือว่าพวกเรามีความรู้สึกบ้ากันไปเองทั้งหมดเหลือพลานำทางเพียงคนเดียวที่เป็นปกติที่สุดพลางหล่อนก็ตะโกนเรียกบุญคำเข้ามาพร้อมกับถามว่านี่บุญคำถามจริงๆเถอะบุญคำรู้สึกผิดสังเกตบ้างไหมเวลาขนาดนี้ความจริงมันควรจะเป็นเวลาค่ำแล้วล่ะแต่ทำไมมันถึงจะเพิ่งเที่ยงวันเท่านั้นล่ะตาพรานเท่าหน้าตื่นเลิกหลักสีหน้าประหลาดตกใจไม่แพ้กลุ่มนายจ้างทั้งหลายยิ้มแห้งๆเอามือลูบหัวบุญคำก็ว่ามันน่าจะค่ำแล้วเหมือนกันนะแต่ทำไมพอฟ้าสายแดดออกตะวันถึงตรงหัวแบบนี้ก็ไม่รู้สินายหญิงหรือว่าพระอาทิตย์ท่านชักรถถอยหลังให้เราเพื่อจะให้เราเดินไปไหนอีกไกลๆก่อนมืดแกพูดอ้อมแอ้มไม่สู้จะเต็มเสียงนักผมรู้สึกเหมือนกันว่าวันนี้เป็นวันที่ยาวนานผิดสังเกตไปหน่อยในที่สุดรับผินก็พูดขึ้นเรียบๆด้วยน้ำเสียงปกติแต่สาเหตุที่ทำให้เราผิดปกติไปนั้นน่ะก็หนึ่งมาจากเราบอกกับตัวเราเองว่าเราตื่นเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้และก็เริ่มออกเดินทางระยะเวลาที่เราเดินมาแล้วทั้งหมดประมาณ 5-6 ชั่วโมงซึ่งมันก็ควรจะค่ำมืดได้แล้วแต่พอแดดออกเห็นดวงตะวันความจริงก็เพิ่งปรากฏชัดออกมาแน่นอนเอาเดี๋ยวนี้เองว่ามันเพิ่งจะราวเที่ยงกว่าเท่านั้นและทุกท่านก็เชื่อว่าดวงอาทิตย์โคจรถอยหลังได้ก็เพราะไม่เชื่อนะสิถึงได้งงเป็นไก่ตาแตกอยู่เดี๋ยวนี้ไงชัยยันร้องอย่าไปสงสัยอะไรให้มันพิสดารเปลืองสมองไปเลยครับถ้าจะสงสัยก็สงสัยเรื่องนาฬิกาของคุณชายดีกว่าคืนตอนที่เราตื่นขึ้นมาวันนี้เรารู้ว่าเป็นเวลาเที่ยงวันเข้าไปแล้วก็เพราะนาฬิกาของคุณชายบอกซึ่งเราก็ยึดถือเวลาตามนาฬิกานั้นเป็นหลักแห่งความรับรู้เข้าใจมาโดยตลอดบรรยากาศหรือท้องฟ้ามันก็มืดครึ้มอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเราไม่สามารถสังเกตเห็นตะวันได้เลยพอเราเดินวัดกะชั่วโมงมาทุกระยะเห็นล่วงเวลามาแล้ว 5-6 ชั่วโมงเราก็กะกันว่ามันควรจะค่ำได้แล้วแต่ความจริงมันเพียงแค่เที่ยงเท่านั้นแหละเมื่อเป็นอย่างเงี้ยก็พิสูจน์ได้แล้วว่าขณะที่เราตื่นขึ้นมาในวันนี้โดยเข้าใจว่าเป็นเวลาเที่ยงจากการชี้บอกของเข็มนาฬิกานั้นความจริงมันเป็นเวลาย่ำรุ่งนั่นเองและถ้าเวลาขณะนั้นเป็นย่ำรุ่งเดินกันมาจนถึงเที่ยงนี่ก็ไม่ใช่สิ่งผิดปกติอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมจึงว่าไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเหมือนทุกท่านนักคุณหมายความถึงว่านาฬิกาของผมบอกเวลาผิดขณะที่เราตื่นกันขึ้นมาพร้อมหน้าวันนี้เหรอเชษฐาถามด้วยอาการเคร่งขรึมระมัดระวังจ้องตาเขาไม่กระพริบก็ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือครับแต่ผมกล้ารับรองได้ว่าตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางมานาฬิกาผมเดินและก็รักษาเวลาได้อย่างเที่ยงตรงที่สุดเพิ่งจะมาหยุดเดินเอาขณะที่เราเหยียบหัวถนนนี่เองและผมก็ตรวจสอบดูเวลาทุกระยะซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าไม่มีจังหวะช่วงไหนเลยที่จะทำให้นาฬิกาเรือนเนี้ยหยุดเดินไปโดยที่ผมไม่รู้ตัว ขณะที่น้อยตื่นขึ้นมาโวยวายเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งทำให้เราพบโครงกระดูกของมังมหารัฐาผมก็ดูเวลาอยู่นะและก่อนจะหลับกลับไปอีกครั้งก็ดูเวลาเหมือนกันขณะนั้นมันเป็นเวลาประมาณ4นาฬิกาเศษแล้วนี่ใกล้สว่างเต็มทีพวกเรานอนหลับกันไปอย่างเต็มอิ่มหลังจากนั้นซึ่งพอตื่นขึ้นดูเวลามันก็เป็นเวลาเที่ยงก็เป็นระยะเวลาที่สมควรแก่เหตุผลว่าหลับกันไปตั้ง 5-6 ชั่วโมงแน่นอนและมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหลับกันไปแค่2ชั่วโมงโดยตื่นขึ้นมาตรงกับเวลาเช้าคุณชายยอมรับใช่ไหมครับว่าในการที่เราตื่นกันขึ้นมาวันนี้เราไม่สามารถกะคำนวณได้ถูกเลยว่าขณะนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่ถ้าไม่ดูนาฬิกาของคุณชายเชษฐานิ่งคิดอย่างมึนงงแล้วก็ก้มศีรษะใช่ผมยอมรับเพราะสภาพท้องฟ้าอากาศมันคลุมเครือไปหมดมองไม่เห็นตะวันไม่เห็นแสงบนท้องฟ้าเลยนอกจากความสว่างบอกว่าเป็นกลางวันอันทึมๆที่อยากจะทายเวลาได้ถูกแต่ครับเราตัดเหตุผลตามสิ่งแวดล้อมที่น่าชวนให้เข้าใจไปว่าขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงออกไปซะก่อนแต่มาพิจารณาถึงสิ่งที่เราเห็นจริงในขณะนี้คือทุกคนไม่ปฏิเสธว่ามันเป็นเวลาเที่ยงวันก็เมื่อขณะที่เราตื่นขึ้นมาก่อนออกเดินทางนั้นน่ะควรจะเป็นเวลาอะไรถ้าไม่ใช่เช้าทุกคนนิ่งไปนานได้แต่มองหน้ากันเองอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะกล่าวถูกห่างออกไปเล็กน้อยแง้ซ้ายสงบอยู่ในอาการเดิมดารินหันไปจ้องสีหน้าอันปลายด้านเหมือนภาพปั้นนั้นเหมือนจะอ่านแง่ทรายพวกเราทุกคนทายความรู้สึกของเธอไม่ถูกหรอกนะว่าเธอจะมีอะไรอธิบายกับเราบ้างไหมหรืออย่างน้อยก็ช่วยกันตัดสินให้ทีว่าระหว่างพวกเราทั้งหมดกับผู้กองลับพินใครเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกต้องแง่ทรายไม่มีความคิดใดๆทั้งสิ้นเป็นเสียงลึกกังวานที่ผ่านลำคอออกมาอย่างสำรวมแต่เท่าที่ฟังดูคำพูดของผู้กองก็น่าจะเป็นเหตุผลให้ตัดสินได้ดีที่สุดแล้วในเมื่อขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงเราเดินมาแล้ว 5-6 ชั่วโมงตอนที่เราตื่นก่อนออกเดินทางก็ควรจะเป็นเวลาเช้าตรู่ก็แปลกดีเหมือนกันชัยยันบ่นสั่นหัวดิกๆเริ่มจะลังเลหันมองหน้าเชษฐาหรือพวกเราเข้าใจผิดไปเองตามที่ลพินว่านี่ท่านหัวหน้าคณะยิ้มแค้นก็ไม่มีทางใดจะพิสูจน์ได้ดีไปกว่าที่ลพินว่านั่นแหละเว้นแต่เราจะเชื่อว่าตะวันโคจรถอยหลังได้มันช่างพิลึกกึกเกอดีจริงแฮะถึงยังไงฉันก็บอกไว้แล้วไม่ใช่เหรอบอกไว้ตั้งแต่นาฬิกาของฉันตายแง่แก่นี่แหละว่าต่อไปนี้เราจะต้องใช้เวลาของดินแดนนี้ซะแล้วซึ่งมันก็ควรจะเป็นความจริงทุกอย่างเรานึกกันว่ามันควรจะค่ำแล้วกลับปรากฏว่าแค่เที่ยงวันเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างดูช่างลี้ลับหาคำตอบไม่ได้ไปเสียหมดเอาละมันจะเป็นเวลาไหนก็ไม่เป็นปัญหาหรอกยังไม่ค่ำก็ยังดีจะได้มีเวลาเดินกันอีกแต่น้อยเดินไม่ไหวแล้วล่ะครับพี่ใหญ่อยากจะพักเต็มทีน้องสาวร้องอุทธรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกทั้งที่ไม่เคยขอร้องทุกเลยในเส้นทางสายมหาวิบากที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าตอนใดพรานใหญ่ชำเลืองมองอย่างเห็นใจไม่เป็นไรครับถ้าพวกเราเพลียกันมากจะพักนอนกันสักตื่นก็ได้ไม่มีอะไรมาทำให้เราต้องเร่งร้อนทั้งสิ้นสำหรับระยะเวลานี้แล้วเขาก็หันไปมองนายจ้างอื่นๆที่แวดล้อมอยู่กล่าวชวนขึ้นแข็งใจเดินกันสักนิดเถอะครับแค่ไม่เกิน150เมตรที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน่นเป็นละม้อไม้ร่มรื่นมีทานน้ำไหลผ่านมาด้วยผมหมายตาเอาไว้แล้วละเราไปพักกันตรงนั้นดีกว่าทุกคนแสดงอาการเห็นด้วยจอมพรานจึงสั่งคนของเขาทั้งหมดให้แบกหามเคลื่อนขบวนต่อไปชั่วครู่เดียวทั้งหมดก็มาถึงยังตำแหน่งที่รพินกำหนดไว้โดยแยกจากถนนสายใหญ่ลงไปยังบริเวณป่าละเมาะริมทางห่างจากถนนประมาณ30เมตรภายใต้ร่มใหญ่ริมลำธารน้ำใสไหลเอื่อยๆและเห็นปลาแหวกว่ายอยู่ในผิวน้ำเป็นชัยภูมิเหมาะที่จะยึดเอาเป็นที่พักแรมคืนได้อย่างสบายตั้งหลักพักนอนกันที่นี่ก่อนเธอผู้กองท่านหัวหน้าคณะบอกภายหลังจากกวาดสายตาสังเกตภูมิประเทศไปรอบๆพรานใหญ่จึงให้วางแคมป์ลงยังบริเวณนั้นทันทีพวกพรานพื้นเมืองเต็มไปด้วยความยินดีกระปรี้กระเปร่าที่มองเห็นป่าไม้อันเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอีกครั้งภายหลังจากที่เห็นแต่ก้อนหินและหิมะมาเป็นเวลานานพวกหนึ่งแยกไปตัดกิ่งไม้มาก่อไฟ และปักเสาสำหรับเอาผ้าพลาสติกขึงกั้นเป็นหลังคาอีกพวกหนึ่งลงท่องน้ำไปตามแก่งโขดหินเพื่อหาปลาซึ่งมีอยู่ชุกชุมและค่อนข้างเชื่องชั่วไม่นานก็กลับมาพร้อมกับปลาตัวโตๆพวงใหญ่ปริมาณเหลือเฟือสำหรับจะบรรจุกระเพาะของทุกคนในหนึ่งมื้อนำขึ้นเสียบไม้ย่างไฟต่างเต็มไปด้วยความแช่มชื่นที่มาถึงแหล่งอันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยไม่คาดฝันแสงแดดยามบ่ายสว่างสดใสอยู่ทั่วไปฉาบรัศมีเรืองรองจับอยู่ตามยอดไม้และสุมทุมพุ่มพฤกซึ่งเต็มไปด้วยฝูงนกใหญ่น้อยพกผินส่งเสียงร้องอยู่เซ็งแซ่สลับไปกับเสียงลิงข้างซึ่งแว่วมาจากดงที่ลึกเข้าไปทั้งหมดนั่งล้อมวงกินอาหารที่หาได้เป็นมื้อแรกนับตั้งแต่ผ่านถนนพระศิวะเข้ามาพรางใช้ความพินิจพิจารณาตรวจดูสถานถิ่นแวดล้อมรอบตัวทั้งใกล้และไกลออกไปรอบด้านอย่างใคร่ครวญระคนพิศวงนี่เป็นแดนมหัศจรรย์จริงๆท่านหัวหน้าคณะพูดอย่างระมัดระวังไม่น่าเชื่อเลยว่าท่ามกลางภูเขาสูงที่ปกคลุมไปด้วยหิมะรอบด้านเราจะพบแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ซ่อนอยู่ใจกลางโดยไม่มีลักษณะใกล้เคียงกับกำแพงที่ล้อมรอบผมนึกว่าเราคงจะต้องกรำอยู่ท่ามกลางแดนหิมะโดยตลอดซะอีกซึ่งนั่นก็แปลว่าโอกาสที่จะรอดชีวิตไม่ได้มีเหลืออยู่เลยเดี๋ยวนี้เราสัมผัสกับความจริงของนิยายตามคำบอกเล่ากันต่อๆมาแล้วล่ะครับนั่นก็คือมีแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แผ่นดินหนึ่งซ่อนอยู่ใจกลางหุบเขาพระศิวะเจตนาอันแรงกล้าของพวกเราแท้ๆที่ทำให้เราบุกบันมาจนได้พบเข้าจริงๆจอมมักกุเทศตอบคำของนายจ้างเขาแล้วชี้มือกลับไปทางด้านหลังอันเลยเห็นถนนใหญ่ทอดไต่สูงขึ้นไปตามยอดเทือกเขาซึ่งบัดนี้แลสุดสายตาและก็เลือนหายไปจากกลุ่มหมอกเราลงมาจากถนนสายนี้แต่บัดเนี้ยโปรดมองย้อนขึ้นไปเถอะมันเหมือนกับเส้นทางที่จะนำเราขึ้นไปสู่เบื้องบนจนทำให้ผมมาเกิดความไม่แน่ใจว่าหากเราย้อนกลับเดินไต่ตามถนนขึ้นไปอีกครั้งเราจะไปสู่ปลายทางที่ไหนทุกคนมองตามการชี้บอกของเขาด้วยดวงตาอันรีซึมครุ่นคิดจริงๆด้วยสิชัยยันพึมพำผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันมันมองดูคล้ายๆกับเส้นทางปริศนานะหรือไม่ก็บันไดกลที่เราไต่กันลงมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะไต่กลับไปสู่จุดเดิมได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันที่เทพเจ้าเปิดทางสายนี้ให้เราแล้วแล้วก็ปิดซ่อนทางซะไม่ให้เราย้อนกลับไปได้อีกทำให้เรามีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าที่เดินกันลงมาแล้วนั่นน่ะเราเดินลงมาจากขอบจักรวาลหรือจากโลกอื่นไม่มีผิดถนนสายเนี้ยนำทางพวกเราใบหน้าลงต่ำไปทุกขณะใช่ไหมผู้กองเชษฐาถามครับมันนำทอดลงสู่ระดับต่ำลงไปเรื่อยๆแม้จะมองด้วยสายตาเปล่าว่าบางระยะถนนจะนำขึ้นๆลงๆไปตามยอดทิวที่มันทอดผ่านก็ตามแต่ระดับแท้จริงนั้นน่ะต่ำลงไปทุกขณะสภาพของพวกเราทุกคนก็เหมือนเดินลงมาจากขอบฟ้านั่นแหละเรามารู้สึกตัวเอาก็ต่อเมื่อเดินตามถนนสายนี้ลงมาแล้วแต่ขณะที่อยู่ภายนอกก่อนที่จะปีนขึ้นมาพบกับปลายถนนนั่นน่ะเราวาดภาพอื่นใดไม่ถูกเลยครั้งแรกผมคิดว่าอย่างคุณชายเหมือนกันคือคิดว่าจะอย่างไรเสียเราก็ต้องเดินย่ำกันไปบนหิมะโดยตลอดซึ่งเราจะอยู่กันต่อไปได้ไม่นานนักตรวจดูต้นไม้ใบหญ้าและก็สภาพของป่าละเอียดแล้วหรือยังว่ามันเป็นป่าลักษณะไหนอดีตพันโททูตทหารบกผู้รอบคอบสอบความกับจอมมักกุเทศอย่างถี่ถ้วนเท่าที่สังเกตผัดผาดมันเป็นละเมาะสลับไปกับป่าโปร่งครับคุณชายลักษณะคล้ายๆวนอุทยานไม่มีร่องรอยของป่าดงดิบเหลืออยู่เลยบางแห่งก็เป็นทุ่งหญ้ากว้างไกลติดต่อกันหลายๆพันไร่ผมยังไม่ได้ตรวจละเอียดนักประเดี๋ยวว่าจะออกสำรวจในละแวกใกล้เคียงเนี่ยดูแล้วเขาก็หันไปทางมาเรียผู้กวาดตาสีดอกผักตบตรวจตราภูมิประเทศด้วยอาการตื่นใจอยู่ตลอดเวลาพรางบอกว่าเมบางทีคุณอาจช่วยผมได้มากทีเดียวนะในการตรวจลักษณะของพืชพื้นดินและก็อุณหภูมิตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศมาเรียยักไหล่ยิ้มนิดๆฉันจะพยายามแต่กลัวว่าจะช่วยอะไรไม่ได้มากนักเท่าที่สัมผัสอยู่ในขณะนี้อุณหภูมิของที่นี่มีความชื้นสูงอากาศอยู่ในเกณฑ์อบอุ่นและน่าจะมีอุณหภูมิสม่ำเสมอใกล้เคียงกันตลอดทุกฤดูกาลฉันกล่าวว่าอุณหภูมิในตอนบ่ายโมงตรง อันน่าจะเป็นเวลาที่ร้อนที่สุดนั้นอยู่ในราว75ฟาเรนไฮต์ท่ากลางคืนจะต่ำกว่านี้เล็กน้อยกำลังสบายที่สุดเชื่อว่าเราจะไม่พบกับความทารุณของสภาพอากาศอีกสำหรับพืชเท้าที่เห็นอยู่รอบๆตัวใกล้ๆนี้มันก็ปนกันอยู่ทั้งพืชเมืองร้อนและเมืองหนาวไม่มีพืชหรือซากดึกดำบรรพ์อย่างที่เราพบกันมาก่อนแล้วขณะที่ผ่านบริเวณทะเลสาบมรณะถ้าสวงสวรรค์มีอยู่จริงฉันก็คิดว่าควรจะเป็นดินแดนที่เรามาถึงการนี้แหละมันตื่นตาตื่นใจเสียยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ในฤดูใบไม้ผลิเสียอีกแล้วมาเรียก็ปิดปากหาวอดพูดต่อมาทั้งยังหาว่าทำไมถึงเพลียแล้วกองง่วงอย่างนี้ไม่รู้แล้วทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนเช่นที่มาเรียบอกภายหลังรับประทานอาหารเสร็จหนังตาจะปิดลงเสียให้ได้เอาล่ะครับใครอยากพักผ่อนนอนหลับก็เชิญได้เลยและจะหยุดการเดินทางสำหรับวันนี้ลงแค่นี้ก่อนจนกว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยเริ่มต้นกันใหม่ตลอดครึ่งวันที่เหลือติดต่อกันไปจนถึงกลางคืนเราจะพักกันอยู่ที่นี่แหละจอมมักคุเทศบอกพร้อมกับลุกขึ้นยืนแล้วนายคุณจะไปไหนดารินเอนตัวลงแล้วแต่ผงกศีรษะขึ้นเมื่อเห็นเขาขยับตัวขึ้นยืนโปรดอย่ากังวลผมไม่ไปไหนไกลหรอกครับจะลองออกสำรวจบริเวณละมอไม้ใกล้ๆเนี่ยประเดี๋ยวก็จะกลับมาพักเหมือนกันกล่าวจบรับพินก็คว้าไรเฟิลที่ตั้งพิงไว้ติดมือขึ้นมาพร้อมกับถอยห่างออกจากบริเวณที่พักซึ่งบัดนี้ทั้งฝ่ายนายจ้างและพรานพื้นเมืองทุกคนพากันล้มกายลงนอนอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงแค่สายตากวาดแวบไปในกลุ่มพวกพรานพื้นเมืองที่นอนกันอยู่ระเกะระกะเขาก็สำเนียกได้ในทันทีว่าขาดไปคนหนึ่งแง่ทรายหายไปไหนก็คงจะต้องติดตามเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนแง่ทรายจอมจักราในบทที่184ต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ 195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: คุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวหนุ่มบอยสิมาเว้าถึงคุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีในกาแฟก้อนคำแต่ละตัวละสิมาแจกแจงสู่ฟังว่าแต่ละตัวนี่มันมีประโยชน์จังไดแน่กาแฟก้อนคำเป็นกาแฟสมุนไพรที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% นะครับเฮาคัดสรรกาแฟอาราบิก้าแท้นะฮะซึ่งกาแฟอาราบิก้าเนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของกาแฟอาราบิก้าคือจะหอมกลมกลมได้รสชาติกาแฟแท้ครีมเทียมสกัดจากมะพร้าวมันรสชาติดีและก็ช่วยเผาผลาญลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยอินูลินเนี่ยครับจะซอยกระตุ้นการผลิตอินูลินซอยควบคุมน้ำหนักคอลลาเจนไดเปปไทด์ซอยบำรุงกระดูกและคอต่อร่วมไปถึงคอลลาเจนไตเปปไทด์อันนี้จะซอยลดริ้วรอยและกระตุ้นการเกิดหรือสร้างอิลาสตินในชั้นผิวหนังแคนเบอรี่อันนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีซอยเรื่องซอยให้ผิวพรรณชุ่มชื่นง่าดำซอยชะลอวัยครับคงความอ่อนเยาว์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจเห็ดลิ้นจือซอยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรงโสมนะเสริมสร้างการทำงานของสมองปรับสมดุลของการไหลเวียนของเลือดกระบองเพชรอันนี้ซอยดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายก็คือซอยสลายพวกไขมันนั่นแหละครับพี่น้องเนาะวิตามินซีลดการเกิดเส้นเลือดอุดตันต้านการสร้างอนุมูลอิสระเฮ็ดให้ผิวเนียนใสวิตามินอีอันนี้ซอยบำรุงผิวพรรณและก็ชะลอการเสื่อมของเซลล์นะครับคิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยครับซอยชะลอไว้และก็ซอยบำรุงผิวพรรณสุขารสอันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะฮะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการหรือไม่ให้พลังงานบอกง่ายๆว่ากินเข้าไปแล้วผู้น้องผู้ป่วยเบาหวานน่าสบายใจครับมีแต่น้ำตาลสีลดบ่มีเพิ่มลูทีนครับซอยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโครเมียมอะมิโนแอซิดอันนี้ซอยลดความอยากอาหารป้องกันบ่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันซอยลดระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังผู้ป่วยเบาหวานคือต้องกินกาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะครับอะเซโรราเชอรี่อันนี้จำเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันและก็ดูแลผิวพรรณโกจิเบอร์รี่ บำรุงสายตาและซอยเผาผลาญดอกข้ามฝอยอันนี้ซอยบดไขมันในเส้นเลือดและก็ป้องกันเรื่องของไขมันอุดตันครับทางเช่าตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะครับตังกุยตัวนี้ช่วยบำรุงร่างกายครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงสมองบำรุงตับบำรุงต้อมน้ำเหลืองบีทรูทอันนี้ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็เสริมพละกำลังวิตามิน B12 ช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสมองลดอาการชามือชาเท้าชาเขียวครับช่วยลดน้ำหนักและก็ช่วยผ่อนคลายโคเมียมพิโคลิเนตอันนี้ช่วยในการเผาผลาญไขมันและซอยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกาแฟเขียวตัวนี้ช่วยลดระดับน้ำตาลและก็ซอยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นแอลคาเนทีนตัวนี้ซอยในการเผาผลาญไขมันและลดน้ำหนักแอลอาร์จินีนอันนี้ซอยเสริมระบบหัวใจและกระหลอดเลือดนะครับรวมไปถึงส้มแขกนะส้มแขกนี้ช่วยควบคุมน้ำหนักและก็ละลายไขมันที่มันสะสมเจียวกู้หลานซอยชะลอวัยลดระดับคอเลสเตอรอลเอลกูตามีนซอยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มการเผาผลาญและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผู้ข้าว
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042 71

0: 292-7444 0902-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: Megahertz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด้อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ขอยรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊คมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง6

0: ผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเส้นตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยส

0: มีคนเก่าเราก็กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแก้มเป๋ๆปากแป๋ๆเอาแวะๆทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อน

0: พี่น้องเอ๋ยคันได้ขึ้นนางบ้านเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าวู้วู้เสียงเลียนคนทางใครสื่อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีน้อดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัด5เดือนมาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในน้อไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไวขาตื่นสวยในเวลาขึ้นตั้งนั่งห้านโคศกไทยบานหน้าบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าแวะแวะท่านกอมกอกอมก้อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้าการเงินกับสั้นกับบ้านกับซองกับพี่กราบน้องสู่ผู้สู่คนนำพี่นำน้องเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ090-292-7444เบอร์ที่อีพ่ออีแม่สามารถสื่อสารเว้าจากับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเขามาได้ครับ090-292-7444ครับขอบคุณคุณพลูไกรรักจากตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมครับกาแฟ2กล่อง600บาทคุณอภิชาติออกเอกจากกล้องนำใสอรัญญประเทศนวดเย็นซีนวดร้อนซีน้ำมันเขียว3ขวดแถมนวดเย็นคุณสรัญญาภาพิรมจากหนองกุ้ง2ดาวสกลนครครับกาแฟ2บำรุงสายตา1แถมน้ำมันเขียวคุณแม่เดือนมุทุวงครับจากนนสมบูรณ์น่าจะรวยกาแฟ1กล่องอีเมลสังเยี่ยมจันทนามจากหนองอ้อหนองวัวซ้อกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูสีชมพูคุณน้อยพานรงจากสางท่อน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนครับค่ำของเฮาหน้า090-292-7444นี่คือบรรยากาศสดๆครับใครที่สั่งสินค้าก็รักษาเครดิตตัวเองให้ดีนะครับเพราะถ้ามีสินค้าตีกลับมาแล้วคุณเสียเครดิตคุณจะไม่ได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยโทรสั่งแล้วจดจ่อกับการรอรับสินค้าพร้อมได้ของแล้วอย่าลืมโทรมาบอกลูกชายนำได้สินค้าแล้วอย่าเอากล่องพัสดุขึ้นให้พนักงานเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีเคสนะฮะพออีเมลจ่ายเงินปั๊บเขาเอากล่องมาเดี๋ยวไปทิมให้จังเสียนะครับเขาเอากล่องเป่าใส่ก้อนหินใส่หยังส่งขึ้นมาหาลูกแล้วเขาบอกว่าอีเมลนั้นปฏิเสธรับสินค้าแล้วเขาเก่าเงินไปใส่ตอนนี้มีที่หนองวัวซอเจอนะครับแต่ว่าเป็นความผิดของพนักงานด้วยครับอีพ่ออีแม่ขอความร่วมมือนะอีพ่ออีแม่ซื่อๆสวัสดีครับแม่คำศรีชัยเดชครับสวัสดีครับคุณแม่คำศรีชัยเดชตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วครับแม่จ้า
1: ไม่ได้ไปนั่งดูแล้วแม่ลืมแล้วมือมันลืม
0: จ้า
1: เนี่ยค่ะหมากัดแม่แม่ด้วย
0: แม่เป็นจังไดเป็นจังไดอีแม
1: ่แม่เคยอย่างช่างหย่านั่นล่ะ
0: อีแม่เอาอย่างแน่จ้า
1: แม่เอาอันนั่นแหละ
0: แม่ฟังจากมือถือนะครับวิทยุมันจะซาก็อีแม่พร้อมสายตาจะกระปุกจ้า
1: สองกระปุกแค่บาท
0: สองกระปุกขั้นสามค่ะแม่
1: แล้วแม่เนี่ย
0: อีแม่แม่ยังแถมอีแม่ยังแถมจ้า
1: แม่ไหนก็เอาเบิร์ดเดียวจะเขียว
0: หนึ่งครับจังไดดีน้ำมันเขียวเคยได้ใส่ไป
1: ได้เล่นใส่เพิ่มครบเบิร์ดแล้วสบู่ก็เอาแล้ว
0: อืมจ้าเอาเลือกเบิ้งครับแม่หรือว่าให้ทั้งนี้ซุ่มเอาไปให้คันซุ่มกับซุ่มเลยเด้เออแล้วแต่สิจัดไปเลยเด้เอาจังได
1: จังไดก็เอา
0: เออ
1: ไม่ความเบิร์ด
0: ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้เด้อแม่เด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: จ
0: ้าจ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
2: คุณลูกแม่ได้รับของแล้วเด้อ
0: ครับผม
2: โอ้ยานั้นดีจริงๆเด้อลูกแม่ปวดกินลงไป
0: ยานั้นคือยาอะไรครับแม่ยานั้นคือยาอะไร
2: โอ้ยแก่อะกระไสเส้นน่ะคลายเส้นน่ะ
0: กระไสเส้นยี่ห้ออะไรครับแม่
2: ของก้อนคำนี่แหละ
0: เออกะว่าให้ซื่นใจในว่ายานั่นยานั่นคนเขาบ่รู้เรื่องน้ำความหมายนั่นน่ะผู้เขาฟังอยู่เขา
2: สิ
0: รอดตัดสินใจ
2: ขึ้นเก้าอี้แล้วลงไม่ได้รู้ไหม
0: ทำไมจ้ามันสูงเหรอหรือยังไง
2: ไม่มันจังน่ะเอ็นมันจังน่ะ
0: โอ้เป็นเอ็นญี่ปุ่น
2: ก้าวไปไม่ได้เลยลูก
0: เป็นเอ็นญี่ปุ่นเนาะเคยเห็นแต่ชินจังชิโนกุจิจังอันนี้เอ็นจัง
2: แม่ขอฟังเพลงหน่อยลูก
0: เพลงอะไรจ๊ะ
2: ปั้นดินให้เป็นดาวนะคะคุณลูก
0: ได้ครับคุณแม่ขอยัดรับสายซ้อนนะจ๊ะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ครับเดี๋ยวเอากาแฟสี่กล่องครับ
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทพ่อวนาดแม่แซวนี่เนาะ
3: ครับ
0: ครับผมเอาอย่างแถมล่ะพ่อ
3: เนี่ยนะเอาสูตรเย็นนะคร
0: ับ แถมหนวดเย็นบ่พ
3: ่
0: อ
3: ครับ
0: ครับผมได้ครับได้ครับลูกไส้จัดทรงให้ที่อยู่เดิมเนาะพ่อเนาะ
3: ครับเนี่ยนะขอเพลงงานผู้เฒ่าเนี่ยโอ้ครับเด้อครับเด้อ
0: สาวเฒ่าอกหักติพ่อ
3: ครับครับ
0: สาวเฒ่าอกหักได้เลยได้เลยเด็กหน่อยทั้งใดละมาตัวผู้เฒ่านั่นน่ะ
3: แล้วเจ้าแล้ว
0: ขอบคุณครับขอบคุณพ่อวนาดแม่แซวครับ
3: ก็ไปเลยเนาะครับ
0: ครับ
3: แค่นี้ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเว้ากันในแง่กันไปนําพอได้คลายความเครียดพอได้กระเบียดความเหงาพี่น้องครับสั่งของถ้าในเขตอีสานนะยกเว้นสระแก้วนครนายกและก็เพชรบูรณ์ถ้าเกิน3วันไปแล้วบ่ได้ของเฝ้าโทรตามเลยออเดอร์ท่านอาจจะตกหล่นฮะลังคนรอบเป็นอาทิตย์ค่อยโทรก็มี คือปกติท่านอยู่ในอีสานบ้านเฮานี่สั่งตอนเช้าก่อนเที่ยงนี่จะได้วันถัดไปยกเว้นวันนี้นะใครที่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ลืมครับมื้อนี้พนักงานเพิ่นที่เพิ่นแพ็คของเพิ่นยุดนะครับเพราะฉะนั้นมื้อนี้บ่ได้ส่งออกสิส่งออกพร้อมกันมื้ออื่นสิฮอดอีพ่ออีแม่มื้อฮื้อพุ่นเด้อผู้ใดสั่งมื้อวันยามมื้อแลงแล้วก็มื้อนี้นะครับสิบ่ได้ของมืออื่นครับเราจะส่งออกพรุ่งนี้ถึงวันมะรืนในเขตอีสานยกเว้นสระแก้วนะครับหนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับหรือว่าจะเป็นนครนายกนะครับม่วนนั่นนะครับจะได้หลังจากนั้นไปอีกหลายวันนะครับเพราะว่านะฮะระบบขนส่งของเขาคือมันส่งไปหลายต่อนะฮะสระแก้วเร็วสุดนะครับปกติได้ส่งสั่งวันนี้เนี่ยได้3บ่เกิน4มื้อได้เลยนะฮะยังเร็วนะครับแต่ถ้าอย่างช้าช่วงน้ำท่วมนี่ก็5 6วันก็มีนะครับอีพออีเมลต้องอดใจรอเด้อสำหรับสายแก้วส่วนนครนายกไม่เกิน4วันครับ3ไม่เกิน4วันได้เลยนะฮะน้องไผ่เพชรบูรณ์ก็เหมือนกัน3ไม่เกิน4วันส่วนสายแก้วนี่เขาสิส่งไปชลบุรีก่อนเขาค่อยตีกลับมาสายแก้วมันก็เลยส่งหลายต่อในจักหน่อยนะครับจากบึงการบ่าวต่ำส่งเนาะนะฮะมาเขาอุดรไปขอนแก่นคัดแยกอยู่โคราชเข้ากรุงเทพไปภาคกลางชลบุรีแล้วค่อยตีเขามามันก็เลยหลายต่อนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
4: เพิ่งเด้อฮอดเด้อปัญญาเด้อ
0: คุณพ
4: ่อได้รับแล้ว
0: คุณสมนึกสายทองได้รับของแล้วนะครับ
4: ครับผมไล่เอาจุมงมัง
0: ครับ
4: น้ําแดงมองบ้าน
0: โอ้ครับพ่อขอบคุณหลายๆที่โทรมาแจ้งครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้าเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันยืดเปิดภูมิใหม่ความเว้าปันแห่งหลายหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันนาลา0902927444ปั้นดินให้เป็นดาวตามด้วยสาวเฒ่าอกหักจบสาวเฒ่าอกหักเดี๋ยวเฮามาคุยกันต่อครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ได้ครับแม่นางเดี๋ยวลูกไส้จะส
1: ่งให้ประเภทก็สิสร้างอีกอยู
0: ่ได้ได้ครับอีแม่เปิ้นย่ําได้เคยสร้างเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจากของแม่เป็นยอด 1,050 บาทนะครับ
1: จ้า
0: แถมเป็นนวดร้อนเหมือนเดิม
1: จ้า
0: แสดงว่ามักสูตรฮ้อนใส่สูตรฮ้อนแล้วมันถึงกว่าบ่หรือจังได
1: ๋เอ้สูตรฮ้อนบ่จะซี่หนักอะไร
0: จ้าโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
1: แถมกับฮ้อน
0: จ้าโอเครับทราบครับ
1: เพื่อนว่ามันถือเพื่อนว่านะ
0: โอเค
1: มันถือกับโลกทุกคน
0: โอเคครับแม่ขอบคุณครับผม
1: จ้าจ้า
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเขามานะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับฮัลโหลสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ค่ะสร้างเงินยาที่เป็นเขาเอ่ยอย่างยารักษาตาเนี่ยจ้ะ
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำนะครับ
2: จ้าจ้า
0: ครับกระปุกละ450บาทครับรับกี่กระปุกดี
2: อ๋อ1กระปุกจ
0: ้
2: ะ
0: ไอ้บำรุงสายตา650เนี่ยเห็นบ่กระใสเส้นค่อย450
2: อือจ้าเอา1กระปุกจ้ะ
0: 1กระปุก650บาทนะครับส่งคุณอะไรครับ
2: แม่จันทีไพศาลพันธ์จ้ะ
0: แม่จันทีไพศาลพันธ์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 17หมู่5นะจ้ะ
0: 17หมู่5ตำบล
2: สำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจ้ะ
0: ตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรก็ติดต่อพี่เบอร์นี้เนาะ
2: จ้าจ้าจ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับยอด650นะพี่นะบำรุงสายตา
2: จ้าจ้า
0: จ้าโอเค
2: ขอบคุณหลายค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับพี่
2: สว
0: ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เกดครับ
3: วันนี้ว่าแม่ไปหาหมอดีไหม
0: จ้าแม
3: ่กันน้ำตาลแม่ก็ได้125
0: นั่นดีตะเก่าเท่าไหร่ตะเก่า
3: ตะเก่ากับว่าหลายเนี่ยตะเก่าให้หลายหน่อยกว่านี
0: ่เอาตะเก่าหน่อยกว่านี
3: ่หน่อยไปหน่อยนึงมีเห็นมายืมหามาบ้าง
0: ครับผมครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
3: จ้ะ
0: จ้า
3: ความดันก็ดี
0: ความดันก็ดีอยู่
3: แต่ว
0: ่
3: าไปฟ
0: ัง
3: นะ
0: ครับแม่ใครแน่อยู่เนาะแม่เนาะได้ย้อนได้ย่ออยู่เนาะ
3: จ้าจ้า
0: จ้า
3: เดี๋ยว
0: จ
3: ะเราไปฟังธนีราแม่เราธนีรา
0: ครับแม่เกดยินดีด้วยครับกับสุขภาพที่ดีขึ้น
3: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณอีพอผมอีแม่ผมหลายๆเด้อครับ0902927444ครับ0902927444อีกเบอร์นึงผมบ่ได้รับสายเดี๋ยวกดเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับกดรับไม่ทันนะฮะ0902927444ครับ0902927444นะครับอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อมาได้เลยรักษาเครดิตจะของให้ดีด้วยครับสำหรับผู้สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำครับอีพออีแม่สั่งของแล้วได้ครับโทรศัพท์ตั้งต่อเด้อเปิดเสียงไว้หาลังคนโทรเป็นซื่อๆแล้วก็ทิมไว้เลยรับสายบ่เป็นคนโทรหาจนวิ่นกับบ่รับสายเมื่อไรก็ตามที่สินค้าตีกลับคุณพ่อคุณแม่จะเสียสิทธิ์นะครับในการรับเก็บเงินปลายทางเพราะฉะนั้นอยากได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่ก็จงนะครับรักษาสิทธิ์เจ้าของให้รับของทุกรอบที่สั่งไปนะครับ0902927444 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาบักลาหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับหาลังคนอยากโทรตะหลังไม่เด้หน้าไม่บ่กล้าโทรจังสินะครับ ก็โทรเป็นหลังไม่ได้เลยนะครับเนาะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ

0: จ้าอันบ่บ่อยแม่สิบอกเด้อถ้าใครเป็นลิสิดวงให้เขากินเลยกาแฟน่ะ
1: อ๋อบ่แม
0: ่เออเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนเนาะแม่ก็เป็นมาประจำเนาะ
1: ครับแม
0: ่บัดนี้แม่ละปวดเปลือกมาละออกบัดนี้ออกมาหลุดเอ้าเมื่อคืนนี่แม่ละนอนนอนละหลุดเหี้ยไปเลยได้บ่บ่อยเอ้ย
1: โอ้
0: แม่มันก็เลยบ่ปวด
1: โอ้ลิสิดวงนี่ติแม
0: ่จ้าลิสิดวงถึกเลย
1: ครับแม่
0: จ้ะอันนี้กับแม่ก็แนะนำให้พ่ออันให้แฟนอันแม่นี่แหละอันให้เพื่อนกินอันกาแฟเพื่อนกะตะกี้เพื่อนก็ไม่อยากกินดอก
1: อ
0: ันแบบว่าเพื่อนเหี้ยวออกมาแล้วมันอันแบบมันคัดมันหยังหนาเหี้ยวยอดเหี้ยวหยังอันนะ
1: ครับแม่ครับ
0: จ้ะแม่ก็เลยพี่เพื่อนกินเบิ่งเดียวนี่ค่ะเพื่อนกินสองเทื่อละหลัก
1: เนาะไอ้พ่อกินลองมึงได้แม
0: ่จ้ะนั่นแหละเบอร์แม่ว่าเพราะว่าแม่ไปลิสัวแม่ก็ยังอันแบบว่ามันยังเศร้าเลยหนาจ้ะแม่ก็เลยแนะนำจากให้เบาบอยบอกให้คนหนา
1: โอ้ใดแม่ใดเด้อที่เลยบอกคนน้ำเนาะ
0: จ้าจ้า
1: เราได้กินล่องเมืองเนาะเป็นยังไง
0: จ้าโอ๊ยแม่ละวะอ้ามันปวดแบบนี้โอ๊ยตายแม่ดิสีดวงอกเจ็บกระคักแม่ว่าเจ็บอะไรเบาบอยเอ้ยบัลลังก์หลุดแม่ละกินเลยเมื่อคืนนี่แม่นอนตื่นมาอ้ามมันหลุดหายไปเลยหรือเปล่ามันหลุดปวดบนอย่างหนา
1: แม่โอ้
0: ตะกี้แม่นั่นเลยเบอร์ตะกี้แม่สิปวดเนาะอันนี้แม่อะแต่ว่ากาแฟนี่ถือกับแม่แล้วนี
1: ่ครับแม่ครับ
0: จ้ะ
1: ถือนั่นเลยดีแล้วอีแม่ทุ่มโมโหสู้ฟังเพราะว่าจะได้บอกเพื่อนน้ำเนาะจะได้มีข้อมูลเพราะว่าจากคนกินจริงใช้จริงนะ
0: จ้ะ
1: จะได้บอกเพื่อนถือว่าผู้นี้เป็นนิสันนิสีแล้วแม่เพื่อนกินแล้วเพื่อนไข้กินเนาะ
0: แม่ก็เลยโทรบอกบ่อยก้อนวะ
1: ได้ครับโอ้ยขอบคุณแม่หลายๆข้อเตรียมไปออกอากาศเด้อ
0: เลือกเต้
1: ใดครับแม่ใดคร
0: ับจ้าจ้าเก่งหรือเปล่าบอยเด้อจ้าจ้าขอบคุณค่ะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427

ายก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

0: ลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊มองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากู

0: เย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานกเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทงดำเนินรายการ

0: บอยชุนท่อนใช่ครับ
1: จ้าลาบอยจ้า
0: จ้าแม่
1: ยายเทียนจ้า
0: แม่เทียนพักดีสุวรรณ
1: โอ้ยน้ำมันหมวกน้ำมันหนวดที่มาดีค่ะเสีย
0: บอกแม่ดีจังไดบอกสู้ฟังแน่
1: ดีแบบว่าย่ายปวดแอว
0: ครับผม
1: ปวดแอวแล้วก็มาหนวดมาหยังสินะจ้า
0: อืมครับแม
1: ่มันก็ไข้ไข้กุกเกาแม่จ้า
0: โอ้
1: แล้วขาคือการขามันอ่อนแรงเลยได้เอามาหนวดมาหยังสินะจ้า
0: บอกแม่ใส่สูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือใส่คู่กันเลย
1: อันใส่ก็สีดำเนี่ยจ
0: ้
1: ะ
0: สีดำนี่สูตรร้อนนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้ะสีดำแล้วมันเย็นเข้าไปข้างในนะ
0: ครับแม่ครับ
1: หนวดหมู่บ้านก็ไปเอาฟืนในร้อนนี่จ้ะ
0: โอ้ยเก่งเก่งเก่ง
1: ก็กินแค่ขวดกาแฟนะจ้ะ
0: ครับแม
1: ่เออดีมากมากเลยจ้ะคะแนนเต็ม200เลยจ้ะ
0: ป๊าดคือให้คะแนนหลายแต่ให้คะแนนเต็ม200เลย
1: เออดีบ่ครับแม่จ้ะ
0: ครับแม่ครับ
1: ปวดแอวมาโดนแล้วแม่จ้ะ
0: โอ้ตอนนี้คือมั่นใจเลยเนาะแม่เนาะหมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องของไอ้ทั้งกาแฟก่อนค่ําทั้งน้ํามันนวดนี่คือแม่มั่นใจ 100% เลยเนาะ
1: จ้ะจ้ะแล้วก็เวลาย่างสิยายสิเป็นหยังหลังก้องๆแม่จ้ะ
0: ครับคุณยายครับ
1: เดี๋ยวนี้มันนั่งย่างตรงแล้วจ้ะ
0: อืม
1: ย่างตรงเลย
0: โอ้ลูกคือดีใจแท
1: ้อันชื่อแบบบ้านอันหมอเขาเข้าอันมาเขาใช่ไหมจ้ะ
0: ครับแม่
1: เจ้าลูกเราก็เป็นย่อหมอเขาไปข้างนอกเป็นอันเซอร์คือเนี้ย
0: ครับผม
1: ยางตรงใดเนี้ยมันย่อใดเนี้ยเดี๋ยวแต่เก่ามันย่อแต่มันสิกลมต้องเดินไม่จ้ะ
0: อืมโอ้ยดีใจดีใจ
1: มันดีสักครับเลยจ้ะได้ขันคะแนนเต็ม200ไ
0: หม
1: จ้ะ
0: เออคะแนนเต็ม200ลูกแม่อยากฟังเพลงใดบ่เดี๋ยวลูกเปิดให้ฟัง
1: ฟังเพลงอันบัวรักสีดำจ้ะ
0: บัวรักสีดำเนาะได้เลยได้เลยครับแม
1: ่
0: ขอบคุณครับแม่เทียนขอบคุณหลายๆเด้อ
1: ขอบคุณหลายๆจ้ะ
0: ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับพ่ออ
3: ันตั้งยา
2: ได้ครับพ่อสุดใจ
3: ยานวด
2: ครับ
3: ฟอง
2: น้ำมันนวด
3: สองฟองคือเก่า
2: สูตรร้อนสูตรเย็นคือเก่าตี
3: บ่เราถ้าสูตรร้อน
2: ก็ถ้าสูตรร้อนคือเก่าเนาะพอสุดใจสีน้ำคำนี่เนาะ
3: ครับผม
2: ได้ครับพ่อได้ครับ
3: ครับยาใจดีดียานี
2: ่ครับพ
3: ่
2: อ
3: ครับครับแน่นอน
2: ใจดีขนาดเล่นบ่พ่อพ่อมักจะสูตรร้อนอืม
3: จากลูกบ่ได้ก็ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้สบายพอแล้ว
2: โอ้จากลูกบ่ได้ย่างไปเกี่ยวหญ้าได้เลยตีพ
3: ่อลูกบ่ได้ลูกก่อนนี่เปิดย่างมื้อเช้าตื่นขึ้นไปเกี่ยวหญ้าเลยพอแล้ว
2: โอ้
3: คนแน่นอน
2: ครับพ่อโอ้ขอบคุณอีพ่อหลายๆให้พ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
3: ครับผม
2: ครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: แม
4: ่จ้าลูกมื้อใดสิได้ลูกเพื่อนเขาให้ถามเพื่อนเขาเอามันแม่อีก2กล่อง
2: อ๋อพรุ่งนี้ครับแม่พรุ่งนี้ได้ครับ
4: พรุ่งนี้บ่เออบอยแม่สิไว้ฟังแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะ
2: ครับผม
4: อันเต็มวันที่17นั่นแหละบอย7ปี
2: คร
4: ับ
2: แม่
4: 8ปีนี่แม่กินอันนี้มาแม่วางจักรยานวางอะไรได้เลยลูกเพราะว่าเดินไปได้หลัก2หลักกิโลเดี๋ยวได้เดินกลับเพื่อนกลับไปกลับมาลูก
2: แม่กินกาแฟก้อนคำนี่นะ
4: อ๋อ
2: ครับแม
4: ่แม่ยังว่าอู้ดีแล้วก็บอกพวกบอกให้ว่าพูดให้เพื่อนฟังนะลูกกับเพื่อนนั่นก็ให้สร้างผู้นี้สร้างที่แม่สั่งบ่อยๆนะสั่งให้เพื่อนเขานำลูกเขากับเข้ากันคนละกล่องก็ยังมาสั่งนะลูก
2: โอ้ขอบพระคุณแม่มาก
4: หมอจนบอกว่าป้าป้าอมีดินกี่ไร่เขาบอกเอ้าคุณหมอคือถามเอ้าป้าถ้าป้าผ่าป้าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเข็นค่ะว่าแล้วแม่ก็มากินอันนี้แม่ป่วยได้แล้วจักรยานตะก่อนแม่จะเอาจักรยานเป็นแหงลูกแม่ไปไหนแม่จะเอาจักรยานไปด้วย
2: ครับแม่คร
4: ับไม่ได้ไม่ได้มันปวดมากๆเลยปวดจนร้องไห้ลูกว
2: ัน
4: นี้แม่มากินนี่หมด3กล่องกล่องที่4ก็เหลือกี่เนี่ยแม่ก็เลยปล่อยจักรยานได้ไปไหนมาไหนเดินได้2หลักกิโล3หลักกิโลเนี่ยได้ลูก
2: โอ้ดีใจจังเลยครับ
4: แม่ก็ยังว่าแม่พูดให้เพื่อนเขาฟังแม่เขาว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเขาเห็นแม่แต่ก่อนเขาเห็นแม่ไปไหนไม่ได้แม่เวลามันปวดมาแม่จะร้องไห้น้ำตาไหลเพื่อนเขามาโอ้ปวดจริงๆเดี๋ยวยายโอ้ปวดทีนี้เห็นยายแข็งแรงเห็นแม่แข็งแรงเขาเดินไปนั่นเขาก็ถามว่ากินอะไรแม่ก็บอกว่ากินนั้นกาแฟนี่แล้วอ่ะเขาเพราะนั้นก็สั่งให้หน่อยพวกนี้ก็สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะเพื่อนเขาเข้ากันคนละกล่องละกล่องก็สั่งนะลูก
2: ครับแมวละไทยครับ
4: จ้าจ้าลูกโอ้ดีดีลูกดี
2: ขอบพระคุณแม่มากนะครับ
4: แม่สั่งบ่อยๆสั่งให้เพื่อนด้วยนะลูก
2: ใช่แม่เอาละ
4: เพื่อน
2: สั่งบ่อยมากครับบางที2วัน3วันสั่งทีละ4กล่อง4
4: นั่นแหละเพื่อนแม่ไปพูดเขาเห็นแม่เดินได้นะลูกเขาเห็นแม่เดินแข็งแรงแต่ก่อนแม่เดินไม่ได้แม่เดินเนี่ยแม่ก็จะเอาจักรยานเป็นไปด้วยกันเนี่ยกับจักรยานนะลูกเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยแล้วแม่เดินไปนาไปไหนได้2 3หลักกิโลแล้วไปกลับนะลูกไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาเดินมา
2: ค่ะแม่ขอบพระคุณ
4: เออดีดีจ้าลูกเอ้ยขายดีๆนะลูกเด้อค
2: ุ
4: ณป้าคุณแก้วคุ้มครองลูกเฮงๆลูก
2: ค่ะแม่ก็ให้แข็งแรงกลับมา
4: ครับลูกครับครับครับครับครับสวัสดีครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ับ
1: อันนั้นป้าจิ๋วเมาแม่ป้าจิ๋วเขาสร้างอันแม่เอามากินเราโดนแม่เราไข่ยังว่า
2: โอ้ไข่จะไหนแม
1: ่ยางน้ำเย็นบริษัทไม่กันเท่าเด้อเด้อป้าไปกันเท่า
2: เห็นบอก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
2: แต่ก่อนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี่
1: แต่ก่อนมันยางว่าได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไอ้กระเดซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
2: ้นั่นแล้วนะมันไขคอเฮาเบิดเออ
1: บาดนี่ว่าเขาพอนี่ไม่กินเบิดซ้อมฮ้อนคือจังว่าบ่ขัดยางใส่น้ำเฮียน
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เดี๋ยวกินเบิด2ฮ้อนึงทีเดียวนี่ไข่อันได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
1: กิน2ฮ้อนแล้ว
2: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี
1: ้แต่ว่าแม่กินตื่นขึ้นมาแม่กินโดนเลยจนท้องว่างกินหมด
2: แม่นครับแม่กินเนี่ยมื้อเช้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี
1: ้อัน
2: 74ปาดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เฮาต้องใส่ไม้กันเท้าค่ํานี่เป็นมาโดนปานใด
1: โอ้เป็นมาโดนแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล้มนะล
2: ้
1: มวันนี้ไปบ่ได้ย่างที่ขาพุ่นเด
2: ้ครับแม่ครับ
1: มาเป่าพุ่นน่ะ
2: โอ้
1: วันนี้ก็มาเพิ่นมาอยู่บ้านไปหาหมอซะเพิ่นก็ไปโรงเรียนเพิ่นก็ว่าอยากสิไปเนาะไปเสียเงินซื้อๆแต่เรากินยาไอ้เรากินยาแล้วค่อยกินละแม่เ
2: รา
1: ย่างซี่ขาพุ่นเด้
2: อืม
1: ย่างซี่ขาก็กินมาเล่นว่างซี่ขาได้บาดนี
2: ้
1: แต่ว่าหังบ่ได
2: ้ครับแม่
1: ย่างไปมันจะขัดจะปวดอยู่เพิ่นว่ากระดูกก็เป็นหมอว่า
2: ครับผม
1: บาดนี้ว่าก็สิกินเอียงเนาะก็ย่างขัดแท้ซั่น
2: ครับแม
1: ่ปวดมากล่ะพุ่นได้ไปฉีดยาเด้อ
2: ครับแม
1: ่ไปฉีดยาอันนั้นไม
2: ่อืม
1: บาดนี้แต่ฝาดแม่ไม่กินหมอจะซ้ำมากมือวันที่30
2: ครับแม
1: ่อันมันไม่ได้ไปกินยาจักเทีย
2: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
1: เอามากินด้วยสวยค่อยดึงเบาไปเรื่อยบาด
2: โอ้
1: เอาน้ำยาเลี้ยงเทียบมาถือดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนก็ไปจะกินไปบ่ได
2: ้เออเฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าทิ่มไม้คันเท้าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเนาะ
1: จ้ะๆ
2: อือนั่นแหละ
1: โอ้ยนี่ย่างเข้าไปฮอดปึ้งตะปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่คันแม่นแม่ว่าจะเป็นบ่เป็นหลายปีแม่สิไข้กว่านี้เด้อ
2: ซ้อมมืออันนี้คันขนาดเป็นมาหลายปี
1: มาโลนปีแล้วเนาะ
2: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
1: แล้วสว่ากันคันเงินเดือนออกก็ได้กินแล้วมื้ออันนี้คันเงินเดือนออกก็ได้ซ้ําแม่น
2: ี่เออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
1: ่บ
2: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ําคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
1: จ้
2: าๆอันนี้แม่หยังครับ
1: แม่สอน
2: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแม่ว่าเป็นหยัง
1: เว้าพี่น้องฟังว่าคันผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหายากินเอาอื่นแม่เอาไม่กินไข่นะแม่กินเอาอื่นบ่ไข
2: ่โอ้
1: แม
2: ่
1: เอานี่ไข
2: ่ครับกิน
1: บ่เข้ากันบ่เข้าหมอทั้งวันน้ำมันไปคอแห้ง
2: ครับแม่
1: หาหมอฉีดยาแค่นี้หมอว่าโอ้ว่าเข้าห้างตัวว่าสันหมอช่วง
2: นั่นล่ะครับแม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทั่วเก่าก็เลยแนะนําอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ําคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
1: ถูกใจแล้วบัดนี้ท่านคนว่าเอาเจ้าคือกล้ากินนั่นมีกาแฟผสมตัวว่าสันบ่ว่าละ
2: คนอ๋อมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ํามั้ยครับแม่ที่เฮาเน้นส่วนผสมก็คือสมุนไพรกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายมั้ยครับแม่
1: จ้ะ
2: ๆแม่กินแล้วแม่หัวใจสั่นแม่หยังบ่สั่นแม่กินแล้วแม่หัวใจสั่นแม่อีหยังบ่
1: บ่เป็นหยังกินแล้วก็บ่ตามว่าหยัง
2: ดีใจน้ําอีแม่หลายให้อีแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่สอนเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นวิทยาทานให้ผู้เพิ่นฟังอยู่เพิ่นที่จะได้ตัดสินใจง่ายๆเนาะแม่สอนเนาะ
1: จ้า
2: ขอบคุณครับบ่าวบ่อยขอบคุณลิกเมียหลายๆเด้อ
1: จ
2: ้าครับสวัสดีครับ
3: ทีมกีฬาครับ
4: แล้วบ่แม่สิเว้าต่อแม่ใหญ่นั่นล่ะ
3: ครับผม
0: แม่เจ็บขามาแล้ว4เดือนแล้วหมอได้แม่ก็ไปเบิด
3: ครับแม
0: ่มันปวดแบบแห้งเด้
3: อือแม่ครับ
0: บาดนี้แม่ก็สั่งนั่นกาแฟมาที่แรกแม่สั่งมากองนึง
3: ครับ
0: กับไส้กองนึง
3: ครับผม
0: เอามากินแล้วมันก็อ่อนลงบ่ะแม่ก็เลยไปสั่งอีกอย่างละพัน
3: ครับแม่
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ย่างไปได้สบายเลย
3: โอ้ได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวสัตว์เนาะกาแฟก่อนครับ
0: โอ้ยเจมส์มันดีพะโล้กันยังวะ
3: โอ้ยขอบคุณครับแม่ขอบคุณยืนยันอีกหนึ่งเสียงที่แม
0: ่เมื่อกี้แม่กับบอสเรือได้แม่กับฟังอยู่ได้แต่ว่ากับแม่แม่กับบอสเรือ
3: จ้าแม
0: ่มามันเจ็บมากพ่อพ่อแล้วห่วยเบิดทางไปเลยตัวนี่วะหมอได้กูก็ไปเบิดแล้วมากินมันกับบอสูนบอสตองเลย
3: ครับแม่ครับ
0: มาท้ากาแฟมากับกระไซเซนนั่นเบาลงเบาลงได้นี่มันเศร้าปวดอ่ะไปได้สบาย
3: โอ้ครับอีเมย์อีเมย์กินต่อเนื่องเด้อมันกำลังไข้มันกำลังฟื้นฟูร่างกายเฮ้า
0: บอกจ้ะเมื่อยากเราแม่นั่นมันเศร้า
3: อย่าป๋าครับแม่อยู่ที่ล่าอีเมย์อยากฟังฟังลำพ่อลูกไส้เปิดสู่ฟัง
0: มันใจมันดีพะโล่ก็ฟังน้ำโมนั่นแหละมวน
3: เลยขอบคุณอีเมย์ได้ครับเด้อ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับของเมียสั่งกระเบาอยู่มันบ่ทันรอบขนส่งมื้อว่านี่เขาจะส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่มื้ออื่นครับ
1: จ้า
0: จ้าแม่จ้า
1: เพราะว่าเมียสั่งตอนคํา
0: แม่แม่แม่เลยส่งออกบ่ทันครับเดี๋ยวฮอดอีแม่มื้ออื่นได้ครับเด้อ
1: จ้าๆๆจ้
0: าแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับแม่แม่อมร
1: จ้าอันตั้งได้บานมันก็มาบอกให้สร้างให้น้ํานะ
0: อ๋อครับแม่ครับลาซาเน่เพราะว่าบ่ทันรอบขนส่งนะครับแม่
1: เออให้ก็เจ้าก็เจ้าเห็นแม่ย่างไงล่ะ
0: อืมนั่นแล้วนั่นแล้ว
1: แต่ว่าคนในบ้านนี่เห็นไปสร้างเสื้อขายแล้วล่ะเพราะว่าแม่ก็บอกนั่นล่ะ
0: จ้าบ้านเฮาส่งสร้างหลายอีหลีล่ะครับทั้งน้องปิงน่ะ
1: แม่อยู่ค่ะ
0: แต่
1: กับแม่นี่ล่ะเป็นผู้บอกแนะนําบ่กับเจ้าเพราะว่าพวกเขาเสียมเขาหยังนี่ก็ดีเด้อจันดอกน้องสาวน้องสาวแม่แม่ก็บอกแล้ว
0: อืม
1: อันอีมาขอกินน้ำนั่นก็แต่ว่ากูบ่เจ้ากินดอกบัดนี้กูสิซื้อกินไปตลอดแต่บัดนี้น้องพูดติดแม่นี่บัดนี
0: ้ครับ
1: ตามันบ่เห็นหงนี่ตอนนี้ตามันบ่เห็นหงงงๆเจ้าทําอยู่ว่าอันซื้อยาอันบำรุงสายตากินน้ำแต่ดอกก็มีเงินจะไปหาแต่นั่นจะของไหนซื้อเนี้ยบำรุงจะของน้ำแม่ก็บอกอยู
0: ่ครับแม่
1: แม่บอกไงแต่ว่าแกมาสร้างมาให้แม่สร้างให้สองเตียงแล้วหรอวะ
0: จ้าแม่ข้าเจ้าว่าเคยสร้างเตียงข้าเจ้าก็จักสิไปหาผู้ใด
1: อันมันแบบว่าก็ได้เงินก็ได้หลายก็แม่เนาะได้ทั้งอันพิการได้เงินเดือนอันผู้เฒ่า
0: ครับแม่ครับ
1: ถ้าแม่นึงได้เดียวนึงเนาะได้ละแค่100กว่าบาทแต่ว่านี่ก็เอาไปกินวันนี้ก็ว่ามันปวดดิวะนี่
0: ครับแม่ครับ
1: ตาเจ้าผัวอันในภาพไปฉีดยาแม่ได้ว่าจะสายมันนี่แท้ไตไตสิพัง
0: แม่ก็ว่าแม่ครับ
1: เพราะว่ากินยาอันลงไปกินยากาแฟลงไปแล้วมันก็สิไหลมันคืออันใดอันใดมันก็สิครับจะดอกมันสิไปซูนจะดอกไม่บอก
0: ครับแม
1: ่ให้ครับว่าให้ไตผัวให้ผัวพาไปฉีดยา
0: อือข้าเจ้าในทั้งฉีดยานะแม่เนาะ
1: ในทั้งฉีดยาแล้วมันสิตายไว
0: ้เพราะว่าพี่เจ้าข้าเจ้าบ่ย่านนะแม่เนาะ
1: สิยิ่งมันตายแล้ววันเนาะ
0: ป่
1: ว
0: ย
1: มันจะได้กับไปฉีดอีกล่ะใส่ไว้พันเลย
0: แม่อันตรายแม่อันตราย
1: เพราะว่าเขาอยากเก็บวัดเนาะอันน้องสาวนี่น้องสาวพูดติดแม่ยี่อะไรนี่ก็ให้ยังให้ผัวอันถ้าไปฉีดยาให
0: ้ตั้ง
1: แต่ว่าที่ว่ากับบอกมันกินไปเรื่อยใหญ่เขาจะแต่เวลานั่นแหละมันไปซุ่นโลกเจ้าของในตำราให้ยุ
0: บครับ
1: ไปซุ่นแต่มันก็กินไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็กินดีกินเองในกระบอกอยู่
0: ครับแม่ครับ
1: ซุ่นคนละคนละคนโลกแต่ดอกมันหยิบถือไปถือมันแต่ดอก
0: คร
1: ับแต่ว่าเมียมันกับว่ามันเขาเทียมนี่แม่มันก็ว่ามันไข้ยังล่ะมันดูขึ้นนี่มันบ่คำโคโยแล้วมันก็บ่ดังกบกับเพราะว่ามันอีกมันสิปืนผู้เจ้าของกันมาโลดนะติไม่กินหรือสาวหาใหม่สักเท่า
0: ครับแม่
1: ถ้าหิวน้ําหิวน้ําไปกับเขาแม่ก็หิว2มื้อได้อยู
0: ่ครับผม
1: ทางตะวันอยู่ใต้เงี้ยเจ้าของนี่ล่ะตะวันกันไปทางอื่นก็คือเก่าล่ะว่าแม่เท่าเพราะว่าวัดตามันก็บ่ทันนานปานใด
0: ครับแม่ครับ
1: แต่ว่าแม่ว่าโอ๊ยมันอันอยู่คุมทั้งน้องสาวหลาพุ่นก็ว่าย่างได้แล้วแล้วนี่ก็ไปบ่ได้คือกันล่ะแต่ว่าเขาขี่รถเป็นครับรถเป็นขี่มอเตอร์ไซ
0: ค์ครับแม
1: ่ตอนนี้ว่าขี่รถอันว่าย่างได้แล้วว่าย่างดีแล้วอันนี้ถ้าพูดอย่างแม่เลยว่าโอ๊ยมันก็บ่แม่นกาแฟช่องละ3บาท4บาทเนาะซั่นดอก
0: ก็ต้องซื้อกินเองแล้วเนาะแม่เนาะพูดถึงว่า
1: จ
0: ้า
1: ขอกันกินได้ซั่นดอกแต่ว่าก็ให้ซิปแม่ก็ให้ซิปอยู่หรอก
0: เอ้ยขอมื้อนึงแค่เดียวมันก็ได้อยู่นี่ขอตลอดไปมันก็บ่คือว่าล่ะจ้าแม่เอากันเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นของอีแม่ก็สิฮอดเด้อ
1: จ้าๆจ
0: ้าแม่ขอบคุณค่ะแม่อมรครับ
1: จ้าจ้าจ้าขอสั่งกาแฟนะจ้า4กล่อง
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
2: คุณแม่ตั้งอยู่จังหวัดใดครับนี
1: ่ร้อยเอ็ด
2: ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ
1: สั่งแล้วกินแล้ว2กล่อง
2: กินแล้ว2กล่อง
1: บอก สร้างสองกองอ่ะได้กับยาหนวดยางละกองสร้างยางละขวดแล้วบาดเนียนตะกี้บะหวาน200 222
2: ครับแม่
1: มากินกาแฟเพราะท่านฟอกกองไปตรวจบะหวานได้82
2: ป้าโมเมนต์ว่าให้ลูกดีใจซื่อๆบอกคุณแม่สุดใจสงวนรับ
1: จ้า
2: โอ้ครับ
1: หมอวานยายได้กินของหวานบ
2: ่ครับ
1: กันบะหวานซ้ำนี่สิได้เศร้ากินยาเด้กันได้ซ้ำนี่ตลอดพนะพนว่า
2: โอ้ย
1: ดีใจค่ะตะกี้เมื่อ200กลัว300หวานนี่82
2: โอ้ยลูกไส้คือดีใจน้ำแท้แม่อันนี้คือเสียงจากคนที่กินจริงนะครับอันนี้อันบ้าบอยได้จ้างมาบ่าววันนี้แม่บ้าบอยได้จ้างมาบ่าว
1: บ่ได้จ้าง
2: กาแฟบ้าบอย
1: กาแฟหลาย
2: กาแฟบ้าบอยได้ให้กินฟรีบ่
1: บ่ได้กินฟรี
2: นั่นเห็นบ่
1: 300เอา2กล่อง600
2: นั่นเห็นบ่บัดนี้4กล่อง 1,000 เนี่ยแถมแก้วกาแฟพร้อมเด้บัดนี้แม
1: ่จ้า
2: ความมั่นใจครับแม่สุดใจ
1: เอาดีก็น่าว่ะที่เขาไปตรวจรุ่นไหนบ่ได้เข้ารุ่นยาว
2: หนูคือดีใจน้ำอีแม่ไทยจาก200กว่าเหลืออยู่82
1: โอ้ยจังหวะหมอจะว่าท่วงแล้วเนาะ
2: ดีใจครับคุณแม่อายุหลายปานใดล่ะปีนี้แม่สุดใจครับ
1: แม่81จ้ะ
2: โอ้ยปัดโทษปัดโทษโอ้ยดีใจแล้วกินแล้วหัวใจสั่นไหมคุณแม่กินแล้วหัวใจสั่นไหมกาแฟก้อนคำ
1: บ่จ้าถ้าเกากินกาแฟกินแล้วสิบ่อยากเกาอันนี้อยากเกาแล้วก็อยากนอนคือเกาน
2: านแน่นเพราะว่าตัว
1: กับว่าเป็นหยัง
2: นั่นมีแต่ว่าน้ำตาลลดนี่เนาะแม่เนาะ
1: จ้าผู้ใดก็ท่านได้กินได้กินลดเด้อถือกักเบาหวาน
2: อันนี
1: ้ใหญ่เบาหวานมีแต่200กลัว300กลัววันนี้ไปตรวจแล้ว82หมดหมอว่าแม่นโอ้คือหัวขึ้นน้อยได้เนาะว่าตัวหมอจะว่ากันได้ซ้ำนี่ตลอดได้เศร้ากินยาได้ย่ายพนะหมอว่า
2: ป๊าดมาสั่งหิตลูกคือมีกำลังใจจัดรายการแท้บัดนี้อันนี้คือเสียงจากคนที่กินจริงครับแม
1: ่อย่าเลยว่าเอาอีกแค่ขี้กองกันนะว่า
2: ได้เลยคุณแม่สุดใจฟังเพลงอย่างบ่มือนี่ขอฟังเพลงบ่ลูกที่เปิดสู่ฟัง
1: ฟังน้ำมูล่ะจ้าฟังเพลงอย่างจะได้ฟังยี่ตลอด
2: ครับแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สุดใจเด
3: ้อรักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดคัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่พ่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยทรงให้หอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ใบผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1

0: ใหญ่ได้หนึ่งชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุการน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่มหนึ่งกล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็นสองชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

ายมากปากะกินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นหัวควายแล่นลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ผู้ปกหาอาหารมาหลายดอกสวนถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อหัวควายมาบ่อยๆตากแข่งให้ลูกน้อย

ปิวเอาดงตกลงดินสิ้นแสเฮียเด้อพ่อเด้อมาตัวเมียแม่เลี้ยงมาเย็นแล้วเรากินมากะหิวโพดให้แม่ลูกก่อนของเจ้าของแสงตามองเหลียวเห็นกะเรา

อายคงสิเป็นบาปหายบาปใหญ่ไพมหันต์คุณแล้วตั้งแต่มานอมันกำลังลงลิ้นย่อยเกิดเป็นคนนอกคือคอย

0: ท่านใช่ครับ
1: จ้าแม่อยากสั่งกาแฟ
2: จ้าแม่แม่บานเย็นเน
1: าะจ้า
2: จ่ายแม่เอากาแฟกี่ขวด
1: สองลูกจ้า
2: สี่กล่องเนาะแม่เนาะแม่เอาอะไรเป็นของแถม
1: มีอย่างลูก
2: มีชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีผ้าถุงแล้วก็มีผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวนะครับแม
1: ่เอาผ้าถุงลูก
2: แถมผ้าถุงเนาะแม่เนาะ
1: จ
2: ้
1: า
2: ได้คุณแม่ประพันธ์ไอ้คุณแม่บานเย็นกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ก
1: ็ดีอยู่ดีอยู
2: ่บ่อธิบายจังได๋ติแม่ดีจังได๋ครับว่าแต่ก่อนตะกี้แต่ก่อน
1: หอบนะ
2: อ
1: ๋
2: อแม่เป็นหอบพืช
1: จ้าหอบพืช
2: หอบพืชนี่ปกติมันจะเหนื่อยนะแม่นะมันจะเหนื่อยง่ายใช่มั้ยแม
1: ่จ้า
2: อ๋ออีแม่กินกาแฟก่อนค่ําแล้วเป็นจังได๋แน่บัดที่นี่ความแตกต่าง
1: มันก็คือบ่เหนื่อยปานใดนะลูกคือบ่เหนื่อยตะกี้
2: อือครับ
1: ดีอยู่ดีอยู
2: ่โอ้ครับอีแม่ครับเนาะ
4: จ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ล่านางเอ้ยเจ้าผู้แก้มอ้วนส่วนสวนกล้วยทนี่หวานแม่นเจ้ากินท่านหยังจังผู้งามปานนี้จังผู้งามปานนี้ลาบัวพันลาน้อยบัวพันบ่ได้นอนนำกันบ่ได้คันบ่ได้เนียงไอ้นอนบ่หลับแล้วลาคำเอ้ยลาคำเอ้ยหวานแหเหมือนถึกปลาไข่เอาเมียใหม่ละได้ลูกสามคนเพิ่นว่าบุ้ยสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: ได้รับของได้ครับเด้อ
0: ของพ่อสุภัทรได้รับของแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมรับเมื่อวานตอนเช้าครับ
0: ครับผมขอบคุณที่พอยครับขอบคุณหลายๆครับพ่อ
1: ครับเดี๋ยวรถยางจะคิดช่วยคิดสร้างอยู่โย
0: ครับได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะพ่อเนาะขนส่งหอดเร็วอยู่เนาะ
1: ครับผมเอาอันนี้เอาให้ผู้เฒ่านะคนกินคนว่าคนปวดกระดูก
0: อืมเอาลองให้เพิ่น
1: พ่อน่ะพ่อน่ะครับก็เลยให้เพิ่นกินเบิ่ง
0: น้ำมันไขคอเบิดพ่อน้ำมันไขคอเบิด
1: ครับ
0: ครับ
1: เราอีกอย่างนึงเพิ่นเป็นชาเน
0: ี่ยมึนชาเป็นเบาหวานบ่มีเบาหวานบ่มึนชาดิมึนชาเกิดจากเบาหวานเกิดจากเส้นเอ็นเน็บชาเกิดจากนั่งโดนผู้เฒ่ามันเป็นหรือว่าเลือดมันข้นเนาะ
1: ครับเพิ่นนั่งโดนแล้วเพิ่นสารนั่นก้องเข่าสารจองสารไป
0: นั่นแหละครับให้เพิ่นกินกาแฟก่อนค่ําแล้วเอาน้ํามันนวดไปนวดน้ําแล้วตัวแถมไปเด้อพ่อเด้อเพิ่นสิได้มีแห้งยาวๆ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: รอบหน้าเอากระไสเส้นไปกินเนาะพ่อเนาะ
1: ครับเดี๋ยวให้เงินออกก่อนครับ
0: ครับผมครับผมโอเคครับพ่อ
1: ได้ฟังอยู่ครับ
0: ได้ครับพ่อ
1: ฟังเพลงนั้นแม่เด้ออ
0: ีพ่ออยากฟังเพลงหยัง
1: ของสายันไก่จ๋าครับ
0: ไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครนี่ติ
1: ครับผม
0: ฝากไปหาสาวไก่ทั้งใดล่ะพ
1: ่
0: อ
1: เคยมีอยู่ครับเคยมีอันนี
0: ้ครับเบาหลายบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: เบาหลายบ่ได้ปัจจุบันที่บีบข้อเอาเนาะ
1: ครับผมเดี๋ยววันที่25สิสั่งอยู่ครับ
0: โอเคพ่อโอเคครับผมพร้อมยามใดสั่งใหม่เด้อพ่อสุภัทรเด้อ
1: สวั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจ

เสียงเจ้าคือแหบแทนุ่มไว้ว่าสันบ่แหบจังได้แม่เว้าจนเต้ตื่นขึ้นแม่อันนี้ยังบ่ได้ร่วมหลังไม่รับสายอีพออีเมียอีกเด้เนี่ยน่ะบ่แหบให้มันหูไปตัวสำคัญเป็นวัดหัวกะสีสวงแต่ว่าลูกไส้หน่อยน้องมาวินตียังบ่ไข่อยู่นะครับขี้มูกกึดๆอยู่ได้ล้างจมูกให้นะฮะแต่เลือดตัวหลายเด็กหน่อยไข่เนาะผู้ใหญ่ไข่มันก็ยังว่าอันนั้นอันนี้ได้ขี้มูกเต็มดังก็ยังสั่งออกได้ครับเด็กหน่อยนี่ตีมันเฮ็ดบ่เป็นเนาะเด็กหน่อยหัวกะปีนึงแม่อีแม่ เลียวเห็นลูกละเลียตุนเลียตุนก็ยังว่าจักปานได้สีสวงสีไข่ดอกเนาะไข่หนาวนี่ก็ได้0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: ไปจ้าครับโปรดผู้บักโม่บักแตงซะขอบคุณทุกๆแรงใจครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ0902927444ตะกอนอิชิมีเด็กคนชื่อเจี๊ยบไก่จ๋ายังก็รักไม่เคยรักใครเท่าติ๋มรักคนชื่อน้อยยังสิน้องเด็กคนชื่อเดือนยังสิว่าน่าสมัยก่อนเพลงเนาะนะครับหรือว่าสิเป็นเพลงจีบแสจีบสาวแน่รู้ดีว่าพี่ไม่มีปัญญาจะแต่งเนื้อทองน้องข้ามาเป็นคู่ค้าเวลายามนอนบทเพลงเก่าๆนะครับโอ้ยฟังแล้วกะโผดโผอยู่ในเนาะหาลังคนอื่นว่ารักคนชื่อต้อยว่าสันโอ้หลายงานเพลงครับบทเพลงเก่าๆที่มีซื้อของนะครับคนเขาไปอยู่ในเพลงแน่นะครับมันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนก็ได้ลองเพลงจีบกันน่ะแล้วนะครับคันเงียนอยู่ข้างกันแน่ก็ทําท่าร้องดังๆครับหาลังเถื่อแม่เขาก็วี่สากมาใส่หาลังเถื่อกระเจ้ากระสาดน้ําเขามามาทางเฮียนหาลังเถื่อกระเจ้ากระสาดน้ําฮ้อนพุ่นละมาทางเถื่อนําก้นหม้อนึงอ่ะหนีเด้อทุกยากปากมองสิเอาหยังมาเลี้ยงลูกกูตั้งแต่ศูนย์นั้นเสียภาษีใส่ก็บ่มียุงจะมันบ่เจียมตนเจียมโตเพิ่นว่าเด้น้องมีคนใหม่ยังสิเว้ยคักแน่อยู่ได้สมัยตะกี้ตะก่อนเนาะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าอะไรดีครับฮัลโหลครับแม่
1: สูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะ
0: เอาเป็นนวดร้อน1เย็น1นะครับ
1: อยากกาแฟ2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องด้วยเป็น900ครับผมส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
1: คุณแม่จำใจเจ้าหลวงปิง
0: คุณแม่จอมใจนามสกุลอะไรนะ
1: จำใจค่ะเจียมใจ
0: โอ้เจียมใจบ่แม
1: ่อย่าที่แม่โทรไปวันนั้นไง
0: คุณแม่เจียมใจนามสกุลอะไรนะ
1: เจ้าหลวงปิง
0: แก้ว
1: แก้วหนองปริง
0: แก้วหนองปริงบ้านเลขที่เท่าไหร่นะจ๊ะ
1: บ้านเลขที่150
0: 150หมู่ที่เท่าไหร่จ๊ะแม
1: ่หมู่ที่9
0: หมู่9ตำบล
1: โคกสี
0: โคกสีอำเภอสว่างแดนดินนะแม่นะบ้าน3แยกอะนะ
1: แยกอะจะคาเฟ่นะ
0: ของแม่เป็นคาเฟ่เหรอโอ้ยจะได้ไปอุดหนุนตัวนี้ชื่อคาเฟ่ว่าอะไรเอาโฆษณาหน่อยโฆษณาตัวเองหน่อยชื่อคาเฟ่อะไรจ๊ะ
1: คาเฟ
0: ่เนี่ยคาเฟ่อีหยังครับว่า
1: ฟาร์ม
0: อะไรนะ
1: คาเฟ่พิซซ่า
0: ชื่ออะไรนะเดี๋ยวลูกจะได้ไปอุดหนุน
1: อินเตอร์ฟาร์มคาเฟ
0: ่โออินเตอร์ฟาร์มคาเฟ่ใช่ไหมจ๊ะ
1: อยู่ผ่าน
0: อยู่บ้าน3แยกเลยใช่ไหม
1: หาง่ายง่าย
0: หาง่ายง่ายเลยใช่ไหมครับแม่โอ้เดี๋ยวถ้าผ่านไปสว่างแดนดินจะไปอุดหนุนเด้อเดี๋ยวให้ลูกหน่อยเศร้าไข่ก่อนสิแวะไปยามของแม่เป็นยอด900บาทนะแม่เจียมใจนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่มากครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: นานไหมจะได้ลูกวันไหน
0: ส่งออกพรุ่งนี้ครับวันนี้พนักงานหยุดถึงแม่วันมะรืนนะครับจ้าม
1: ีของช่วยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเอาแม่เอาสบู่อีกสักก้อนสิจะได้ของแถมเอาสบู่เพิ่มอีกสักก้อนหนึ่งอาบน้ำหรือล้างหน้าก็ได้เดี๋ยวผมจะแถมให้
1: เอาสบู่ล้างหน้า
0: สบู่ล้างหน้า1ก้อนเป็น985แล้วทีนี้แม่เอาอะไรแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟพร้อมช้อนหรือจะเอาเป็นสบู่ก็ได
1: ้เอาผ้าถุงหน่อยล
0: ูกแถมเป็นผ้าถุงลายไทยนะแม่นะโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เลยขอบคุณคุณแม่นะครับจ้าสวัสดีจ้าปิดเบรกกับธนาภาโชคขอแค่มองนะครับจบขอแค่มองเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาติดตามเรื่องราวของนิยายธรรมะนะครับกับบักหลากก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยกันละกันช่วงนี้พักสักครู่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090 292 7444 090

0: รมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านไร่ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

ากรรมมาก่อนหยิบเอามาฝากพี่ตอนนอนให้คุณตาคุณยายใหญ่อายหนองนุ่งลุงปานาอาให้ได้ฟังกันนะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำชั่วโมงที่3เบรกที่3

0: รับผิดชอบช่วงเวลานะครับบ่ายสองยิ่งเงาๆไปหอดหกโมงโดยประมาณครับหลังเคารพธงชาตินะครับปอๆกับผมไม่คือเก่าคือเดิมวันอังคารถึงวันศุกร์กับรายการสดๆอยู่มังนี่ตรงนี้แต่ว่าเมื่อวันจันทร์เสียงแห้งวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นคุณตาคุณยายนะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทั้ง20สถานีที่ออกอากาศไปพร้อมๆกันในตอนนี้นะครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: หมอลำเนี่ยนะเบา
0: หมอลำก่อนใดจ้าแม่
1: หมอลำอันลีลาวดีฮักเลวตาเนี่ยนะ
0: อ๋อลีลาวดีเป็นเบาหวานนะบ
1: ่จ้า
0: อ๋อเลวตาเนาะเป็นเบาหวานเนาะ
1: บ่เป็นบ่เป็น
0: บ่เป็นตี
1: เอา
0: ได้เลย
1: เพลงเก่าๆม้วนๆแน่เบา
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นะครับ
1: เอาเพลงเก่าๆม้วนม้วนนี่ฟังจนหอด 6:00 น.พุ่นเดี๋ยวน
0: ี้โอ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวสิหาเปิดซื้อฟังเด้อแม่เด้อ
1: จ้าคิดพอโทรหา
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณแม่ได้หลาย
1: จ
0: ้าแม่เดี๋ยวเปิดซื้อฟังได้แม่เด้อ
1: จ้าๆโอ้ยขอบคุณหลายๆเบา
0: ครับผมครับผมลีลาวดีเนาะลีลาวดีเนาะ
1: จ้าลีลาวดีฮักเด้อวัดจ้า
0: ได้เลยครับแม่ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่สวัสดีด้วยนะครับอีแม่ว่าเอาก่อนล่ำของลีลาวดีนะครับฮักอายลี่วัดวสันเน่ได้เลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวจังใดทยอยเปิดสู่อีพอยแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาให้ได้ฟังกันเบิดสู่คู่สู่คนเบิดละครับ090ครับ2927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับ

0: งมะนาวนะครับแม่พวงมะนาวหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อไวยพศเพชรสุพานหยิบเอามาฝากเอามาต้อนเนาะอีเมลให้ได้ฟังกันเป็นผลงานเพลงเก่าๆครับเหลือไว้แต่เสียงเพลงมวนๆเพลงเพลาะๆนะครับให้แฟนๆรายการได้ฟังกันเหลือไว้แต่คุณงามความดีเหลือไว้แต่เสียงเพลงส่วนวัตถุเพิ่นนั้นไปลองไปล่ำอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์เดินทางคนละเส้นตะเว้นคนละหน่วยกับเฮาเรียบร้อยแล้วเพิ่นไปดีแล้วเพิ่นบ่ทุกข์บ่ยากคือเฮาแล้วเหลือแต่เฮานี่แหละอยู่ใกล้ริมตาเดี๋ยวจ้องข่อยนำอีพ่อเพิ่นไปให้ต่อให้เพิ่นไปก่อนล้วนบ่ทันได้เฝ้าดอกช่วงนี
1: ้ได้มาเพราะรักน้องอย่าเดินมาแต
0: ่คันว่าไปแล้วก็คันว่าได้ตัวดีมาจังไดก็บอกลูกบอกหลานได้พ่อเด้อเอาหกตัวตรงๆล่องเบิ่งๆดูเอ้ยรักใครมุ่งอยากล่องถือล่องเบิ่งได้หลังวันที่1น่ะมันสิเป็นจังไดมันสิมีอาการเป็นจังไดซะเด้น้ําข้ามดงคงไรมหาสามไว้วังได้090ครับ292744ครับ090 292744ส่งแรงจิตเติมแรงใจหาหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีครับ090 292744คุณแม่ประกอบแก้วนะครับอีเมลโทรมาหลังไม่ผู้ขารับสายแล้วคุณแม่ก็กดพักสายสองเทียแล้วครับบันนี่ก็โทรมาหนาไม่อีกก็กดวางสายอีกนะครับคุณแม่สงสัยสีแม่โทรมาบอกว่าทางถาดพนมเฮาได้ยินเสียงแล้วเด้อประมาณนี้นะครับประวัติก่อนหน้านี้คุณแม่เพิ่นโทรมาว่าทางถาดพนมขึ้นเงียบอีกแล้วว่าสั่นโทรมาหลังไม่ได้ยินเสียงวิทยุเงี้ยวๆๆๆอยู่แต่ว่าอีเมลบ่ปากสงสัยสิโทรมาบอกนะครับว่าได้ยินแล้วประมาณนี้นะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งๆรายการทุกท่านทุกพื้นที่ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 292744ครับ

0: บ้าหูเด็กหน่อยหูผู้หญิงหูผู้ชายมันก็สิคือกันนะตุ้มหูจังไดจังสิเป็นสามเหลี่ยมเนาะบัดหูจานก็คือจังบ่สวยตุ้มเป็นสามเหลี่ยมคือจังเขาว่าเนาะหูเอ้ยหูหูหูหูหู
1: เฮ้ยเนาะสิจะเป็นชัวร์หลายเนาะย่างจะน้องหัวเจ้าเขาสิตายทั้งมากชัวร์แต่เนาะเนาะท่านเจ้าเอาสระอูใส่เฮ็ดได้มันสิแม่นเจ้าก็เอาสระอีนั่นเกลือใส่จังสิแม่นจังสิเป็นหน้าชั่วเมื่อน
0: เอาสระอูใส่มันก็บ่แม่นหน้าชั่วแล้วเว้ยมันก็สิเป็นแนวอื่นตัว
1: นี่หยังก็สร้างแล้วกันคอยบอกแล้วก็เฮ็ดตามโลดเป็นนี่หยังอันตาจารย
0: ์ยัง
1: สวยดอกแมวนี่พอไปหาฮักใหม่ว่าสิมาเฮ็ดเป็นหมกให้เจ้าเบิ่งพอไปฮอดพอดีแม่นคนกองพอมาตัดปกขาไปโอ้ยคอยเจ็บคอยปวดหลายจานมาบ่ให้คอยแน่เป้าให้คอยแน่เบิ่งแน่ไข่เหลี่ยมอยู่มองทุกปกขาคอยนั่นแหม
0: ว่าสมาช่วยแต่เนาะว่าสิเห็นหน้าจั่วพันแม่งให้มาตอดขาเนี่ยสัมพัน
1: ธ์โอ้ยทำไมเจ็บมาปวดแต่เป้าคอยสิแม่เท้า
0: เป้าจังไหนเนาะคอยบ่ค่อยเป้าจักเทียคอยบ่แม่นหมอเป้าเว้ย
1: แล้วปวดที่วัดก็ค่อยจนหมอบอกเป้าสิเป็นเจ็บที่สิตายนี่ไง
0: ช่วยค่ะจะเนาะหอดบ่เห็นหน้าจั่วเนาะครับ
1: ยังก็ไปหอดได้เลย
0: โอ้โหแม่งพามาตอดขาเมียสัมโอ้ยเฮ้ยขึ้นสูงแล้วเถาะ
1: มึงที่ไหนไปเจ็บไปปวด
0: อายหลายดีเห็นเมียโซ่ขาตุยโอ้ยโอ้ยบ่อยากเบิ่งเดี๋ยวขึ้นไปทางเทิงไปเบิ่งโคตรงามใหม่คิดสิย่อยให้ต้อยดูเรื่องหน้าจัวอายบ่ทันได้ฮู้น้องจะตูทางผัวอย่ามัวโซ่แต่ทางขามาเบิ่งสิคันมันย่อยไปสิเป็นคนขึ้นไปทางเทิงต้นใหม่ไงไม่ลำเดียวกะบ่มีต้อยฉิ

0: สายแน่
1: เป็นจังไหนก็เงียนหนาจนต้องตนใหม่ฮะนี
0: ่พอเฮ้ยเรื่องหนาตัวเอาไว้หันหันมาเบิ่งข้างขี้ซี่ตาวันคำลงแรงพอดีมาต่อยซี่เมื่อบ้านเพราะหันบ่ได้ยังบ่ได้หนาตัวอีหลีกับบ่ได้ยังเมื่อบ้านเนี่ยพอเขามีผลจิจมให้เด้
1: เงี้ยนี่พี่พ่อเราก็ว่าอยู่แล้วว่าให้ต่อยขี้ซี่เมื่อไหวเนี่ยว่าสันตะท่าครูว่าสันคุณแม่เจ้าน่ะนะใครสิเป็นผู้เจ็บบ่ดอกเขา
0: ห่วยสิให้ค่อยขึ้นว่าติ
1: เออ
0: โอ้ยค่อยขึ้นบ่ได้ค่อยต้องค่อยขึ้นต้นไม้ค่อยบวชดลคันค่อยขึ้นไปนี่ขาค่อยก็สิสั่นตกลงมาเจ้าค่อยสิข้ามญาติอีกละให้เจ้านั่นละขึ้นขาขึ้นโลดค่อยสิเจ็บอยู่ทางใต้พี่ดอก
1: ใครจ้าเจ้าเป็นไปใส่ตัวเจ้าขึ้นทางเทิงบนแม่ค่อยเป็นผู้หญิงค่อยสิอยู่ใต้เที่ยวไห่ซอยขี้ซี่หุบตัวมาจังสิแม่นไม่ค่อยขึ้นจังได๋ค่อยเป็นเมียเนาะเจ้าเป็นผัวเนาะเฒ่าม
0: ันบ่ผิดแปลกดอกให้เจ้าขึ้นค่อยจะเจ็บอยู่ทางล่างแล้วก็แล้วดอกบ่มีผู้ใดดอก
1: นั่นนี่ข้าข้อข่อยคือเก่าข้าข้อข่อยคือเก่าหยังก็ได๋เอ้าเก็บขาก็เก็บอดเอาบัดเนี่ยขึ้นก็ขึ้นว่ะบ่ได้ย่านดอกขึ้นต้นไม้มาแต่น้อยขึ้นว่าปานนี้แล้วล่ะว่ะมาบัดนี้เดียวที่สองที่ร้องสู่พระจันทร์ถ้วยหัวปองขาที่ร้องพระจันทร์ให้เราเห็นตาหน้าก่อนหน้าหน่อยดอกปอยตีก้าวขยับมานั้นแล้วขยับมานี่กินบ่ขี้ก็วางเฉยมีบ่ซองบังกะนั้นพี่จันทร์เอ้ยเงยหน้าดูสาวผาต้อยที่สี่ในตี
0: ตอนนั้นนั่นต้อยเอามันย่อยอยู่นั่นเด้อ
1: ค่อยคุยจังบ่เห็นค่อยขึ้นมาหอดพี่แม่
0: ตอนนั้นอยู่งานนั่น
1: แล้วพอท่านมาถึงไปพานั้นย่อขาขึ้นไปคนทางอาจังปัง
0: โอ้โหปังตายตายจะเป็นแนวนี้นอน
1: บ่เห็นมีสิเอ้าพี่จันเลย

0: เห็นบ่ข่อยอยู่เทิงข่อยคือบ่เห็นเดี๋ยวนี้ซอที่4มันอยู่ไสดายข่อยก็จังบ่มีจักซอนี่ขึ้นมาวัดแล้วก็ได
1: ้โถโถโถโอ้โหเป็นจังซี่จะบ่ให้ขึ้นต้นไม้ซําเพิ่นแม
2: ่จันทร์ผู้เอ้ยเหลียวเห็นเมียปืนขึ้นจันทร์ผู้ยืนอยู่ทางลางแนมไปเห็นขาจางมีห้อยบาดเจ้าบ่าวเอ้ยฮ้อป้าเอาอยู่วางขา
1: ลงมาถ้าแม่ลงมาถ้าแม่
0: มาบัดนี้เดือนที่สองสิลองตู่พระจันทร์คุ้ยหัว

0: เห็นบ่ข่อยอยู่เบิ่งก็คือบ่เห็นเดี๋ยวนี้ซอกิซี่มันอยู่ไสได้ข่อยก็ต้องบ่มีจักซอนี่ขึ้นมาว่าแล้วก็ได
1: ้โถๆๆโอ้โหเป็นจังซี่ก็บ่ให้เป็นต้นไม้ซั่นเด้นะจันคู่เอ้ยเหลียวเห็นเมียปืนขึ้นจันคู่ยืนอยู่ทางลางแน่มไปเห็นขาจางมีห้อยบาทเจ้าบาทไปห้อยป้าเอาดูวางขา
0: พี่เด้พี่เด
1: ้ลงมาถ้าแม่ลงมาถ้าแม
0: ่ลงไปจังไหนจังไหนพ่อซออยู
1: ่พาพาลงมาลงมาเร็ว
0: อยู่ต่อไปบ่ได้ดอกจังอยู่หลายก็ได้จังซอนี่เน
1: า
0: ะ
1: โถโถโถโถคนจังได๋เป็นบาดแผลใหญ่แผลปวกกระดอกกระเดียกบ่จักว่าจังซี่ก็โอ้ยบ่ให้ขึ้นซ้ำเด้บาดลงมาลงมาลงมาลงมาให้อ้ายเบิ่งไกลๆเบิ่งกันหน้าโอ้เมียเอ๋ยเมียแม่นเป็นบาดเตื้องสังมาใหญ่เอากระเดื้ออ้ายบ่เสื่อในตาฮู้ว่ามีแผลเป็นเบาผิดจันก็ว่านเว้าโหเซาเจ็บซี่ลงมานี่มานี่เมื่อเอายาใส่เฝ้าลงมาไว้ๆแม่นไผ

0: เห็นบ่ได้เ
1: ห็นโอ้ยตายเป็นหยังจังมาเป็นจังซี่ฮะน่ะ
0: เป็นหยังเดี๋ยวจมหยังพุ่มๆอยู่ตะล่าง
1: เป็นหยังจังมาคือบาดแผลใหญ่แผลป่วงกระดอกกระเดีย
0: บบ่ค่อยลงไปเฮ็ดหยังก็ไว้โอ้ย
1: มันเป็นบาดตั้งแต่เฮิงไปมีหายาใส่เด้อนี่เป็นบาดใหญ่ปานนี้โอ้ย
0: ใกล้เด้อคุณแม่เห็นกันเฮาเข้ามาใกล้พี่จันผู้เล่าสนใจแผลอยู่ใต้ท้องย้อนพาสิลงไปสอนพี่จันผู้บางคนหนาวขาตอนเขาใส่กันเฮ้ยนะพี่จันบาดอันนี้บ่แม่นห้อยมีขามันเจ็บปวดมีหนองเป็นแต่ของมุ่นมั่งเป็นแต่งมาอย่าตามัวผัวเมียนอนนำกันท่านไม่เห็นแนวเปล่าเมียที่เอาความสาวหนีไปซ่อนกับคนอื่นแต่งเป็นท่านแต่งเป็นมื่นท่านไม่เห็นน้ำตาแต่ยอมห่างมาอยู่ดอมเฮ้ยซอยที่สี่เจ้าก็มีอยู่พร้อมห้อยเพชรเป็นไปแต่มีอยู่พร้อมเจ้าซ่อมเบิ่งบ่น้อจันเมียลำพันเพื่อสายจังคอยที่เห็นแป้วท่านพี่จันเห็นแล้วแปลว่าหนูสิ่งเจ้าก้าบอก้าบอ
1: ไม่ยัง
0: แปลว่าหนูสิ่งกันเองน
1: ั่นยังแค่สิบกว่าก้าเนาะพอกระชิบก้นเนี่ยปิ่งเลยเว้ย
0: แล้วหัวไปเนาะพ่อ

0: อาจารย์เอ้ย
1: ไม่เอา
0: บาดอันนี้บ่แม่นห้อยมีผ้าเจ็บปวดมีหนองยังเด้เป็นแต่ของมุ่นนั่งคนแต่งหน้ายาตาหมวกผัวเมียนอนนั่งกันท่านบ่เห็นแนวเปล่าเมียสิเอาคนสาวหนีไปก่อนกับคนอื่นแต่งเป็นท่านเป็นเมือนท่านบ่เห็นน้ำต่างไก่ย่อมห่างบ่อยู่ดอมเด้อใจแม่เจ้าตัวโผล่ตัวผู้หลายบ่แม่นบาปตัวนั่น
1: ไม่อย่างก็ซ
0: ะห้อยแผลเป็นนี่แม่เอาปั่นมาให้ข่อยตั้งแต่น้อยๆพี่นา
1: แม่มาสังวาเถิด
0: ตัวหลายไปท่านมาเอาหยังก็มาไปโรงจานก็สิพาไปเล่นบักอีกันซะหน่อย
1: ไปเล่นหยัง
0: ไปคันบ่เอาไม่เอาสิไปสู้กันอยู่ห้องใหม่ซะแล้วจังค่อยเมื่อบ่มาคักๆซะต่อไป
1: บ่มาสังวาเถิดเน
0: า
1: ะบาปแนวนี้บ่แม่นบาปแนวตายดอกว่าติ
0: บ
1: ่เอาจังได๋สิถ่าให้ผัวไปสู่กันอยู่โฮมใหม่โอ้เมียจังได๋จังสิมาถ่าผัวน้องอันนี้วะสู่ก็สู่ทนแล้วไปลองเบิ่งขนาดเขาสิสู่กันแบบใดวะผ่านางเอ๋ยพี่จันเสียเงินทองถึงคาดองของมันมาเอากันกับหน่อยอ่อนท่านพี่หูมาก่อนว่านางปาดจึงเวิ่งสลึงฝีพี่ขอขอแม่นเป็นบาดเตื้องสั่งไม้ใหญ่เอากระดอกพิจารณ์บ่เคยเห็นเจ้าเป็นฝีน้องในหรือไข่โพงปะดงปะมีดควันฟันหรือไฟใหม่อยู่ทางในไตขางามเหลียวเบิ่งหน้ามาคืองามถูเล่าขิงหลิงเบิ่งแล้วโอ้ยฮ้อแป้กะบ่พอมีฮู้ว่าเป็นจังซี่จารย์พี่บ่ล่าสึกพ่ออย่าเอาเงินไปอย่าพานาให้มันแล้วไปว่านอนน้ำเมียมันพอปันกินแหวว่ามันแก้วกับพอเสือบาดอยู่งามขาเมียมันเป็นห้อยคันอามา

0: สัตว์ท่าทำทางเพื่อยแผ่นเบาถ้าเมื่อพ่อใหญ่พิมพ์ปางเบาอ้อยหลานแต่น้องหานบ่ท่านลมแต่ปฐมบ่ล่มโน่นสาวเอยังเป็นปลาตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าบ่ท่านสร้างภาคพนมแต่เวียนจันทร์บ่ท่านลมสีปดบ่ท่านนี่ตั้งแต่ขอมนี้เกี่ยวลังลงมาพี่ก่อสัมภีบ่ท่านสร้างข้างเมืองหงยังเป็นปลาเนาะแม่ตู่ข้าวกุลาหาดคลองผ้ากันขามทองหลวงทองนี่เป็นทองกว้างคนเอิ้นทองหมาหลงบาดกุลามั่งงงจังถอยมีน้ำเบาแล้วจึงหันหน้าเบาพอคำนี้ที่ได้กล่าวคนสีจาป่าเฝ้าไถต้านว่าจังไหนว่าบังรู้ถ่อพอคำนี้
1: มาตอนนี้แล้วคุณพ่อกำลังตกบทจังนั่งกินไว้นั่งไทยสาฟังเอาเด้อคุณตานี่ท่านห่าวมาข่าวแกมันก็อย่างหมูแม่เข้มก็เกลืออยู่บังฟังก่อนซอยอ้อยขยางมือนี่ฟังดอกฟ้าบ่สมค่าอย่าลืมหลานถ้ามีงานข้าวหลังจึงคอยเอามาแก่ตกวังควายเขาแล้ส้นกับควายเขาโค้งหงกับกายักท่าแข่งบอนเถ้าพ่อจานมีกับลูกเคย

แม่ตู่เอ้ยหน้าสองเมืองเมืองสองเจ้าเย่าสองเคยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่กินเหม็นคอยเก็บอกเก็บใจกับเด้อเครียดอยู่บ่ลืมนอนกับบ่หลับ

0: แม่ตัวเอ้ยหน้าสองเมืองเมืองสองเจ้าเย่าสองเคยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่กินเหม็นข่อยเก็บอกเก็บใจครับเด้อเกียดอยู่บ่ลืมนอนกับบ่หลับจักสิเฮ็ดจังไดดอกหาทางสิแก้ไขกับบ่ว่าบ่ไหวพ่อว่าข่อยเอาลูกเคยนั่นก็เอาฟี่ๆเงินคาดองกับแม่เจ้าของเอ้ยนี่จะมันเป็นตานายอ่ะอายบ้านอายเมืองเพิ่นหลายซะเกียดบ่แล้วบ่ลืมจักเกียเลยเอามาก็ว่าเห็นมันสิเป็นคนดับคนดีมันปั่นบ่แม่นเว้าต่ำๆสูงๆใส่พอสู่มือสู่มือโอ้ยสมานายหลายเถียคนนี่แม่มันบ่เก่งบ่ย่ำกูจักเม็ดตัวนอนก็ตื่นสวยๆบ่ามื้อนี้สิหาวิธีเล่นงานมันให้ได้เลยเพราะว่าสิแต่งมันออกไปทงไปทาไปปั๊มพวกตาลออกจากไทยจากหน้ามันหกมันเหี่ยเหลือเกินมีดมันก็บ่ถือขวานมันก็บ่บายจักเสียไปทงมือใดก็ได้มันสิเฮ็ดเป็นบ่สิเป่าไปทงกว่าหน้ามื้อเนี่ยมันไปจังไหนซะว่าบ่ลูกบ่ย่อแท้
1: เรามาบัดนี้ล่ะคุณพ่อกำลังตกมาไก
0: ่ท่านจาดบ้าน
1: ไว้บ่ก็รถไปห่อลงมอจอมาใส่ใกล้แล้วเด้อนาพอไกลสิเข้าสถานีพอขอรอผักเล็งเครื่องหมอลำเรืองก็ดังคานมาบัดนี้เป็นบ้านบ้านเคยสิใส่คำหมางเป็นน้ำ

0: là đỡ.
1: เดี๋ยวนี้ล่ะพี่น้องพอเฒ่าจองทำหมางให้แต่สาวพวงนางยังหักหัวบ่มั่วบ่าเมื่อนี้พอเฒ่าส้วนไปหน้าไปปั๊มคบตาลออกจากหน้าเป็นบ่าแต่ว่าผมได้วางแผนไว้แล้วให้เมียไปซื้อปลามาจากตลาดกิโลหนึ่งมีเป้าไปหน้าก่อนพะเถาบนกันนะเอาปลาไปเสียงใบก่อนบนกันนะแล้วในตอนนี้เสียงทองดีผู้เผยหน่อยไหลมาหน้าก่อนเถาพอค่อยเอาซุ้มปลาคอเฮาถือมาตั้งแต่บ้านไปลงก่อนเสียงแต่น้ำยามเมื่อแดดแจ่ฮอนทำงานเมื่อย

ตามแผนการวางไว้ผมเสียงพร้อมสิลองเบิ่งย่านคำมีหูเติงยังบ่ทันได้หูว่าเคยน้อยสิปล่อยโกนพอเมื่อขึ้นจากน้องเลยมาผลมีผ้าถึงเตรียมท่ากิมขวนพอเต่าส่วนฟันตานอยู่บางโหนให้มันลงผมสิล้อมภูมิเท่า

0: ม่ยังคือยุกยุกเงี้ยเงี้ยคือเถอะ
1: เอาเอาพอครับ
0: เออคือจังสี่นอผวนสองดวงลูกกับผวนใบแล้วมีโตใหญ่กับฟุ่มบางพอสิผ้าฟันตาลจะอยู่นั่นมันสวยแล้วปั้มแต่เศร้าให้มันแล้วไปยังพอเออมื้อนี้มันสวยแล้วมาลงมือปั๊มลงเบิ่งเสียงเอ้ยไล่แต่ต้นหนึ่งหนึ่งไปถึงต้นมือวางกลางจึงคอยเศร้ากินข้าวหาป่ามาปีนกีเนาะเท่าเนาะโตเป็นนิ้นเป็นแหลนแล้วน้องปั๊มก้อนพอมันก็น่ะแห้งหลายๆเป็นนุ่มนั่น
1: โอ้ยบ่ต้องห่วงเด้อพอเด้อบ่พึ่งแห้งนี
0: ่ต้นหิ้วผาแห่งมีแห่งแกนลูกกับปั๊มมาแล้วเพื่อบ่ทันออกย้อนทําแม้ล่มท้วนพุ่นแล้วพอก็บ่ค่อยมาหน้าปานใดซักมาเวียกมาทงก็โห้ยเก็บหลังปวดแอวตัวลูก
1: ไปนั่งด้วยคุณลูกที่ปั๊มดอก
0: แล้วมาบัดนี้ผมเสียงท้องจับขวนจำคำในใจพอเฒ่างูคิดในใจต้องวางแผนสิลองดูอีพอเฒ่ามักเสียงเบาดูผู้เดียวเพราะแต่ผมเสียงท้องฝันละละเกี่ยวเกี่ยวขวัญอัดร้อนกระดอนหลุดโอ้ยพอไม่อย่างคือจะห้องไหวไหวขวัญน่ะแล้วฮ้อนฮักทําแม่เว้ยแม่มึงเป็นหลังจังไปเอาแห้งของฮะเอาบิดโตมาเบิ่งกันน่ะพอเออเดี๋ยวว่าเฮ็ดบ่เป็นเนาะเอาแห้งของเอาโลดกูเฮ็ดมาดีๆเพิ่นเลยฮักเบิดเอาโลดแล้วพอแต่ผมเสียงท้องฟันละๆเกี่ยวเกี่ยวขวัญอัดร้อนกระดอนหลุดจับกระขอมาฟันอัดแห้งจางเด้อคมบีฟันปกตาลำเดียวบ่ท่านมีห้อยแป้วแนววางแผนให้มีปลอนเอาจังสี่สนอพอ
1: คนบ่เคย
0: เฒ่ามีแห้งตาก่อนควร

0: อุ้ยเอาจังสีน้อพอน้อไอพ่อเป็นทักไม่มาเฮ็ดพรควรพาลูกเด้อพ่อเด้อ
1: เอาเฮ็ดเอาบ่เป็นติได้เนี่ย
0: เอาเป็นมันก็เป็นอยู่ดอกแต่ว่าลูกสิไปหาปลามากินสวยดิพ่อ
1: ว่าหังว่าล่ะมันสิบ่มุ่มมือพอคือเก่าอ่ะ
0: พอตัดใหม่มาแล้วก็มาเพชรให้มันแล้วแล้วก็ผลมีดผลควรพาลูกลูกสิไปเอาปลามากินสวยก่อนเดี๋ยวจักน้อยแดดก็สิออกแล้วเด้อ
1: เอาไปเอาปลาจังได๋สิบ่มีแหมีหวิงวะ
0: เอาสิมาคิดนําอีหยังพ่อ
1: บ่ได้ว่าเอาตามือได้เอามืองุ่มเอาซั่น
0: อันไปหาปลาบ่ต้องมีแหก่อนวิ่งมองด่างคุมดอกเพิ่นมา
1: โอ้ยนี่กินแม่นคุยเน
0: า
1: ะ
0: บ่ได้คุยสิสังข้อเงาะปลาเฮากะฟ้าบึ้นๆจานเฒ่าไปอยู่ไสยังบ่ฮู้จักเด
1: ้อเป็นว่าติดสังท้องคือติแล้วนี
0: ่เอ้ากะปานขึ้นแล้วพ่อ
1: โอ้สมัยเกียงปวดแต่ไปซั่นไปพอสิฟันเปลือกตาล่มไม่ทาไป
0: ผมป้าไปกันเด้อพ่อเด
1: ้อไปเด้อในตอนนี้เราคุณพ่อพ่ออาจารย์มีกิมควรแล้วฟันตาน้องควรไหมฟันต้นหน่อยต้นใหญ่ไรตัวต้นหนึ่งหนึ่งไปถึงต้นวางขาร
2: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2927444 090 2927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดนำฮวนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ทาเอาของฟรีไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้หั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเฮานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
2: อืมเอาไล่ใบผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ํา

0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
1: ก็มาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบอกให้เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเลืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิงล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเลืองตอกอนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะและก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้บ่าวบ่อยก็พยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพ่ออีแม่กันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ่อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ

ขี้เหนียวเกินคนสร้างกุศลเอาไว้ละข้อที่สองขั้นอยากไปในทางชั่วบัดนี้

ละญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเนาะในเรื่องนี้สิสอนให้คุณโยมรู้จักว่าการตนีที่เหนียวนั่นมันบ่เป็นหนทางนาแห่งประเสริฐได้โยมพ่อโยมแม่คันมีเข่าก็ต้องมีออกเพิ่นว่าคันมีออกก็ต้องมีเข่ามันก็เป็นธรรมดาคันได้แล้วก็ต้องรู้จักแบ่งจับใจกินทานสร้างพละก็กองบุญก็กุศลพุ่นเพิ่มสั่งสมบุญเดิมเพิ่มเติมบุญเก่าเด้ยอมพ่อยอมแม่เฮาเกิดมาได้ก็เพราะบุญแม่นบ่ล่ะบัดนี้

นี่ในเมื่อตายไปแล้วจังสี่นะคิดฮอดลูกฮอดเต่าหลายเอาเขาไปว่างไว้น้ำหลุมศพอื่นว่างไว้ว่างไว้มันเป็นว่างไว้เป็น10ปี20ปีก็บ่สามารถที่จะกินมาได้ดอกดวงวิญญาณพอเป็นอย่างมีแต่ฝุ่นหมดหน่อยมาเหยื่อแย่งกินมีแนวเดียวที่จะเฮ็ดไปให้ทำไปให้ก็คือเอาไปถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฝากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ายังสิได้ส่วนกุศลเพิ่นว่าพระพุทธเจ้านี่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ถือว่าเป็นไปสนีบุญเด้นะสิ่งที่เฮ็ดที่กวดไปทำไปให้ญาติไปให้นะนี่ล่ะเพราะฉะนั้นแล้วพุทธศาสนิกชนบรรสุดท้ายท้ายสุดเนาะคุณญาติคุณโยมก็สิเป็นการเอิ้นดวงจิตวิญญาณนะของคุณแม่เซิงเจริญชัยนะคุณแม่เซิงเจริญชัยลูกเต่าแล้วหลานแต่งผ้าเข่าผ้าป่ามาแต่งผ้าเข่าผ้าป่ามาเด้อบัดนี้ลูกเต่าแล้วหลานอยู่ใสแม่นอนกระปุกกันให้ตื่นมีอยู่จักคนเนี่ย

สงสารเดี๋ยวน้องอยู่บนได้ฟังบ้างเอ็มนะเมื่อนี่น้องลูกเต้าพา

ท่านพยานไทยให้ซอยหาเล่นดื่มเนว่าแม่เสียงจะเลื่อนใจ

เสียดายกันยังแล้วพี่น้องลายน้อเอานี่โอ้ยกันได้ยินเสียงอื่นให้ฝ่าวมาทันที่กะนมนต์ญาตินั่นกะสั่นโอ้เป็นห่วงหลายอ้าวแม่นว่าตนตัวเจ้าสิรังเกียจหรือเกียจแค้น

เสียลูกอโหสิให้อย่าได้เก็บเอาไว้เรื่องหลังหลังครั้งเก่าก่อนสั่งผู้ใดก็ให้ถอนเขียดผู้ใดก็

0: พี่ลูกเจ้าได้แต่งเพิ่นได้แต่งบุญแปลงแปลงเป็นกล่องทิพย์ล้วนมากินทอนในยิ้มน้ำนี่ท่านมากินข้าวน้ำแล้วฟังเทศทำน้องเสียงเลี้ยงบาปบุญคุณหนู
1: ก็จะมีอาจารย์ทำที่ทรง
0: ให้ไปเสริมเป็นยันเจ้าให้

หยาบเข้ามาใกล้ใกล้เข้ามานั่งดอกในเรือนญาติกาวงวานเปิดนั่งรออยู่ทั้ง

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไซเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับส่วนเอากาแฟนะครับจากสีกอง
3: กาแฟสีกองเอายังแถมครับ
2: เดี๋ยวเอาโยนยังแก้พอเดียวนะจะใช้สิน
3: คร
2: ับ สองคุก
3: ครับกาแฟสีกองผมมีครับ
2: เป็นเงินเท่าไรฮะ
3: ันเก่าครับ
2: ได้ของแถมนี้เนาะ
3: ได้ครับ
2: ได้ชิ้นไงเนาะ
3: ครับผม
2: เป็นได้วิทยุเหรอครับ
3: ครับเป็นได้วิทยุเนาะโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับเดี๋ยวขอยารับสายส่งครับ
4: ขอบคุณจ้า
5: ครับบ้านส่งให้ก่อนครับครับ
4: จ้าจ้างกาแฟเนี่ยค่ะ
5: อาจารย์กองครับของคุณพี่รัตนาพรครับ
4: จ้าซีกองจ้า
5: ซีกองของแถมเอาเป็นหยังครับ
4: เป็นชาขนหนูค่ะ
5: ชาขนหนูคือเก่าเนาะพี่เนาะ
4: อ๋อจ้าเดี๋ยวค่ะพี่อันนี้คือมูเดี๋ยวหนูจะเอาซีโยมูไห่นะจ้ะ
5: ครับผม
4: จ้าดวงแก้วลือชานน
5: ดวงแก้ว
4: ลือชากุลจ้ะ
5: ลือชากุลนะครับเนาะ
4: จ้า
5: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 225
5: 225หมู่ที
4: ่12
5: 12ตำบล
4: อบต.บ้านฝางค่ะ
5: ตำบลบ้านฝางเนาะ
4: จ้าไอ้นี่ส่งที่อบต.เลยนะคะ
5: ส่ง
4: ที่เป็นอบต.บ้านฝางนะคะก็ตำบลบ้านฝาง
5: ครับผม
4: อำเภอสะไคจังหวัดหนองคายเหรอคะ
5: ครับไอ้เบอร์โทรเพิ่นมีบ่ครับพี
4: ่นี่จ้า062
5: 062ครับ
4: 123
5: 123ครับ
4: 9915ค่ะ
5: 9915นะครับโอเคครับพี่062 123 9915นะครับ
4: จ้า
5: ครับพี่ครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะอยากสั่งกาแฟนะคะ
3: กาแฟเอากี่กล่องจ้า
6: 3กล่องพันเหรอ
3: 4กล่องจ้ะ4กล่อง 1,000 บาท
6: 4กล่อง 1,000 บาท
3: จ้า
6: ค่ะเอา4กล่องมีอะไรแถมเปล่าคะ
3: มีครับของแถมมีชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวเลือกได้1อย่างจ้ะ
6: ได้1อย่าง
3: เอาอะไรดีจ๊ะ
6: มีอะไรบ้างคะขอบคุณ
3: ของแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวเลือกได้1อย่างครับ
6: เอาน้ำมันเขียวก็ได้ค่ะกาแฟช้อนกาแฟบางทีมาแล้วแตก
3: จ้าเป็นน้ำมันเขียวส่งคุณอะไรครับ
6: คุณตาสวัสดิ์เกษรราช
3: คุณตาสวัสดิ์นามสกุลเกษรราชเนาะพี่เน
6: า
3: ะ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ
6: ้ะ219 219
3: 219หมู่10ตำบลจ้ะ
6: น้ำก่ำอำเภอธาตุพนม
3: ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะจ๊ะพี
6: ่ใช่ค่ะ
3: เบอร์โทรติดต่อพี่เบอร์นี้นะ
6: ใช่ๆค่ะ
3: ได้ครับ
6: ว่ากี่วันถึงคะ
3: พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วครับนครพนมทำงานเร็วอยู่นะพี่นะ
6: อ๋อเหรอคะ
3: ได้ครับ
6: ค่ะ
3: พี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: คุณครับครับฮัลโหลครับอัน
8: นี้ที่ก
7: ันที่ติดอะจะขายยังไงครับนี
3: ่กาแฟบ่มลุงสายตากระไซเซนน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ครับ
7: อ๋อเอายากระจายเซนสักอันมันขายยังไงเน
3: า
7: ะครับ
3: กระปุกละ450บาทครับ
8: ยากระจายเซน
7: ยากระจายเซนกระปุกละ450บ่ครับ
3: ครับผม
7: เอากระปุกนึงบ่450แล้วก็กาแฟ2ครับกาแฟขายยังไง
3: กล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
7: แล้วกล่องเดียวครับ
8: ยาหัวชุดร้อนชุดเย็น
3: สรุปกาแฟเอากล่องนึงหรือ2กล่องครับ
7: กาแฟเอากล่องหนึ่งหรือสอง
8: ยักหลอดคนละสองกล่อง
7: สองกล่องเท่าไหร่ครับ
3: สองกล่องหกร้อย
7: สองกล่องหกร้อยกล่องหนึ่งสามร้อย
3: กล่องหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทสองกล่องหกร้อยสี่กล่องพัน
7: เอาสองครับสองกล่องครับ
3: สองกล่องหกร้อยกับสี่ร้อยห้าสิบเป็นพันห้าสิบบาท
7: อันยานวดอันสูตรห่อนสูตรเย็นครับ
3: คู่หนึ่งนะครับเนาะ
7: ครับอันจักรบาทนี่เป็นหนึ่ง
3: สามร้อยครับผมเป็น 1,350 เป็น 1,400 บาท
7: 1,400 บาท
3: ครับเป็น 1,350 ครับโอเมน 1,350 ครับเป็น 1,350 บาท
7: 1,350 เก็บเงินปลายทางมาครับ
3: เก็บเงินปลายทางครับมีของแถม1ชิ้นครับมีแก้วกาแฟมีสบู่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียว
7: เอาเสื้อครับเสื้อ
3: เสื้อโอเคครับผมแจ้งซื้อที่อยู่ลูกค้าได้เลยครับส่งคุณหยังครับ
8: เอาน้ำหนามาที
7: ่61ทับ1หมู่2ครับ
3: 61/1หมู่2ตำบล
7: ตำบลบุเปื่อย
9: บุเปื่อยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลนะครับเนาะ
10: ครับ
9: ครับผมผู้รับสินค้าซื้อไว้จังไหนครับพี
10: ่บ้านน้ำชับไอ้บ้านบ้านสางอะไรครับบ้านสาง
9: บ้านที่อินจะมีอ๋อไอ้ซื้อคนรับสินค้าซื้อไว้จังไหนครับซื้อน้ำสกุล
10: นั่งเกี่ยงองค์ค่ำครับ
9: นั่งเกี่ยงวงค่ำ
10: องค์ค่ำครับ
9: องค์บ่ครับองค์ค่ำบ
10: ่ครับผม
9: โอเคครับผมเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะไอ้น
10: ้อคร
11: ับผมครับโหจะได้อย่าแท้ตายจะกองนะครับ
9: ได้ครับพ่อผมลูกสายตากระปุกละ650บาทนี่พ่อจะเอากระปุกเดียวนะ
11: กาแฟกาแฟ2กล่องเป็นเท่าไหร่ครับ
9: กาแฟ2กล่อง600ร่วมกันเป็น 1,250 ครับพ่อได้ของแถม1ชิ้นครับ
11: 1,250 บาท
9: ครับ 1,250 บาทได้ของแถม1ชิ้นนี่พ่อเลือกได้เลย
11: เพื่อจะของแถมอีก
9: มีสบู่มีครีมหนวดมีแก้วกาแฟมีเสือมีผักถุงมีผักขนุนมีน้ำมันเขียวครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
11: มันมีเยอะแยะนั่นเล
9: ยเอาได้ดีครับ
11: น้ำมันหนวดสูตรเย็นครับ
9: แถมหนวดเย็นนะพ่อเน
11: าะครับ
9: ได้ครับลูกขอซื้อที่ยูอีพ่อแน
11: ่พ่อคำฝนโทถ้ำครับ
9: พ่อคำฝนน้ำสกุลยังกับพ่อ
11: โทถ้ำครับ
9: โทถ้ำสระโอททหารไอท่อทุ่งล้อหันม
11: ัง
9: ห
11: ันเนาะนี่แหละครับ
9: ครับผมบ้านเลขที่ครับพ่อ
11: บ้านเลขที่177
9: 177หมู่ที
11: ่หมู่ที่3
9: 3ตำบล
11: ตำบลบ้านถิ่น
9: บ้านถิ่นอำเภอโนนสังบ่พ่อ
11: ครับอำเภอโนนสังครับ
9: โอเคครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้เด้อพ่อเด้อเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะ
11: ครับผม
9: โอเคครับพ่อสุขภาพแข็งแรงเด้ออีพ่ออีแม่เด้อ
11: ครับครับครับ
9: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับบ้านสุนทร
9: ขอบคุณครับ
11: ผมอยากสั่งกาแฟจากซีกองเนี่ย
12: กาแฟซีกองของวันนี้อันซุ่งนี่เนาะครับเนาะ
11: ครับ
12: เอายังแถมครับ
11: นะ
9: เอายังแถมครับ
11: เอาม ันนวด
9: สูตรรอดหรือเย็นพ่อ
11: เอายังก็ได
9: ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับพ่อ
11: ครับ
9: ครับครับครับขอบคุณครับ
11: อยากซีอยู่เลยสิ
9: หมดจักแล้วครับ391มู11ที่พ่อเปลี่ยนบอกไว้บ
11: ่บ่391มู11ตำบลแรงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามล่ะ
9: ได้ครับได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจักส่งให้ครับพ่อ
11: ครับผม
9: ครับ
13: สวัสดีครับบ้านผมไรก้อนคำครับ
14: สวัสดีครับ
9: ครับผม
14: เอาว่าที่สร้างในได้ตากกระปุกนึงละจ่ายจะใช้เซ็นกระปุกนึง
9: ได้ครับผมเป็น 1,100 บาทครับเอาอย่างแถมครับ
14: ครับเอาไว้แนวหนวดก็ได้ครับหนวดดำเด้อหนวด
9: ดำนะครับเนาะ
14: ครับ
9: ได้ครับขอซื้อที่อยู่นะครับทรงคุณพี่ยังครับ
14: คุณพ่อบุญเกียรติบุญเกียรติไสยพันธ์เคยตั้งไปเคยตั้งไปแล้ว
9: ครับพ่อบุญเกียรตินามสกุลยังเกาะ
14: ไสยพันธ์ครับไสยพันธ์
9: ไสยพันธ์บ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อลูกขอข้อมูลอีกรอบ
14: บ้านเลขที่73ตำบลโคกเสียมอำเภอสว่างจังหวัดสกล
9: ที่73หมู่ใดพ
14: ่อหมู่1
9: หมู่1นะพ่อเนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้เบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้แล้วเนาะ
14: แม่นๆ
9: ๆโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับอีพ่ออยากฟังเพลงฟังลําก่อนได้บ่ขอได้เด
14: ้
9: อ
14: บ่เป็นหนังบ่เป็นหนังฟังอยู่ผู้ใดขอก็ฟังน้ําพระเจ้าล่ะ
9: มวนสุเพลงอยู่นะพ่อเนาะ
14: ครับครับครับมวนนะ
9: ครับสุขภาพแข็งแรงครับพ่อครับ
14: ครับครับสวัสดีครับ
15: โนต้า
9: ครับผม
15: อันพ่อบุญจงฟ้าจะเส้นคากาแฟอยู่กับบ่มาจักเทียจ้ะ
9: กาแฟสั่งจักมื้อเหรอฮึ
15: เอาสั่งแต่วันที่หนึ่งคุณหมอ
9: สั่งแต่วันที่หนึ่งสั่งวันที่หนึ่งย่ำมือแรงบ่หรือย่ำมือเศร้าหรือย่ำใด
15: ย่ำมือเศร้าจ้า
9: คุณพ่อสั่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนเช้า
16: ครับผม
9: เขาก็น่าจะส่งออกไปแล้วมือบ้านมีคนส่งโทรหาบ่ได้รับสายบ
16: ่บ่ครับบ่
15: พ่อครับไปอยู่บดหนูบดยัน
16: เหรอขึ้นก็ไว้ขาดเว้นสน
9: หรอเดี๋ยวผมเบิ้งให้เดี๋ยวเขาจะเช็คเขาจะรู้ว่ามันขึ้นสถานะยังไงนะครับ
16: ครับครับ
9: อีพ่อฟังวิทยุอยู่เนาะเดี๋ยวประกาศออกวิทยุให้เนาะ
17: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
9: ครับครับเดี๋ยว
15: ของ
18: สวัสดีครับ
9: ครับ
18: บ้านคนทำห
9: รอครับบ้านไม่ฟังทำครับ
18: ผมหนุนใหญ่กระจายครับ
9: กระจาย
18: ปุกครับ
9: เอาจะกระปุก
18: ครับปุกหนึ่งครับ
9: หนึ่งกระปุก450บาทครับพ
18: ่อครับผมเก็บปลายทางหมดครับ
9: เก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
18: คุณพ่อผู้ครับ
9: พ่อผู้นามสกุล
18: จุลเกตครับ
9: นามสกุลยังก่อพ่อ
18: จุลเกตครับ
9: จุลเกตบ
18: ่ครับผม
9: จุลเกตเนาะพ่อผู้จุลเกตเนาะ
18: ครับผมบ้านเลขที่ห้า 57ครับ
9: บ้านเลขที่57ครับ
18: หมู่7ครับ
9: 57หมู่7
18: ตำบลน้ำม่องครับ
9: ตำบลน้ำม่องอำเภอกุดบากนะพ่อเนาะ
18: ครับผม
9: จังหวัดสกลนคร
18: ครับ
9: ครับเป็นกระไสเส้นหนึ่งนะพ่อเนาะ
18: ครับอยากร้องแล้วเบื้องหน้าได้ยินว่าด้วยวิทยุครับ
9: โอเคครับพ่อครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เบอร์โทรกับติดต่อพ่อผู้เบอร์นี้แล้วเนาะ
18: ครับผม
9: ได้ครับอีพ่อเดี๋ยวรอรับสายขนส่งเด้อมืออื่นเดี๋ยวลูกให้ขนส่งโทรหาโอ้มือฮื้ออีพ่อว่าท่านมือนี
18: ่ครับผม
9: บอกมืออื่นฮอดพ่อมือฮื้อเด้อ
18: ครับผมฟังเพลงคนน้ำท่วมหน้าเลยครับ
9: เพลงยังกับพ่อน้ำท่วมหน้าของเล่าติ
18: น้ำท่วมหน้าครับวิ่งเล่าครับ
9: โอเคครับโอเคครับอีพ่อรอคิวจังหน่อยเด้อ
18: ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
9: ครับขอบคุณครับคุณพ่อครับอีแม่ว่าจังไรนั่นอีแม่
18: เนี่ยก็
15: ตลอดทั้งตลอด
9: เอ้ยครับขอบคุณหลายๆเด้อฟังกันไปเด้อ
15: เออจะอันสิเป็นลูกค้าใหม่นี่ล่ะทั้งตลอด
9: จ้าอีแม่ขอบคุณหลายๆพอฟังอยู่เนาะรายการพอฟังอยู่เนาะแม่เนาะ
18: ครับ
15: จ้า
9: จ้าขอบคุณคร
15: ับอยู่นะยังมีกระดาษอยู่ให้อยู่นะ
9: เออพอได้เป็นมูเนาะแม่เนาะวิทยุหน่อยพอได้คลายความเครียดเนาะ
18: ครับ
9: จ้าขอบคุณครับแม่ครับพ่อครับครับผม
19: ขอบคุณดีครับพ่อยังอยู่ในรายการ
20: เขา
19: ฟ
20: ัง
19: อย
20: ู่
19: เน
20: า
19: ะ
20: แม่เนาะเอาขึ้นเก่าเด้อกาแฟเด้อบอยเด้อ
9: กาแฟสี่กล่องเหมือนเดิมบ่พ่อ
20: สี่กล่องจ้า
9: จ้าของแถมพ่อรับเป็นอะไรจ้า
20: ของแถมยังไงสบู่อาบน้ำเด้อ
9: แถมสบู่อาบน้ำพ่อยังล่าสมบัติเนาะ
20: ครับผม
9: ครับพ่อครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง
20: ครับ
9: ครับพ่อขอบคุณครับพ่อยี่แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
20: สาธุฝนตกอยู่ว่าทางอุดร
9: อ่ะตกหยุดครับพ่อ
20: เหมือนกันเหมือนกันพ่อไปขายของวันนี้กลับมาไม่ได้อย่างฝนตก
9: เนาะพ่อเนาะตกมาพ่อถ้ามาหากินยากเนาะพ่อเนาะ
20: ว้าวครับถ้ามาหากินลำบากเลยหน้าฝน
9: ครับผม
20: มันทุกจังหวัดในวันนี้เนาะ
9: ใช่ครับพ่อครับช่วงนี้พายุเข้าครับพ
20: ่อจ้าเอาเข็มขอบคุณมากเลยบอยเด้อ
9: ครับพ่อสวัสดีครับ
20: โชคดีครับร่ำรวยเด้อโชคดีร่ำรวย
9: เช่นกันครับพ่อครับ
20: ครับขอบคุณครับ
9: ผมครับ
21: อ๋อว่าจะสร้างกาแฟไหมค่ะ
9: ได้ครับอาจารย์กงครับ
21: ไอ้แต่ว่าไอ้เงินนี่ของมามันบอกใครขอใจ
9: ครับแบบนั้นก็ได้ครับ
21: อ๋อจ้าไอ้ว่าสิสร้างเรียงกับเพิ่นละ4กล่อง100เอ้ย4กล่อง 1,000 น่ะแม
9: ่4กล่อง 1,000 บาทครับมีของแถม1ชิ้นมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู
21: ่แต่ว่าไอ้บ่ยายเพิ่นบอกว่าอยากได้ไอ้อีหยังก็ยานวดฮ้อนฮ้อนนี่หยังล่ะมันมีฮ้อนกับเย็นมันบ่ค่ะ
9: เพิ่นจะเอาสูตรร้อนแม่นบ
21: ่จ้าเพิ่นจะเอาสูตรร้อนค่ะ
9: ขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับสงคุณหยังครับ
21: ไอ้สังว่านจารุชัยจ้ะ
9: คุณสังว่านนามสกุลจารุชัยนะครับ
21: จ้า
9: ครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
21: 84หมู่2ค่ะ
9: 84หมู่2
21: ตำบลโคกกลางจ้ะ
9: โคกกลางอำเภอ
21: เลื่อมนาจ้ะ
9: อำเภอเลื่อมนาจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
21: จ้าบ้านเราหน่อยนะคะ
9: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้เบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เนาะ
21: จ้าจะมีหยังก็โทรมาติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะ
9: ได้ครับมีเบอร์คนส่งโทรหารับสายให้เลยเด้อเมื่อคืนเดี๋ยวคนส่งโทรหาเด้อ
21: โอเคค่ะประมาณจังมือเนาะค่ะ
9: มืออื่นกันนาชิฮอดครับอำนาจยังสายกับบ่เกินมือฮื้อเด้อครับเด้อ
21: โอ้โอเคค่ะค่ะ
9: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
21: จ้า
19: ๆสุนทรก่อนค่ำครับ
22: สนใจกาแฟค่ะ
19: กาแฟรับกี่กล่องดีครับพี
22: ่มีโปรไหมคะ
19: โปร4กล่อง 1,000 มีของแถมแล้วก็8กล่อง 2,000 นี่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ครับ
22: ชิ้นใหญ่มีเป็นอะไร2,000ชิ้นใหญ่คือเป็นอะไรคะพี่ของแถม
19: มีวิทยุมีการน้ำร้อนไฟฟ้ามีผ้าห่มหรือจะเลือกรับเป็นกาแฟฟรี1กล่องก็ได้ครับเป็น8แถม1
22: เอาอย่างไรผ้าห่ม 2,000 เนาะเอาเป็นชุด 2,000 ค่ะ
19: กาแฟ8กล่อง 2,000 ของแถมรับเป็นอะไรจ๊ะ
22: เอาเป็นผ้าห่มน้ำนมผ้าห่มค่ะ
19: แถมผ้าห่มนะครับได้ครับเดี๋ยวจัด
22: ผ้าห่มนี่เป็นแบบไหนคะพี
19: ่ผ้าห่มผ้าห่มเป็นผ้าห่ม5ฟุตเป็นผ้าห่มนาโนครับแต่ว่าสีไม่ตก
23: โตๆนะ
22: มีเก็บปลายทางไหมคะ
19: เก็บปลายทางได้ครับได้รับสินค้าแล้วค่อยจ่ายครับไม่มีบวกเพิ่ม
22: โอเคค่ะ
19: ได้แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยครับส่งคุณอะไรครับ
22: นงรักค่ะ
19: คุณนงรักนามสกุล
0: ปีนี้ก
1: ็นามสกุลอย่างนี
0: ้สุรินทอง
1: สุรินทอง
19: สุรินทองนะครับ
0: 193
1: 193หมู่6ค่ะ
19: 193หมู่6ตำบลครับ
1: นาคู่ค่ะ
19: ตำบลนาคู่อำเภอ
1: นาแก
19: นาแกจังหวัดนครพนมนะครับ
1: ค
19: ่
1: ะ
19: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งออกให้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่ทันรอบขนส่งก็จะถึงลูกค้าวันมะรืนนะครับ
1: โอเคค่ะ
19: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: พี่คะที่ติดต่อมาเมื่อกี้ของโรงรักอะค่ะ
19: ครับผม
1: พอดีว่าอยากเปลี่ยนนะคะพี
19: ่ได้ครับ
0: เปลี่ยนเป็นกระจายสิ้นสองกาแฟสิ้น
1: ได้ยินไหมคะ
19: ได้ยินครับ
0: ยังได
19: ้ครับผมเป็น 1,900
0: ของแถมได้เหมือนเดิมไหมคะ
19: ได้ครับเอาเป็นผ้าห่มเหมือนเดิมก็ได้ครับเดี๋ยวปัดให้
0: โอเคค่ะ
19: ครับเป็นยอด 1,900 บาทถูกลงมาอีก100นึงนะครับเป็นกาแฟ4กระใสเส้น2นะครับ
0: พอดีพ่อแกอยากลองทานดูแกบอกว่าทานคู่กับไอ้นี้ไงกระใสเส
19: ้
0: น
19: ได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้
0: โอเคค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
19: ขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: จ้า
19: ครับสวัสดี
4: อันอยากชั่งกาแฟก้อนคำอะค่ะ
2: กาแฟก้อนคำเอากี่กล่องครับ
4: อันขายได้ไหนคะ
2: กาแฟก้อนคำ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทจ้า
4: อันต้องเก็บปลายทางอยู่บอกค่ะหรือว่าต้องโอนไปก่อนนะนี่นะ
2: เก็บปลายทางก็ได้หรือจะโอนก็ได้ครับเอาที่ลูกค้าสะดวก
4: เอาเก็บปลายทางดีกว่าค่ะ
2: ครับเก็บปลายทางดีกว่าเน
4: าะเอา4กล่องค่ะ 1,000
1: แถมยานวดที่บอก
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันนวดสุดร้อนหรือเย็นครับ
4: คือร้อนหรือเย็นเพิ่นถามนะพูดเพิ่งร้อนกับบัวจักเขาให้สั่งให้พูดได้กับมาโนด
2: ครับผมได้ครับได้ครับ
4: เขาต้องบอกที่อยู่เจ้าเป็นรอบันนี
2: ้ครับบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ผู้รับสินค้าครับ
4: จ้านางเนยพัฒวงชัย
2: นางเนยพัฒวงชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: พัฒวงชัยค่ะพัฒวงชัย
2: นางเนยพัฒวงชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 157หมู่3
2: 157หมู่3ตำบล
4: น้ำก่ำ
2: น้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับ
4: แน่นจ้า
2: สวัสดีจ้า
4: เอาเบอร์โทรอยู่บ่คะ
2: เบอร์โทรใช่เบอร์ที่โทรเข้ามานี่ไหมครับ
4: บ่แม่
24: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สาระพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี